0: าธุรกิจไทยเมียนมานะคะในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีหมิ่นออนไลน์นะคะสัญญาณเชิงบวกของจุดๆๆอ่ะเดี๋ยวให้คุณกฤตมาเฉลยนะคะว่าจุดๆๆนี้คือใครกันแน่นะคะ
1: ครับอันนี้ก็สอดคล้องนะครับมันไปในทิศทางเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยกับคุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมานะบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เองก็เป็นข่าวใหญ่เลยเป็น Talk of the Town เขาใช้คำนี้เลยนะเป็นที่พูดถึงอย่างมากในเมียนมาก็คือการปรากฏภาพขององซานซูจีนะครับที่ได้พบปะกับผู้แทนของกาชาดสากลนะครับก็เราก็มีการฉลองวันเกิดด้วย81ปีนะแต่ว่ายังดูแข็งแรงอยู่เลยนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นที่จับตามองว่านี่คือท่าทีที่สำคัญของรัฐบาลเมียนมาที่อยากที่จะกลับเข้าสู่เวทีโลกนะฮะอันนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะครับก็จะมีการพบปะกันกับนายกของไทยแล้วก็นายกไทยเองเมื่อวานก็ไปลงพื้นที่นะตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อต้อนรับมินออนไลน์อันนี้เป็นอัปเดตที่เราจะมาพูดคุยกับคุณกฤตอีกเรื่องอัปเดตนึงนะฮะล่าสุดนะครับผมเห็นรายงานข่าวว่าร่างของน้องหลุนโซโล่กลับถึงไทยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับครอบครัวก็จะรับร่างเนี่ยไปชันสูตรสหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็จะกลับบ้านเกิดที่กาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาก็น้องได้กลับบ้านแล้วนะครับ
0: ค่ะนะคะไม่แน่ใจว่าช่วงนี้อาจารย์เจตมีอัปเดตที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ครับก็จะกลับไปที่ช่วงตอนต้นเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของญี่ปุ่นค่อนข้างมากนะครับทีนี้ก็จะมีข่าวที่เกี่ยวข้องนะกับประเทศญี่ปุ่นกันอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแนวทางสำหรับการให้สภาพผู้อยู่อาศัยถาวรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับมีสังคมสูงวัยมีปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยสูงสุดนะก็จะทำให้ขาดแรงงานไปก็เลยต้องมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆมากขึ้นนะครับก็คือต้องมีการให้ผู้มาพักอาศัยถาวรเนี่ยหรือ permanent resident เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะแต่มาดูกันซิว่าเอ๊ะเขามีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างแนวทางนี้นะครับกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดกรองโดยร่างแก้ไขเนี่ยมุ่งทำให้สามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องนะในการให้สถานภาพpermanent resident กับชาวต่างชาติโดยเกณฑ์ที่วางแผนเนี่ยจะนำมาใช้ในการพิจารณารวมถึงกรณีที่ว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้ยื่นความจำนงนั้นจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับผู้ยื่นความจำนงขอเป็น permanent resident ในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความชำนาญทางภาษาญี่ปุ่นอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยต่อไปใครอยากจะไปทำงานในญี่ปุ่นในฐานะของ permanent resident นะครับเรื่องของความชำนาญภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสำคัญแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจที่เพียงพอต่อระบบต่างๆของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลเนี่ยมีแผนเดินหน้ากระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขนะครับแล้วก็จะมีการรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยเพราะที่ผ่านมาก็มีกระแสต่อต้านเช่นเดียวกันนะครับมีประชาชนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเลยที่มองว่าไม่อยากให้มีการเปิดรับนะครับคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเป็น permanent resident เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้นะครับคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เมษายน2570เป็นต้นไปครับ
0: นะคะจากญี่ปุ่นนะคะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะซึ่งภายใต้การนำของผู้นำคนล่าสุดของเกาหลีใต้เนี่ยดูเหมือนกับเขามีความพยายามนะที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเกาหลีอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงรวมชาตินะคะ Unification Ministry ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะก็ได้มีการประกาศเดินหน้ารื้อฟื้นโครงการบูรณะเส้นทางรถไฟสายคยองวอนนะคะในส่วนที่ขาดหายไปบริเวณใกล้เขตปลอดทหารหรือตัว Demilitarized Zone นะคะ DMZ ซึ่งเป็นโครงการที่เคยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2015แต่ว่าต้องหยุดชะงักลงนะคะในอีก1ปีถัดมาเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2เกาหลีเนี่ยย่ำแย่ลงนะคะโดยเส้นทางรถไฟสายนี้นะคะมีต้นทางจากกรุงโซลแล้วก็ถูกวางเป้าหมายให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองวอนซานะคะเมืองท่าแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันออกที่สำคัญของเกาหลีเหนือได้ในอนาคตนะคะซึ่งการรายงานต่อประธานาธิบดีอีแจมยองนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาตินะคะชงดงยงนะคะเขาก็ระบุว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฝั่งเกาหลีใต้ในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะแล้วก็สันติภาพในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะการเดินรถไฟข้ามแดนเนี่ยจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้นะคะเนื่องจากเกาหลีเหนือได้ทำการระเบิดทำลายเส้นทางถนนแล้วก็ทางรถไฟ

เชื่อมต่อชายแดนไปเมื่อปี2024พร้อมกำหนดให้เกาหลีใต้เนี่ยมีสถานะเป็นรัฐศัตรูอย่างเป็นทางการนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มองว่าการเตรียมความ

0: ยังคงนิ่งเฉยนะคะโดยเปรียบเทียบว่าการความพยายามเชื่อมไมตรีในช่วงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนการตะโกนใส่หุบเขาที่ไร้เสียงสะท้อนนะคะแต่ยืนยันว่าการสร้างสันติภาพแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างคงคือสำหรับเขาเนี่ยยังคงเป็นพันธกิจยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องผลักดันต่อไปอย่างไม่ท้อนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางกระทรวงรวมชาติเขาก็ยังเสนอแผนปรับขยายขอบเขตการใช้งานของกองทุนความร่วมมือ2เกาหลีนะคะให้ครอบคลุมภารกิจภายในประเทศที่เกี่ยวข้องมากขึ้นหลังจากที่โครงการแลกเปลี่ยนข้ามแดนส่วนใหญ่เนี่ยต้องหยุดชะงักมานานหลายปีนะคะซึ่งการรื้อฟื้นโครงการรางรถไฟในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงความพยายามของเกาหลีใต้ในการรักษาสะพานเชื่อมโอกาสเอาไว้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองเกาหลีตอนนี้เนี่ยถือว่าฟรีซไว้ไม่ค่อยดีนักนะคะก็ตามฝั่งเกาหลีใต้เขายื่นมือออกมาแล้วบอกว่าอยู่นะนะคะเกาหลีเหนือจะยังคงถือว่าเป็นศัตรูอยู่หรือเปล่านะคะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าทอดสะพานจริงๆนะ
0: ค่ะนะคะก็เป็นสะพานทางรถไฟ
1: อันนี้นะครับก็ยื่นมือยื่นไมตรีผ่านสะพานนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตนะครับผมมีเหมือนเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะทุกท่านเนี่ยนะครับให้มาติดปีกนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องอาเซียนโลกรวมถึง AI ด้วยนะครับก็ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจนะหรือว่ากำลังเป็นผู้นำองค์กรไปข้างหน้าเนี่ยนะครับและรู้สึกว่าโอ้โลกธุรกิจเนี่ยมันหมุนเร็วเหลือเกินนะเราอาจจะตามไม่ทันนะครับมีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มีหลายเรื่องเลยเนี่ยนะครับอ่ะต้องฟังให้ดีๆนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าเราก็ปรับตามยุคสมัยและบริบทนะครับก็จะมีการยกระดับความเข้มข้นนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยานะครับจนถึง9ธันวานะฮะจะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือ1ของประเทศที่จะมารวมกันในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะครับสหรัฐและก็จีนด้วยแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับโดยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะฮะ รับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับอ่ะท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวฟังเบอร์โทรศัพท์ให้ดีๆนะครับจำนวนจำกัดนะฮะที่จะรับในแต่ละรุ่นนะครับอ่ะ094-480-3074และ094-396-6649รีบสมัครด่วนเลยนะครับจำนวนจำกัดจริงๆครับ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นหลักสูตรนะคะที่เสียงตอบรับดีมากๆจนเราต้องทำมาหลายรุ่นแล้วนะคะใครที่สนใจนะลองดูรายละเอียดแล้วก็โทรเข้ามาจองได้เลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องที่หมิ่นออนไลน์นะคะจะมาเยือนไทยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning

0: นิ่งอาเซียน
1: กลับมาติดตามกู้มันในอาเซียนนะครับในช่วงสุดท้ายนะของวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้หัวข้ออะไรครับคุณลิซ่า
2: ค่ะวันนี้นะคะคุณกฤตก็ตั้งหัวข้อขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการมาเยือนของมินออนไลน์นี่แหละค่ะแต่ว่านะคะในประเด็นสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีมินออนไลน์สัญญาณเชิงบวกของจุดๆๆค่ะมาฟังกันซิว่าจุดๆๆเนี่ย
1: คืออะไร
2: นะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับก็วันนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมาถามเรื่องของที่ระลึกของฝากของรางวัลนะฮะ
3: ครับก็วันนี้มีซอฟเค้กของเมียนมานะครับหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับก็สามรางวัลนะครับแล้วก็คำถามก็ถามง่ายๆนะครับด่านศุลกากรไทยเมียนมาเนี่ยที่เป็นด่านถาวรนะครับเอาด่านถาวรจริงๆนะครับมีทั้งหมดอยู่กี่ด่านนะครับ A ก็4ด่าน B ก็6ด่านนะครับ
2: นะคะลิซ่ากำลังดูภาพของรางวัลอยู่นะคะคือแพ็กเกจจิ้งดูน่ารักมากๆเลยนะคะสีสันสวยงามนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามคือนะคะด่านศุลกากรถาวรนะคะของไทยกับเมียนมามีทั้งหมดกี่ด่านนะคะถาวรเท่านั้นเนาะนะคะ A คือ4ด่าน B คือ6ด่านนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวท้ายรายการให้คุณกฤตเฉลยกันนะคะ
1: ครับเชิญเลยครับ
3: ครับผมก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหานะครับเอาเรื่องที่อาจารย์เจตพูดเมื่อกี้ก่อนอาจารย์เจตเชิญชวนให้ไปร่วมของ
1: MCOT CEO of ASEAN ซึ่งหนึ่งในกูรูนะครับที่จะมาร่วมกับเราด้วยก็คุณกฤตด้วยนะครับ
3: ครับครับก็อยากจะเชิญนะครับเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะพูดในที่สาธารณะได้เนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในตรงนี้แหละครับเวทีนานๆจะมีเวทีที่เปิดใจกันนะครับก็
1: เปิดใจเลยครับ
3: เชิญชวนมาครับตอนนี้เหลือเยอะไหมครับที่นั่ง
1: อ๋อก็มีจำนวนจำกัดครับมีจำนวนจำกัดก็ยังไงก็รีบเข้ามาเลยละกันนะครับ
3: ได้ครับ
1: ครับไปที่ประเด็นวันนี้นะครับ
3: เป็นประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสเมียนองไลน์เนี่ยได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อพบกับท่านอนุทินนะครับว่าผมถือว่าเป็นการเยือนที่เป็นการเปิดหน้าต่างบานแรกนะครับของประเทศเมียนมาที่เปิดเข้าสู่สังคมของระดับสากลนะครับแล้วก็จะมีการลงนามข้อตกลงอะไรต่างๆน่าจะมีนะครับในเชิงพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าคงจะต้องใช้สถานะของบ้านพี่เมืองน้องนะครับของไทยกับเมียนมาเนี่ยเปิดอกเปิดใจพูดคุยกันแล้วเพื่อตกลงข้อตกลงอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวนะครับหลังจากที่มีการได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องมันจับตาดูกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับของทั้งสองประเทศไม่ได้ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็ทั้งเมียนมาและไทยต่างก็ต้องมีเชิงบวกซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มันอยู่ติดกันนะครับสัญญาณแรกก็คือที่ผมมองก็คือการปลดล็อกแล้วก็การฟื้นฟูมูลค่าการค้าชายแดนซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับการค้าชายแดนเนี่ยก่อนที่จะมีโควิด-19 เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เจอกันหลายระลอกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังจากเปิดทางโควิดเข้ามาเนี่ยเรียกว่าปิดล็อกเลยทั้งประเทศมันก็เป็นกันหมดทั้งโลกนะครับแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บก็มีการออกมาเดินขบวนประท้วงนะครับนั้นก็เป็นล็อกที่2ที่ทำให้ประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับล็อกที่3ถ้าเราจำกันได้ก็เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็ที่เกิดปัญหาเมียวดีนะครับมีกลุ่ม

กองกำลังชนชาติพันธุ์เนี่ยเข้าไปยึดครองแล้วก็มีการสู้รบกันอันนั้นก็หนักหนาสาหัสทีเดียวทำให้การค้าต่างชายแดนเนี่ยมันหยุดชะงักลงแล้วล็อกที่4ก็มาเนี่ยครับแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ประเทศเมียนมาก็ประสบกันทั่วหน้าทีเดียวนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจนี่มันไปหมดนะครับอันนั้นก็คือของเมียนมาเขาทำให้รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็คงไม่เพียงพอนะครับก็ได้มีการออกนโยบาย earning money แล้วก็ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทุกอย่างมันย่ำแย่ไปการค้าชายแดนในอดีตเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราค้าขายกันประมาณ800,000 กว่าล้านถึง1 ล้านล้านบาทนะครับ800,000 ล้านถึง1 ล้านล้านบาทถือว่าเยอะมากแต่มาวันนี้4ปีย้อนหลังนะครับก็อยู่ในระดับ200,000 ล้านนะปีนี้ยังไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าที่ซ้ำไปการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ก็น่าจะมีข่าวดีหรือว่าสัญญาณเชิงบวกหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามีแน่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนี้คงจะส่งสัญญาณให้เอกชนทราบว่าเนี่ยเป็นการมีการพร้อมที่จะเข้ามาขจัดข้อจำกัดทางการค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการขอใบอนุญาตหรือว่าการนำ earning money เข้าสู่หนึ่งในเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้บาทจัดเพราะว่าการใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับซึ่งมันจะต้องสวอปข้ามไปที่นิวยอร์กแล้วค่อยกลับมาอีกรอบเนี่ยทำให้เงินทุนเราสำรองระหว่างประเทศของไทยกับของเมียนมาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากจึงทำให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นก็คงจะมีการยกระดับตรงนี้ขึ้นมาคุยกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการยกระดับความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางด้านโลจิสติกส์นะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าตั้งแต่เมียวดีจนถึงย่างกุ้งเนี่ยมันต้องผ่านเกาะกะเล็กผ่านฮะอันผ่านไปเข้ากว่าจะเข้าถึงย่างกุ้งได้เนี่ยโอกาสที่จะมีการถูกสกัดหรืออะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมันเยอะมากนะครับคงจะต้องมาดูกันว่าเรามีความร่วมมือหรือว่าการตกลงเรื่องของการขนส่งที่มีเสถียรภาพแล้วก็ขนส่งที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดความสามารถในการค้าต่างประเทศหรือการค้าชายแดนได้มากขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือเท่าที่ไปสำรวจตลาดแล้วก็ไปพูดคุยกับข้าราชการทางฝั่งของเมียนมามาเราก็ทราบดีว่าทางเมียนมาเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดด่านใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นด่านสิงขอนนะทางประจวบคีรีขันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมูเตานี่เขาก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ถนนจากมูเตาเข้าไปจนถึงที่มลิดเนี่ยมันใช้เวลาแค่3 ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับถ้าสมมุติว่ามีความปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าด่านนี้ก็เป็นด่านสำคัญอีกด่านหนึ่งที่ทางเมียนมาต้องการที่อยากจะเปิดนะครับประเทศไทยเราก็อยากเปิดนะครับเพราะประเทศไทยเราก็พร้อมตลอดเวลาที่จะทำการค้าอยู่แล้วนะครับนี่อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้มองก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางด้านแรงงานแน่นอนว่าวันนี้เราจะเห็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนี่เข้ามาสู่ประเทศไทยนี้เยอะมากจากเมียนมาเองเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมว่ามันหลายล้านคนนะครับตรงนั้นเนี่ยที่เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายการยกระดับความสามารถของแรงงานเนี่ยหรือว่าสกิลของแรงงานเนี่ยยกระดับจากนอนสกิลเลเบอร์เนี่ยเข้าสู่สกิลเลเบอร์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็การจัดระบบระเบียบต่างๆของแรงงานที่จะนำเข้าสู่ระบบของอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนั้นก็คือมันต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายของเมียนมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่ทางเมียนมาเองเนี่ยแน่นอนเขาอยากได้เงินที่มาจากแรงงานเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าแรงงานเหล่านี้เนี่ยส่งเงินกับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับที่เมียนมาเขาจับตามองอยู่เพราะงั้นการจัดระเบียบแรงงานเมียนมาที่ผิดกฎหมายเข้าสู่แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดคุย

0: ันเพราะว่าอันนี้ก็แต่ในส่วนของไทยเองเราก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าสมมติว่ามีการยกระดับยันจริงๆเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราก็เห็นนะครับแรงงานหลายฝ่ายเนี่ยที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่เป็นสกิลจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยจบถึงด็อกเตอร์ก็มีนะปริญญาโทก็มีเนี่ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะเสียดายของจังเลยนะครับก็บางคนก็เข้าสู่ตลาดการผลิตนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเสียดายของนะครับแทนที่จะเป็นสกิลเลเบอร์ที่เรามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยตรงนั้นก็กลายเป็นนอนสกิลไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเข้าสู่แรงงานแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะผลักดันให้หลายๆฝ่ายยอมรับแรงงานที่เป็นสกิลเลเบอร์ของเมียนมาได้นะครับเรื่องนึงก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่เราก็ทราบกันดีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทั้งถูกผลักดันก็มีนะครับทั้งสมัครใจกลับไปก็มีเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาอีก
1: ก็คือกัมพูชาเนาะโอเคครับเดี๋ยวคนจะสงสัยประเทศไหนโอเคครับ
0: นั่นแหละครับก็เราขาดแรงงานกัมพูชาไปเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้แรงงานเมียนมาที่เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาเนี่ย
1: เข้ามาเติมครับ
0: เติมฮะเติมจริงๆครับเติมทั้งภาคเกษตรและภาคการผลิตรวมทั้งภาคบริการที่เกิดขึ้นนะครับที่ในประเทศไทยเราใช้แรงงานกัมพูชาอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็มันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะทำใหแรงงานในประเทศไทยเนี่ยได้มีมากขึ้นหรือแรงงานไร้ฝีมือที่ที่คนไทยเราหลายๆส่วนเนี่ยไม่อยากจะทำกันแล้วก็มีนะครับก็ตรงนี้ก็แรงงานเมียนมาเขายังต้องการที่จะทำอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพลังงาน
1: ครับ
0: เรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมองกันต่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้ปตท.นะครับที่มีความคาดหวังว่าเขาอยากจะได้แรงงานจุดใหม่นะครับที่แหล่งพลังงานจุดใหม่ที่อยากที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้ามันก็มีจากประเทศจีนบ้างนะครับรัสเซียบ้างเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาขุดจากทางเมียนมาออกไปได้เยอะนะครับเขาก็ประเทศไทยเราก็เสียโอกาสตรงนั้นไปนะครับก็ถ้าสมมติว่าเรามีส่วนเอี่ยวบ้างนะครับเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเชิงใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร่วมจอยเวนเจอร์หรือก็ดีหรือว่าเราจะไปทำเองก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นมันจะช่วยให้การเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยมีการขยับตัวแล้วก็มีการยืนยันว่าจะมีความต่อเนื่องนะครับที่สามารถที่จะส่งมอบให้กับประเทศไทยได้รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกต้องครับอันนี้ก็น่าจะน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พลังงานที่มาจากชายแดนเนี่ยมันช่วยลดแบ่งเบาภาระที่เราต้องไปซื้อแรงงานพลังงานที่มาจากต่างประเทศไกลๆเนี่ยเลยฮะอันนั้นการเสียความดุลการค้าโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่านะครับดุลการค้าที่เรายังมีหลงเหลืออยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใช้กับทางพลังงานเหล่านี้ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งนึงที่จะคาดว่าจะมีการพูดคุยกันแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเปิดชายแดนอย่างในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงมีการพูดคุยกันเรื่องของการใช้บาทจัดนะครับก็คือใช้บาทเนี่ยแทนเงินจัดแทนเงิน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหยวนจาร์ดเนี่ยเขาได้เปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาที่บาทจาร์ดเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบของประเทศเมียนมาได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงมีการพูดคุยกันนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าในกรณีอย่างนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นบวกมากๆนะครับไม่ใช่ว่าบวกอย่างเดียวเนี่ยนะมันอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปยึดตลาดนะครับในประเทศเมียนมาได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจากที่ผ่านๆมาเนี่ยหลังจากที่นโยบาย100วันของท่านพลเอกมินโรไลเนี่ยท่านพยายามที่อยากจะผลักดันนะครับเรื่องของการใช้สินค้าทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยมาทดแทนการนำเข้าเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านภูมิภาคทางด้านในภูมิภาคนี้ทางด้านการผลิตอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเทคโนโลยีและโนว์ฮาวต่างๆที่พร้อมที่จะถ่ายทอดใ

0: กับประเทศเมียนมาแล้วก็ช่วยกันผลิตอาหารจากประเทศเมียนมาที่ใช้โลโก้คอนเทนต์แล้วก็ใช้มาร์เก็ตติ้งอาร์มที่เป็นของไทยเนี่ยนะครับในการผลักดันเข้าสู่ตลาดสากลเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยด้วยนะครับครับผม
1: ครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่งนะครับคือมันต้องมาเติมเต็มนะฮะคือในฝั่งของบุคลากรของไทยเองเนี่ยเราก็ต้องมีแนวทางว่าเราจะขยับไปทางไหนแล้วส่วนไหนที่เราขาดแคลนเราถึงเอาคนพม่าเข้ามาไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเอามาแล้วมาแย่งงานกันคืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือว่าก็ต้องแยกตลาดแยกเซกเมนต์กันให้ชัดจะได้ไม่มาซ้อนทับกันงานหลายๆส่วนที่คนไทยไม่ทำแล้วหรือขาดแคลนเราถึงเติมเข้ามาเนาะก็ต้องปกป้องนะตลาดแล้วก็บัณฑิตของไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าครับว่าด่านศุลกากรถาวรไทยเมียนมาทั้งหมดมีกี่ด่านครับ
0: ทั้งหมดมี6ด่านนะครับแต่ว่ามันอยู่ใน4จังหวัดนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายนะฮะที่อำเภอแม่สายเนี่ยก็มีอยู่2ด่านนะครับก็คือด่านสะพานที่1และสะพานที่2นะครับอันนั้นก็ทั้งในส่วนของริมเมยแม่สอดนะครับที่จังหวัดตากนี่ก็มีอยู่2ด่านเหมือนกันก็ที่ด่านที่ด่านบ้านฮีนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่บ้านยูเปเยปูนะครับ
1: ครับ
0: ด้านสันผักคีนี่มันอยู่ที่แม่สายผมจำสับสน
1: ครับครับ
0: ก็ตรงนั้น2ด่านแล้วก็ที่บ้านภูน้ำร้อน
1: กา
0: ญจนบุรีทิกินี่ก็อีกด่านนึงแล้วก็ด่านสุดท้ายก็คือด่านระนองนะครับ
1: ครับ6ด่าน4จังหวัด6ด่าน4จังหวัดโอเคครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าใครจะได้ซอฟต์เค้กไปนะครับหน้าตาน่าทานนะอันนี้ขอบคุณคุณกฤตมากครับ
0: ครับผม
2: คร
1: ับ สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกฤตอึ้งวิทูลสุขุมนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเมื่อสักครู่นี้ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้ว
1: อิจฉาคุณอยู่เชียงใหม่นะฮะ
2: ก็เพิ่งมาเชียงใหม่เองนะคะอย่าเพิ่งอิจฉานะคะ
1: อยากไปกินต่ออ่ะนะฮะก็ฝากคุณลิซ่านะฮะทานอาหารแล้วก็ explore เชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันแบบนี้เช่นเคยนะครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพิชชนิดนามเจริญนะครับ
1: สวัสดีค่ะใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: เป็นน้องใหม่ของรายการ9ทันข่าวฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่

0: ในหนังสือพิมพ์ของหลายฉบับนะครับเพราะเรื่องของประเด็นว่าแดงจะไปรวมกับเขียวแล้วอาจจะมีส้มเป็นสมการใหม่หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะมีการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ถูกกลบกระแสด้วยหนูและหนิมกอดกันกลมเกลียวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเลยแหละครับหยิบยกข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีได้ฟังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้ข่าวเมื่อวันที่4สิงหาคมแล้วหรือยังว่ายังเมื่อคืนกลับดึกเมื่อถามถึงกรณีจะมีการผสมสีแดงเขียวส้มนายกหยุดคิดครับก่อนจะบอกอย่างอารมณ์ดีว่าแดงเขียวเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เอานมคาร์เนชั่นราดอย่างนี้เลยพร้อมชูนิ้วโป้งสัญลักษณ์ว่าเยี่ยมนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าได้คุยเรื่องนี้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่ซึ่งจังหวะนี้ครับนายกได้เดินออกมาจากวงสัมภาษณ์ก่อนจะหันไปทางด้านหลังที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนอยู่พร้อมกับบอกว่านี่ไงแล้วก็เดินไปจับแขนนายจุลพันธ์เมื่อถามว่ายังผสมกันลงตัวอยู่ใช่หรือไม่น้ำเงินกับแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มซึ่งนายกและนายจุลพันธ์ฟังคำถามแล้วก็ยืนยิ้มโดยนายจุลพันธ์กล่าวสั้นๆว่าลงตัวครับกลมกล่อมจากนั้นระหว่างเดินไปตึกไทยคู่ฟ้าครับผู้สื่อข่าวก็ถามนายกว่ายังจับมือกันดีอยู่ใช่หรือไม่นายอนุทินจึงเข้าไปกอดนายจุลพันธ์ท่ามกลางผู้สื่อข่าวที่เฝ้าดูนะครับซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ครับว่าในที่ประชุมนายกได้นำประเด็นนี้ครับขึ้นมาพูดว่าแม้จะมีความพยายามปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งแย่งกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าท่านนายกไม่ได้หนักใจเพราะเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่านไม่มีความกังวลใดๆดังนั้นขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจอย่าไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงปลุกปั่นเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับยันรัฐบาลอนุทินปึ๊กสิงหาคมปิดดิวหัวสวก็รวมประเด็นสวไปด้วยเลยนะครับน้ำเงินแดงยังกลมกล่อมหนูหนิมโชว์กอดซีนหวานหน้าสื่อพร้อมนั่งหัวโต๊ะปลอบขวัญครม.รัฐบาลมีเสถียรภาพอย่าหวั่นไหวคำยุยงเคาะครม.สัญจรสงขลาปลายเดือนไฟเขียวตั้งบอร์ดพัฒนาภาคใต้ซื้อเวลาแลนด์บริดจ์ขีดเส้นศึกษา1ปีอภิสิทธิ์เครื่องร้อนเปิดแผลโกงลุยสอบทุจริตสสว.ปมแพลตฟอร์มดิจิทัลหลังมีข่มขู่ผู้ร้องเรียนครับ
1: ค่ะขณะที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีเรื่องของข้อมูลหลุดด้วยค่ะซึ่งเป็นข้อมูลรูปภาพนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่หลุดออกไปในโลกออนไลน์ซึ่งมีถึงรัฐมนตรีแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีด้วย
0: แล้วก็มี VIP หลายท่านเลยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยข้อมูลก็หลุดด้วยมีทั้งรูปมีทั้งภาพมีทั้งเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัว
1: ใช่ค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะพลอากาศตรีอมรชมเชยค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้เปิดเผยกับ Daily News ค่ะถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐรั่วไหลรวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่าทางสกมช.นะคะเตรียมเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐครั้งใหญ่ค่ะโดยจะเข้าตรวจสอบสำรวจและปรับปรุงระบบ IT ของหน่วยงานรัฐ300กลมทั่วประเทศใน30วันเพื่อแก้ปัญหาข้อมูลภาครัฐหลุดที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนค่ะโดยปัจจุบันระบบ IT ของภาครัฐจำนวนมากโดยเฉพาะระบบเก่าที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วนะคะยังคงใช้ระบบการล็อกอินด้วย username และ password เพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งถือเป็นจุดอ่อนสำคัญและเป็นต้นเหตุหลักที่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีสามารถนำ password ที่รั่วไหลจากระบบอื่นๆมาทดลองเข้าถึงระบบของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะ Daily News พาดหัวไว้ว่าผิดข้อมูล VIP หลุดจ่อสังคายนาใหญ่ IT รัฐลุยยกเครื่องใหม่300กลมคาใจ3หน่วย IP สอบผิดปกติจ่อสังคายนาใหญ่ระบบความปลอดภัย IT ภาครัฐดีเดย์30วันลุยยกเครื่อง300กลมทั่วประเทศเลิกใช้พาสเวิร์ดแต่ใช้ยืนยันตัวตนปิดจุดอ่อนค่ะ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นน่าสลดใจนะครับนั่นก็คือเหตุเกิดขึ้นที่ป่าห้วยขาแข้งนะครับ

0: ิดเหตุสยองขึ้นครับเพราะว่ามีเสือโคร่งมาลากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าดูแลนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นท์เอาไปกินนะครับหลังเกิดเหตุครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งเร่งตามล่าเสือโคร่งตัวดังกล่าวที่ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วนะครับโดยรายละเอียดนะครับหยิบเบิร์กมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดสำนักข่าวไทยครับเมื่อช่วงเช้ามืดวานที่ผ่านมาตำรวจสภ.ลานสักอุทัยธานีครับเข้าตรวจสอบป่าใกล้ลำห้วยที่อยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหลังเพื่อนร่วมงานของนายสักกรินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโทรแจ้งบอกว่านายสักกรินหายตัวไปหลังจากเมื่อคืนปฏิบัติงานอยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์เพื่อเฝ้าดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นท์ใกล้ป่าซึ่งห่างออกไปประมาณ200เมตรครับทางนี้เมื่อตำรวจลงพื้นที่ไปก็พบว่าใต้เปลสีเขียวที่ใช้สำหรับผูกนอนมีคราบเลือดและเมื่อตามรอยเลือดไปเข้าป่าไปอีกเกือบ1กิโลเมตรครับที่บริเวณลำห้วยก็พบร่างของนายสักกรินเสียชีวิตอยู่ในสภาพสยดสยองใบหน้าช่วงคอถูกกัดและก็ขาข้างขวามีร่องรอยถูกแทะเหลือแต่กระดูกครับใกล้กันก็พบรอยเท้าเสือเจ้าหน้าที่จึงทำพิธีตามความเชื่อก่อนจะนำร่างของนายสักกรินออกมาจากป่าขณะที่ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่12นายชยาพรอมรดิษฐ์บอกว่านายสักกรินทำหน้าที่หลักๆก็คือด้านสื่อความหมายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อช่วงเช้าวานนี้ครับเพื่อนร่วมงานมาทำงานแต่ว่าหาตัวนายสักกรินไม่เจอเจอแต่เปลขณะนี้กำลังแกะรอยกล้องวงจรปิดตามล่าเสือโคร่งที่ย่องมาลากนายสักกรินไปกินในป่าส่วนร่างของนายสักกรินขณะนี้ส่งตรวจที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ส่วนเรื่องของการเยียวยายืนยันครับว่าจะดูแลสิทธิประโยชน์และก็สวัสดิการ ของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพเสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่กำลังเก็บศพนายสักกรินวิชาจารย์รูปนะฮะพนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีถูกเสือโคร่งกัดร่างฉีกขาดเป็นแผลเวอะเสียชีวิตขณะกางเต็นท์นอนใกล้ที่ทำการเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเสือโคร่งขย่ำเจ้าหน้าที่ดับสลดลากไปไกลกว่า1กิโลเมตรปิดห้วยขาแข้งชั่วคราวเสือโคร่งขย่ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งดับสยองขณะผู้ตายกางเต็นท์นอนคอยดูแลนักท่องเที่ยวและเยาวชนที่มาพักค้างแรมในพื้นที่ที่จัดไว้ให้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับมาตรการในการป้องกันเหตุครั้งต่อไปนะคะนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งปิดพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวค่ะและเร่งติดตามระบุตัวเสือที่ก่อเหตุพร้อมสั่งติดตั้งกล้องดักถ่ายบริเวณที่คาดว่าเสือจะกลับมาใช้พื้นที่เพื่อยืนยันตัวสัตว์และติดตามพฤติกรรมรวมถึงดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นพร้อมยืนยันว่าการประเมินเบื้องต้นเสือที่ก่อเหตุเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีเสืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงย้ำว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ป่าลึกอยู่ห่างไกลชุมชนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีความกังวลว่าเสือเมื่อได้ทำร้ายคนแล้วอาจจะมีพฤติกรรมต่อเนื่องจึงสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติกรรมซ้ำค่ะแม้ว่าพฤติกรรมเสือโคร่งออกจากป่ามาทำร้ายคนจะไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังค่ะโดยในแนวหน้านะคะได้มีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเสือขย่ำเจ้าหน้าที่สยองลากร่างไปกินกลางป่าห้วยขาแข้งเสือโคร่งป่าห้วยขาแข้งขย่ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าลากจากเปลนอนตอนเช้ามืดไปกินจนเสียชีวิตพบร่างบริเวณลำห้วยสภาพถูกกัดกินขาเหลือแต่กระดูกด้านเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยกล้องล่าเสือรัฐมนตรีสุชาติเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสั่งเยียวยาครอบครัวเต็มที่ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ7นาฬิกา41นาทีแล้วนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ใต้เมื่อวานนี้ปิดช็อปคดีคนร้ายยิงตำรวจตากใบบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2คนหลังเปิดฉากยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาส

0: องของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
2: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
1: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
2: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะครับก็เรื่องของการตามล่ากลุ่มคนร้ายที่ยิงปะทะกับตำรวจสภ.ตากใบแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่พลีชีพไป2นายเจ็บไป4นายเมื่อวานนี้ครับตำรวจและทหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปะทะกันอีกรอบหนึ่งและวิสามันกลุ่มคนร้ายไปได้2คนนะครับโดยพลตำรวจเอกสำรันนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยนะครับเหตุคนร้ายเปิดฉากปะทะกับชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะเข้าตรวจสอบขนำในสวนปาล์มหลังอบต.ไพลวันอำเภอตากใบนราธิวาสเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้ตำรวจพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการไล่ล่ากดดันอย่างหนักจนสามารถปิดฉากคดีนี้ได้สำเร็จครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2รายที่บ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลสุขีรินทร์อำเภอสุขีรินทร์หลังทั้ง2เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมแล้วก็เชิญผู้นำศาสนาพร้อมผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ว่าไม่เป็นผลครับโดยคนร้ายที่เสียชีวิตก็คือนายสมานอายุ34ปีมีหมายจับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น2หมายลักทรัพย์2หมายข้างกายเขาพบอาวุธปืนพก .38 ที่คาดว่าเป็นของจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะตำรวจที่เสียชีวิตและก็ศพของนายอับดุลมูคริสอายุ23ปีมีหมายจับคดีลักทรัพย์แล้วก็ยาเสพติด2หมายข้างกายพบอาวุธปืนขนาด9มม.เป็นของ10ตำรวจโทไตรทศชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ถูกคนร้ายชิงไปนอกจากนี้ครับตรวจสอบร่องรอยบาดแผลก็พบว่าทั้งสองมีบาดแผลเก่าจากการถูกยิงบริเวณที่ขาและนิ้วซึ่งเป็นแผลจากการต่อสู้กับตำรวจสภ.ตากใบเมื่อ2สิงหาคมนั่นแหละครับอีกทั้งผลตรวจ DNA ยืนยันตรงกับชิ้นส่วนอาวุธปืน AK-33 ที่ถูกถอดทิ้งไว้ในขนำสวนปาล์มอีกด้วยสำหรับภาพรวมการขยายผลครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องและก็กลุ่มให้การสนับสนุนทั้งหมดแล้ว13คนแบ่งเป็นผู้ถูกควบคุมตัว11คนแรกที่ให้แหล่งพักพิงและก็พาหลบหนีและก็วิสามันเสียชีวิตไป2ศพการจับกลุ่มผู้สนับสนุนดังกล่าวก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบโครงสร้างกลุ่มและก็ความเคลื่อนไหวและเส้นทางหลบหนีจนนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่อำเภอสุขีรินทร์ได้ในที่สุดนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ดับโจรใต้2ศพเป็นภาพเจ้าหน้าที่สนธิกำลังวิสามันอับดุลมูคริสบูเตและก็นายสมานมะลี2ศพของขบวนการกลุ่มโจรใต้นะครับที่ก่อเหตุยิงตำรวจสายสืบสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ4นายหลังก่อเหตุคนร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนีมากบดานที่ขนำอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสขอให้มอบตัวไม่ยอมมอบตัวเกิดการยิงปะทะกันสนั่นและถูกวิสามันในที่สุดนะครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับว่าล้อมจับ2

0: โดนใต้หนีคดีฆ่าสืบตากใบยิงปะทะเดือดคาขนำสำราญนำทีมปิดคดีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังปิดล้อมสังตายโจรใต้ดับ2ศพหลังก่อเหตุยิงปะทะกับชุดสืบสวนสภ.ตากใบถูกยิงได้รับบาดเจ็บทั้งคู่หนีมาที่สุขิรินทร์แต่ยังไม่ยอมมอบตัวยิงปะทะต่อจนถูกวิสามันในที่สุดนะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับนัดผู้แทนพิเศษดับไฟใต้วิสามัญโจรยิงตำรวจตากใบศรีหศักดิ์เตรียมถกคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล11สิงหาคมขับเคลื่อนดับไฟใต้บิ๊กรานนำทีมวิสามัญ2โจรใต้ที่ยิงตำรวจตากใบเสียชีวิตกรบนเดือดสวนทวีลงพื้นที่ดูของจริงก่อนอย่าใช้วัฒกรรมการเมืองทำคนทำงานเพื่อประเทศเสียกำลังใจแจงงบ 5.7 พันล้านเน้นชายแดนใต้ดูแลชีวิตประชาชนครับ
1: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะวิสามันโจรใต้ฮึดยิงสู้จับตาย2ศพคนร้ายยิงตำรวจตากใบเร่งไล่ล่าอีก1ยังหลบหนีค่ะบิ๊กรานส่วนที่กำลังหน่วยความมั่นคงปิดล้อมพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสวิสามัน2คนร้ายก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทุกคนกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ให้กำลังใจสำหรับครอบครัวของฮาหลุนโซโล่นะคะวันนี้ค่ะเวลา 5:00 นที่ผ่านมาหรือ 5:00 นะคะเครื่องบินของสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบิน TK58 ได้นำร่างของฮาหลุนโซโล่เดินทางมาจากท่าอากาศยานอิสตันบูลของตุรกีนะคะกลับมายังประเทศไทยแล้วค่ะโดยมีพี่สาวและพี่ชายมารอรับร่างฮาหลุนนะคะที่บริเวณคลังสินค้าค่ะจากนั้นก็จะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสค่ะก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนค่ะส่วนข้าวของนะคะอาทิเช่นพาสปอร์ตของฮาหลุนถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างค่ะส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นนะคะทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการก่อนและหากตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตทันทีค่ะสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ส่วนคดีป๋องและธงนะครับที่ฆ่าฝัง5ศพที่ชลบุรีนะครับมีการเปิดตัวละครใหม่ผู้กองข่มนะครับที่มีการกล่าวหากันว่าป๋องนั้นคือนิ้วของตำรวจในการช่วยดูแลนะครับการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นสายนะครับแต่ว่าใช้งานในทางที่ผิดก็ทำให้มาก่อคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้แล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพเคลียร์พื้นที่ครับกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาปรับถางพื้นที่สวนมะพร้าวริมถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบารามุงชลบุรีจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินเตรียมนำเครื่องสแกนหาศพเพิ่มเพื่อคลายข้อสงสัยขณะที่ผู้กองคมนะครับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ที่ถูกเชื่อมโยงกับไอ้ป๋องหัวโจกแก๊งทมิฬให้สัมภาษณ์ยอมรับเคยโทรหากัน3ครั้งครับแต่ปัดว่าไม่ได้ช่วยป๋องแต่อย่างใดพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเปิดตัวละครใหม่ผู้กองคมปัดช่วยไอ้ป๋องยอมรับโทรติดต่อกันจริงดาบสอนโผล่เคลียร์ตัวเองตำรวจเร่งระดมค้นหาศพเพิ่มอีกเพราะเชื่อว่ายังมีคดีสะเทือนขวัญที่ไอ้ป๋องและเครือข่ายได้ก่อการเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมครับ7:50 นเดี๋ยวพักคู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นพักครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเพราะเมื่อวานนี้มีการประชุมกสทนะครับซึ่งผลประชุมเองก็มีการเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ตามคะแนนจริงครับที่ประชุมกสทเมื่อวานนี้ครับเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมแล้วก็ขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ตามคะแนนจริงปลัดมหาดไทยแจ้ง97ผู้สอบผ่านแต่คะแนนถูกเพิ่มยังไม่ถูกตัดสิทธิ์นะครับเมื่อวานนี้ครับในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับโดยบอกว่าที่ประชุมกสทได้มีการรับรองมติตามที่นายวรรณชัยจันทพรประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับได้ลงนามยกเลิกการขึ้นบัญชีแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติว่าเมื่อได้ดำเนินการไปแล้วจะมีผู้ที่สอบได้โดยสุจริตประมาณ 12,000 รายครับส่วนผู้ที่คะแนนไม่ถูกต้องและผู้ที่สอบได้แต่ว่ามีการปรับคะแนนให้เพิ่มขึ้นก็จะไม่ถูกขึ้นบัญชีแต่ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีได้ขึ้นบัญชีครับโดยวันนี้แหละครับ6สิงหาคมจะมีการประชุมกกลางจะนำเรื่องนี้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาส่วนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วแต่ว่ามีการปรับคะแนนที่ดีขึ้นจะมีแนวทางจัดการอย่างไรนั้นปลัดมหาดไทยบอกว่ากลุ่มนี้จะมี2ส่วนครับส่วนแรก464รายยังไม่ถูกขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้ขึ้นบัญชีส่วนอีก1ก็คือกลุ่มที่สอบผ่านและได้ขึ้นบัญชีบรรจุแล้ว97รายก็จะมีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติเข้าสู่ที่ประชุมกกลางในวันนี้ซึ่งจำนวน97รายเป็นผู้ที่สอบได้จริงแต่มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นตำรวจก็จะมีการสอบถึงสาเหตุของคะแนนที่เพิ่มขึ้นว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการใดนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับโละ 3.4 พันข้าราชการโกงกสทเคาะบัญชีสอบท้องถิ่นพรรคประชาชนข้องใจตัดจบแค่อธิบดีอนุทินลั่นปมทุจริตโกงสอบท้องถิ่นจบคือจบลั่นไม่ปกป้องใครยึดปิดชื่อถือพฤติกรรมโดนใครก็คนนั้นไม่เว้นนักการเมืองแย้มรีเซ็ตมหาไทยจบในเดือนกันยายนนี้รอปกรณ์ส่งผลสอบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งกสทเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่นปี68เตรียมขึ้นบัญชีเรียงลำดับใหม่ตามคะแนนจริงครับ
2: ค่ะซึ่งในกรณีนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กข้าราชการที่ท่านปกรณ์มินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เคยพูดถึงไว้นะคะว่าอาจจะโดนด้วยในประเด็นนี้ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวถึงกรณีนายธีรุตสุภวิบุญผลนะคะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะวันนี้ก็จะมีการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งจะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอันนี้นักข่าวถามค่ะว่าการที่เข้าไปที่ตำรวจสอบสวนกลางวันนี้เนี่ยจะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเนี่ยชี้มูลความผิดทางวินัยได้เลยหรือไม่ท่านปลัดบอกว่าเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะซึ่งจะดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหากคณะกรรมการเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอและไม่จำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมก็สามารถสรุปผลการสอบสวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก่อนจะเสนอเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทยและหากเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรืออกพ.เป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอค่ะเหมือนถามว่านายธีรุตได้รายงานความคืบหน้ามาหรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเพียงว่าเดี๋ยวในวันนี้จะมีการเชิญนายธีรุตอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้ปากคำค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะได้มีพาดหัวในเรื่องทุจริตสอบนี้เช่นกันค่ะ 5,925 รายพ้นข้าราชการเส้นโกงสอบค่ะหนูสั่งฟันไม่เลี้ยงตะลึงปลัดมท.แย้มร้อยข้าราชการเอี่ยวธีรุตทราบข้อหากสทยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่น 5,925 รายชื่อเตรียมขึ้นบัญชีใหม่ชงกกลางพิจารณา6สิงหาคมนี้แจ้งกลุ่มที่คะแนนผ่านแต่ถูกอัพเพิ่มมี97คนขึ้นบัญชีไปแล้วรอขึ้นเขียงถูกสอบตอบข้อรหาโกงแต่ยังได้ไปต่อยันทำตามข้อกฎหมายสอยทีหลังได้ค่ะขณะที่

0: ด้านธีรัตน์อธิบดีอดีตอธิบดีสทจอรับทราบข้อหา6สคนี้รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเผยมีผู้ต้องหากงสอบท้องถิ่นรับสารภาพแล้วจอส่งข้อมูลให้ปปช.เชื่อต่อค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของนายประสิทธิ์เจียวกกนะครับเมื่อวานนี้ศาลพิพากษาจำคุก334ปีคดีโกงประชาชนนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับว่าตัดสิน343ปีประสิทธิ์เจียวกกหลอกขายทัวร์เสียหาย102ล้านมีเหยื่อ173คนศาลอาญาพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวกกประธานเครือบริษัทนะครับเหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดและบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนนะครับร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์และก็มีการนำสืบแล้วน้ำหนักรับฟังได้ครับพิพากษาจำคุกไปถึง343ปีด้วยกันครับปิดท้ายกันครับด้วยเรื่องของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เข้าร่วมประชุม HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39โดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียร่วมเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือครั้งสำคัญในการยกระดับความมั่นคงและก็การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ประชุมครับได้มอบหมายภารกิจสำคัญแก่คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC และคณะกรรมการด้านการฝึกร่วมผสม JCEC ที่จะเร่งพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคงเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนร่วมและยกระดับการคัดกรองบุคคลผ่านแดนให้มีความเข้มงวดและก็ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวชายแดนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนพร้อมบูรณาการการฝึกทางทหารเข้ากับการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ครับจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและก็กระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศในระยะยาวก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะครับโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับวันนี้เวลาของ9ทันข่าวหมดลงแล้วนะครับผมณรงค์จันทร์ทองนะครับพร้อมด้วยนะครับคุณ
0: พ
1: ิ
0: ชน
1: ิดนะครับ
0: เจริญ
1: เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภจีเผยผลสำเร็จเยือนอินโดนีเซียนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

0: เปิดเผยผลการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียและเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำไทยครั้งแรกในรอบ15ปีและเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแม้ไทยและอินโดนีเซียจะมีกลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC มานานกว่า15ปีแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชุมร่วมกันจึงได้เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ครั้งแรกภายในปีนี้เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งสองประเทศยังได้ประกาศโรดแมปเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระยะยาวครอบคลุมการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฮกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมฮาลานซึ่งจะเป็นทิศทางสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้ากระทรวงพาณิชย์ยังเข้าร่วมการสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดในอินโดนีเซียโดยนำอาหารไทยจากร้านที่ได้รับตราไทรซีเล็กและสินค้าไทยที่มีศักยภาพมาจัดแสดงเพื่อผลักดันอาหารไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าบริการและธุรกิจร้านอาหารไทยในตลาดต่างประเทศนางสุภจีกล่าวย้ำว่าไทยและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2และอันดับ1ของอาเซียนตามลำดับมีประชากรรวมกันกว่า350ล้านคนการเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างห่วงโซ่คุณค่าร่วมโดยนำจุดแข็งของทั้งสองประเทศมาต่อยอดการค้าการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนในระยะยาวร่างของฮาลุนโซโลกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK58 ได้นำร่างของฮาลุนโซโลเดินทางมาจากท่าอากาศยานอิสตันบูลประเทศตุรกีกลับมายังประเทศไทยแล้วโดยมีพี่สาวและพี่ชายมารอรับร่างฮาลุนที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติญาติเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนทางนี้พาสปอร์ตของฮาลุนถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จจะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตทันทีสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้า

0: 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
7: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้กว้างที่เคารพทุกท่านครับอสมทเพื่อชุมชนเอฟเอ็มร้อยสองเมกะเฮิรตซ์สุราธานีครับผมติดตามกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้ครับวันฮัทที่6สิงหาคม2569เวอร์แป๊บๆนะครับนี่ก็เดือนสิงหาแล้วนะครับสิงหากันยากันยานี่ก็ถือว่าเป็นปีสิ้นปีงบประมาณนะครับเป็นสิ้นปีงบประมาณเพราะงานนี้เราก็คงจะได้เห็นตัวเลขงบประมาณนะครับจากเทศบาลมั่งเลยมั่งนะครับนะจากท้องถิ่นต่างๆย่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นะเก็บภาษีได้เท่านั้นเท่านี้ปีหนึ่งสองสามร้อยล้านก็พี่น้องคิดดูว่าพอไหมถ้าเราจะช่วยกันเสียภาษีนะง่ายๆนะครับค่าเก็บขยะนะเดือนละ20บาทนะถ้าทำได้ก็คงจะช่วยให้ประสิทธิภาพโครงการเก็บขยะน่าจะดีขึ้นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ป้าตู่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับทุกวันนัดนะครับเราก็นั่งคุยกับนายกแปะนะครับเดี๋ยวไอ้หนองนุ่มลงทูดูว่าท่านนายกแกจะติดธุระถูกปังได้ไหมถ้าไม่ติดธุระทุพังแกก็จะข้ามาคุยแต่ถ้าไม่ติดเลยนะครับถ้าติดธุระก็ค่อยว่ากันในสัปดาห์ต่อไปนะครับแต่เราก็ยังมีก้าวคร่าวนะครับของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหลากหลายนะครับนาทีจะมารายงานให้ทราบกันตรงนี้นะครับผมโดยเฉพาะการทำงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอาจจะโดนมั่งไม่โดนใจมั่งนะครับก็เป็นธรรมดานะครับที่ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าไอ้ตรงนั้นตรงนี้อะไรกันก็ว่ากันไปนะครับเรามาที่กิจกรรมดีๆกันก่อนนะครับผมนะปันให้รวยใจกื้นรวยเมืองคุณดีสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่างานนี้นะครับเขาจัดกันนู่นวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่ส่วนสาธารณะบึงคุณทะเลกับประวัติเนี่ยเขามีถนนนะครับนะแต่ว่าถนนก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าใดนะอาจจะมีลุ่มมีบ่ออะไรมั้งแต่ว่าเราก็มีเลนจักรยานก็ไม่รู้ว่าไอ้เลนจักรยานเนี้ยนะจะมีประสิทธิภาพดีพอที่จะทำให้นักปั่นจักรยานเนี้ยขี่ถ้าขี่แบบขี่ไปชมวิวไปได้แบบนั้นน่าจะได้แต่ว่าวันก่อนประตูก็ไปเดินนะไปเดินรบบึ้งแต่ว่าไม่ได้ถึงรบหรอกเวลาเราไปออกกำลังกายเราก็ยักหาทีเงียบๆเดินชิวๆนะครับนะชิวๆ ว่าอย่าได้เจอคุณรู้จักกันเลยนะครับอยากจะทักจะถ่ายวันก่อนก็ไปเดินจักวัดท้าอู้นะเดินขึ้นไปนะครับวุ่นท่วนไปก็ไปเจอท่านโซทอวีซ่านะครับโอเคก็ทักทายสวัสดีนะครับกันตามประสาคุณรู้จักกันนะครับอันนะก็ปันให้รวยใจเกินรวยเมืองกุนดีสุราธานีนะครับนี่ก็กำหนดการอยากใจถ้าเคยอยากเป็นนักไม่ใช่ว่านักปั้นมืออาชีพนักปั้นมือสมัครเล่นก็ไปได้นะครับผมตีห้าครับพื้นเปิดพื้นที่กิจกรรมนะแล้วก็หกนาฬิกาสิบห้านาทีพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานปันให้รวยใจเกินรวยเมืองกุนดีแล้วก็6นาฬิกา30นาทีนะครับก็มีการปล่อยตัวระยะทาง90

เม็ดจำนวน5หลุมอันนี้เส้นทางเขาไม่รู้ว่าไปทางไหนนะหรือว่าขี่วนไปเรื่อยๆ90กิโลเมตรก็9รอบโดยประมาณนะครับเพราะว่ารอบนึงก็ประมาณ11กิโลนะครับนะ90กิโลก็ประมาณ8รอบ9รอบแล้วก็6นาฬิกา45นาทีนะครับเป็นระยะทาง60กิโลเมตรจำนวน7รุ่นแล้วก็7นาฬิกาปล่อยตัวระยะทาง60กิโลเมตรจำนวน1รุ่นแล้วก็9นาฬิกาปล่อยตัวจักรยานท่องเที่ยว35กิโลเมตรจำนวน1รุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอันนี้ก็ยินดีต้อนรับนักปั้นทั่วประเทศนะครับชาวสุราษฎร์ธานีนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชนะครับชุมพรนะกระบี่ระนองแถวนี้นะครับนะอยากจะมารวมปั่นจักรยานก็เชิญนะครับผมมาสมัครกันหน้างานได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของสุขภาพนะครับเน้นเรื่องของสุขภาพเป็นสำคัญนะครับผมอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะขึ้นไปยินดีต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักปั่นจักรทั่วประเทศนะครับผมนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้ให้ทราบกันนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลอีกสักเรื่องนึงนะครับผมก็คือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับจะขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับวันนี้ท่านไม่สะดวกที่จะเข้าสายนะครับเพราะว่ามีภารกิจต่อรั่วชาววันที่ได้โทรไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้นะแสดงว่ายุ่งนะครับนะยุ่งก็เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับกำหนดพื้นที่พ่นพันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในที่หรือทางสาธารณะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่บริเวณพื้นที่พ่นพันก็มีตรงในมังกับก็มีถนนสี่ตาปีถนนปาตินันถนนเศรษฐภักดีถนนสี่ชัยยาบางส่วนนะครับถนนบันดอนบุญทางเท้าถนนตีเล็กถนนรังรัดรังสั้น1ซองถนนมิตรเกษมกับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจะฉายกันแบบออนไลน์นะก็สามารถสแกน QR โค้ดนะครับไปแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่25สิงหาคม2569หรือจะโทรถามนะครับที่งานรักษาความสงบ077-2-7-2-746นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับของเทศบาลนะครับที่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับเราก็มากันที่ข้าวนะครับงานการต่างๆของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับว่ามีงานการอะไรกันมั่งนะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็มีการประชุมประธานกรรมการชุมชนครั้งที่3ทับ2569มอแต่ว่าครับนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่3ทับ2569พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลประธานคณะกรรมการชุมชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสาระสำคัญของการประชุมนะครับก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าภารกิจสำคัญของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยการเสนอข้อรับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.การแต่งตั้งผู้ประสานงานเขตพัฒนาชุมชนรายงานสถานะกองทุนและสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรวมถึงกิจกรรมต่างๆในที่ชุมชนนะครับเพื่อให้ประธานกรรมการชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและก็สามารถประสานการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะครับที่ประชุมก็จะได้พิจารณาการเสนอรายชื่อต้นสตรีต้นแบบในการในชุมชนนะครับสตรีต้นแบบในชุมชนแต่ว่าในเดือข้าวนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี่คือใครนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอเขาประกาศอย่างเป็นทางการเราก็

อยมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ทราบกันนะครับประชาสัมพันธ์นะครับนั้นสามารถรับฟังข่าวสารนะครับของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ในรายการวิทยุนครสุราษฎร์ธานีพบประชาชนทุกวันพุธนะครับนะทุกวันพุธเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.5 นะครับทุกวันพุธนะครับวันพุธนี้ก็พูดไปแล้วนำเสนอไปแล้วนะครับก็อาจจะเป็นมีผู้ดำเนินรายการนะครับก็นี่แหละคงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับก็จะจัดรายการนะครับเอาข้าวของเทศบาลมารายงานกันนะครับโมเตว่าเนี่ยนะครับทางโรงฮัตสชัยเรืองนุยนะครับเนี่ยท่านนายกประเสริฐบุญประสบภารกิจแกมากมายหลายเรื่องนะครับก็ให้นายกแปะนะครับก็ได้มอบหมายให้กับนายฮัตสชัยเรืองนุยรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดพาลายพระราชทานพาลายข้อสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็พาลายบุพภาบรมราชินีนาถแล้วก็งานหัตถกรรมประจำปี2569จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีนายจุมพจน์วรรณชัตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นประธานในพิธีแล้วก็นายพิชัยมณีลาภพัฒนาการชุมชนพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากการรายงานนะครับที่โรงแรมดีพากาเดนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับการจัดกิจกรรมในคราวนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และก็ประชาสัมพันธ์ผ้าลายพระราชทานผ้าลายข้อสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถนะครับตลอดจนส่งเสริมสืบสานแล้วก็ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยแล้วก็หัตถกรรมไทยนะครับสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าเครื่องแต่งกายช่างโถผ้าแล้วก็ช่างหัตถกรรมได้สร้างสรรค์ผลงานสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาการออกแบบให้เป็นความรวมสมัยสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้กับสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ยกระดับผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลตามแนวพระราชดำริผ้าไทยไซไฮสนุกนะครับภายในงานก็มีการจัดประกวดผ้าลายพระราชทานนะครับแล้วก็มีการแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยแล้วก็หั่นงัตกรรมหัตกรรมนะครับจากผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อจะรวมกันเชิดชูเกียรติผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับในงานนี้ก็มีแขกผู้มีเกียรติหลายฐานนะครับไปหัวหน้าส่วนราชการท่านคลังจังหวัดนะครับไปนะครับ PL นะครับ PL ลัทธิกาศรีสวัสดิ์นะครับผู้บริหารของโรงแรมวังใต้ก็ไปนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็บอกว่าการเป็นความภาคภูมิใจนะครับของพาพอดีบ่าวตู้ก็ไปทำข้าวกันนะครับบ่แต่ว่านะครับแล้วก็มี PL นะครับแกก็เล่งถึงความสำคัญของพานะครับพาเทยเพราะว่าต้องส่งเสริมนะครับให้ผู้ผลิตพาในการได้มีรายได้ผู้ประกอบการนะครับโอท็อปนี่ได้มีรายได้ในส่วนของนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวคุณพีชโรมนาถพริมแก้วนะครับนายกจัดเต็มเลยครับพาเทยลายรัชวัตรสี่หมวงโทนสี่หมวงนะครับแต่งตัดชุดแบบยาวมาคลุมถึงหัวเขานะครับก็ช่วยดีนะครับเราก็เรียกไม่โทษนะครับว่าเสื้อคลุมนี่เป็นเสื้อแบบเนยผันพื้นนะครับแต่ว่านายกสมนัตเวลาแกใช้ชุดพันนี้แกใช้แล้วขึ้นนะครับมาขึ้นมาความว่าใช้แล้วดูดีนะครับมีชาติตระกูลแต่ตายบ่าวตู้ไปใช้นะมันดูเหมือนกับเอาอะไรอ่ะนะมันคงจะไม่ค่อยได้ใช่แล้วก็มันไม่ใช่ดูดีนะเอาเป็นว่าปันนันก็แล้วกันก็ไปทำข้าวนะครับก็มีธีรวุฒิสุภลักษณ์นะครับแกพึงสอบปรับเราปัญญาโทไปโมเตว่านะครับความดันขึ้นไม่ไล่รวยนะครับกว่ายีรอบพันนะนี่วุฒิปัดนะครับทีมงานของสมาคมซื้อภูมิภาค

0: นะครับนายกสันทัดเสมียนไหมนะครับผมนะก็มีพาไทยนะครับแต่ว่าก็ดีทีเดียวนะครับผมในช่วงนี้เดี๋ยวประตูขออนุญาตพักข้าวของเทศบาลไปที่ข้าวอื่นสักนิดนึงนะเนี่ยพี่เบาเราพี่วรินบรรจบการแกก็เป็นอะไรอดีตพนักงานไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ฮะ
0: แกก็ส่งข้าวนะครับมาให้ประตูช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่าพนักงานการไฟฟ้าละไล่รุ่นนะครับนะก็ทยอยไปกันไปเรื่อยๆนะครับไปนี่ก็หมายความว่าเสียชีวิตนะครับเนื่องด้วยคุณพ่อปียาคงโฮมอายุ87ปีอดีตผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกกฟพ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีนะครับได้ถึงแก่กรรมตอนนี้ก็ตั้งศพมาเป็นกุศลนะครับไปจนถึงวันที่7สิงหาคมที่ศาลามณีพันธ์ศาลา5วัดธรรมบูชาพระอารามหลวงชาปนกิจในวันที่8สิงหาคม2569พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 นาทีนะครับพระธรรมเทศนาหนึ่งกันสวดมาติกาบังสกุลพ่อจำลองแล้วก็พิธีประชุมเพลิงดีแกก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับส่วนคิวต่อไปจะเป็นใครก็คอยติดตามมาแล้วนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับนะเอาเราก็มากันที่กิจกรรมอีกกิจกรรมนึงเดี๋ยวถอยแหวนอันนี้ก่อนนะครับก็คือเรื่องของงานที่อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะก็คืองานมหากรรมวิจัยแล้วก็นวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับประจำปี2569นะครับก็จะจัดขึ้นในวันพุธที่19สิงหาคมเวลา 13:00 นถึง 16:30 นที่ห้องโถงแล้วก็ห้องประชุมออดิโทเรียมอาคารที่บังกลรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็ในงานนี้นะครับก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะนะครับก็จะมาเป็นเกียรติในการเปิดงานนะครับในคราวนี้นะครับบ่าวตู่ก็แจ้งชื่อแจ้งเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้นะครับทางอาจารย์ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาราพงษ์พาณิชย์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานะครับส่งหนังสือเชิญมาส่งปึกเลยนะครับนะปึกแล้วก็ให้นายกสันทัดเจตเมนไม่ปึกนึงแล้วก็มาให้บ่าวตู่อีกปึกนึงนะครับในวันที่19นะครับเราก็ต้องไปทำข้าวกับเราเลยนะครับนะเป็นหนังสือเชิญขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกันนะครับที่ให้เกียรติกับสื่อมวลชนเด็กๆอย่างเรานะครับผมต้องขออภัยกันนะครับนะรู้สึกว่าตอนนี้มันเนี้ยใครที่ดูในโซเชียลก็จะเห็น นะแต่ว่าในวิทยุก็คงไม่เห็นด้วยแหละพูดไปฟังแต่เที่ยงเอาเดี๋ยวเราก็มาโต้กันแล้วนะครับข้าวจากเทศบาลเมื่อกี้วิกคันประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆนะครับผมเทศบาลต่อไปนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบก็ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุคือแกไม่ได้ว่างนะวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะแกทำวันหนึ่ง30ชั่วโมงนะครับนะเกินเวลาที่เขาให้มาแล้วนะครับผมนายกประเสริฐนะครับท่านพร้อมด้วยนายพงษ์คภักดิ์อภินิเวศเลขานุการนายกรัฐเทศมนตรีก็ลงพื้นที่พบปะสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวัดโพไว้ที่ศาลาหอชั้นวัดโพไว้แล้วก็สมาชิกผู้สูงอายุฟังบางใบไม้ที่ลานจอดรถศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็เป็นการให้กำลังใจและเลี้ยงพูดคุยผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรับประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในโอกาสนี้ท่านนายกได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามวัยแล้วก็การเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคและก็เสริมสุขภาพชีวิตที่ดีพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้สูงอายุในการรวมกิจกรรมคงชมรมอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างบ่าวตู่เนี่ยว่าจะเดินให้ได้19,000

0: ้าจะให้เดินได้19,000นี่บาทตู้ต้องใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงนะครับในการเดินชั่วโมงหนึ่งจะได้แค่ 5,000 นะครับเพราะว่าเดินเรื่อยๆเดินแบบทอดน้องนะครับแต่ว่าเวลาออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นดีก็ควรจะหาเวลานะครับทันทีเวลาไม่มากก็30นาทีนะครับแต่ถ้าอยากจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการออกกำลังกายเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีห้องฟิตเนสนะครับอยู่ที่อาคารด้านล่างนะครับของเทศบาลนะครับก็ลองไปทำเลยนะบ่าวตู้ยังไม่เคยไปถือว่าอยู่ตรงไหนให้บริการนะครับพี่น้องประชาชนในราคาถูกแต่ถ้าอายุ60ปีขึ้นไปใช้บริการฟรีนะใช้ฟรีนะครับไม่เสียเบี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปเสียไม่กี่ตังค์ครับไม่มากถูกกว่าของเอกชนที่ก็ถูกกว่ามากๆแหละ20บาท30บาทประมาณนี้นะครับนะก็ไม่มากนะครับถ้าฉันถ้าท่านสนใจจะไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นลู่เดินลู่วิ่งนะครับหรือเครื่องอุปกรณ์ต่างๆมากมายให้ได้ใช้ในการออกกำลังกายกันนะครับแล้วต้องไปทักทาย FC กันสักน้อยนะครับนะทักทาย FC กันนะครับมีใครเข้ามานะครับพินโยแกไปเชยสวัสดีครับข้ามาตั้งแต่นู้นเลยแกบอกว่าฟังอยู่ที่คีรีรัตแกก็ข้ามาสวัสดีนายกวันนี้นายกไม่ได้ข้ามานะครับน้องอ้อยโอนะครับปงศักดิ์สันติธารายนนะครับจากบางใบไม้วันนี้อยู่บางใบไม้นะประสิทธิ์ชวลิตส่งรูปสติกเกอร์สติกเกอร์นี้วัชราวแก้วเกลี้ยงนะครับบ้านยวนเศร้าครับวันนี้อยู่บ้านยวนเศร้าน้องจรินมณีรัตน์เนี่ยอยู่ท่าช้างรัชตาโพนคุ้มเทยครับผมสวัสดีครับพิติกนะครับพิติกนะครับพิติกเนี่ยก็ถูกวันสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกสมนัสปริมแก้วนาเดชโฟกัสไวนิ้วอันนี้ร้านแกอยู่ข้างยิมแบดมินตันสุราษฎร์ธานีนะครับนาร้านแกอยู่ตรงนั้นแหละแต่กลางทางลาดดอนนกมีไรก็ไปใช้บริการได้นะครับทำป้ายโฆษณาหรือจะรถเท่รถเด้อได้แบบนี้ในฐานะที่ว่าแกก็เป็นประธานชมรมรถเล่ไปใช้บริการกันได้นะครับเอาในไปถึงไหนเดี๋ยวเรากลับมาที่เทศบาลกันแล้วนะครับตอนนี้8โอ้ตายแล้ว8นาฬิกา35นาทีแล้วนะหนุ่มๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันนะสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่ช่องกันนะครับช่วงที่ช่องก็ยังหลังจากที่บ่าวตู่ขอบคุณผู้ให้การน้ำนุ่นแล้วก็เปิดใช้ให้ข้ามาโทรมาเร่งมาคุยกันนะครับผมอาพักกันสักครู่เดียวครับน้องนุ่มครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890

0: เงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพัน

0: ปาล์มให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
1: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
2: บริษัท PPC วิกเคลนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PPC วิกเคลนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ครับผมเราก็กลับมาช่วงที่ซ่องนะครับขออนุญาตเดินมาฮิตหนึ่งนะครับพอดีกำลังตั้งรักอยู่นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผู้ให้การดำเนินรายการนะครับขอบคุณบริษัทพัฒนาพันปามนะครับผมฝากผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณนะครับผมห้างไปทองกองไปซานนะครับในห้างทองพิวัฒนาพงษ์มานาวุฒินะครับช่วงนี้แกยุ่งกับการเตรียมความพร้อมนะครับจัดงานฉลองตำแหน่งนายกสโมสรไลออนแปดแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่โรงแรมไดมอนด์ปลาซ่าโรงแรมคุณาภาพชั้นหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในวันที่15สิงหาคมนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับมิตซูสุราเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับนึกถึงรถยนต์ก็ยากให้นึกถึงที่นี่แหละนะครับ35ปีแล้วสำหรับมิตซูสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณนะครับบัตรกรุงซีเฟิร์สชอยจันทร์3เซ็นทันครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับทูเดย์คาเฟ่นะครับ4แยกบางไทรบางใบไม้ไปฮิตเดียวนะครับแล้วก็ยังมีทูเดย์คาเฟ่สาขาสนามบินคาโกเฟ่นะครับคาออกผู้โดยสารนะครับก่อนขึ้นเครื่องนะซื้อเบเกอรี่ร่อยๆนะครับไปกินไปทานบนเครื่องได้นะครับในราคาเท่ากับราคาที่ร้านตูดีคาเฟ่ข้างนอกนะครับหรืออยากทานข้าวกินข้าวนะครับหิวข้าวก็ไปที่แอร์พอร์ตรีสอร์ทโรงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะเอาตอนนี้เราก็เปิดไซส์นะครับหลังจากที่ขอบคุณผู้ให้การน้ำนุ่นเสร็จแล้วนะครับเปิดไซส์โทรเข้ามาได้ครับผมครับไปกันที่ไซส์แรกกันเลยครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ครับ
0: ครับผมครับ
1: ปั่นเรือบ้างก็ตามไปตัวอีกหนึ่งว่าปีนี้พ่อมีการไปโตนะว่ากฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมันเยอะมันเปลือยหรือเรื่องผู้ต้องห้าไม่ต้องเปลือยนะผู้ต้องห้าเปลือยไม่ประชาชนเล่นมุกทีก็ปูเตลค่ะทำไมไม่เปิดนายประชาชนเล่นว่าคนนี้เป็นคนชั่วเราได้ระวังแต่กฎหมายก็คุ้มครองตรงนั้นกฎหมายคุ้มครองนักโทษไม่ต้องไปทำเป้นก็ได้แต่ไปโตเลวานักโทษใส่เสื้อกลอหมวกกันน็อกเรียบร้อยหมดซึ่งถ้ามาการดูแลนักโทษตอนนั้นมันเกินไปไหมหรือไม่ปล่อยให้เป็นไปตามข้อกฎหมายคือว่าคนไร้คน

0: พี่ก็เราโดยจูยกย่องก็ได้กันไปที่แล้วเราต้องมาประจานให้คนได้รู้ต่างประเทศ
1: ครับ
0: อย่าไปยกไปถูกความเมื่อนก่อนที่กองไอ้ป้องนี่แหละมันมีโอกาสที่ไม่ตายหรอกไปถูกผมก็ฟังข่าวเลยแล้วนักวิชาการบอกว่าเมื่อโทษตึงตีรุดคือประหารชีวิต
1: ครับ
0: ไอ้ป้องสามารถก่อประทานในประโยชน์โทษได้หรอกไปถูกเมื่อก่อประทานประโยชน์โทษเขาอีกคนก็หายหรอกเป็นกรมราชการหรือกระทรวงยุติธรรมมาหรือว่าเคยหรือว่าญาติพี่น้องก็ไม่เราก็ไม่เข้าใจตรงนี้เพราะมันไม่
1: เจ้าตัวเอง
0: เราญาติโรงว่าพอประธานอภัยตรงนี้ใครจะไปข้อให้ป้องจะป้องถูกตรวจทหารไปตรงซึ่งเดี๋ยวนี้พอมาถึงเรื่องของการติดสินบนนี่ได้รับแรกเราไปคนที่มีเงินมีทองก็ติดสินบนกับตำรวจเปิดตำรวจในอ้
1: อ
0: นลำดับที่ท้องติดสินบนกับพยาการเพื่อไปแก้ตำรวจจากตำรวจอีกทีนึง
1: อ
0: ันดับที่สามคือติดสินบนหรือตาด้วยไม่รู้ให้กับปุ้ยปากกล้าเปิดตัดเตี้ยนกะดีว่าย้ายโน้นซึ่งคือทุจริตชีวิต
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคนมีเช่นมีท่ามีฝักพวกยิ่งตัวนี้ผมบอกว่าถ้าตำรวจเป็นไหนว่านตำรวจก็จะจะเล่นแล้วเพื่อไม่ปาดปิงไปถึงตัวเองเพราะว่าข้ามันก็ออกมาเหลือเกินว่าไอ้ป้องมีหน่อยตำรวจดูแลอยู่ข้างล่างโดยพี่น้องผู้ยิ่งก็บอกว่าพอฟังน้องก็ไปแจ้งความไม่กี่วันไอ้ป้องรู้เลยวันลงแจ้งความนั้นไม่ถึงตำรวจจะเลี้ยงไอ้ป้องไว้แล้วบอกป้องทำอันนี้ถึงล็อกลีกนี
1: ่
0: คนจ้างให้ตรงเขาทราบไปถึงกรมราชการก็เหมือนกันนี่ข้าววงในก็กระบอกมาตลอดว่ามีการติดปิ้นบนให้กรมราชการหรือว่าผู้คนเดือนจำไม่ต่างๆพวกนี้จำว่านักโทษคนนี้เป็นนักโทษดีบางเป็นประโยชน์ในราคาอยู่ในกุกน้องมันข้ามาอยู่ในกุกบัตรเป็นประโยชน์ได้ไรไปตรงนี้ทิศแกแกแกเนี่ยเดินไปพัฒนาตรงโน้ตตรงนี้ก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: ซึ่งถือบำเพ็ญประโยชน์ยกพ้นความดีให้นักโทษตรงนั้นเพื่อได้ลดโทษซึ่งคราวนี้มาออกมาเลยว่าผู้คุมเรือนจำหรือว่าเนี่ยกองไอ้เรือนจำทั้งหมดนี่แหละเขาจะได้เขามีการติดตามบนกันมาตั้งมาหน้าเลยไม่ใช่เพิ่งเป็นซึ่งความยุติธรรมที่ตรงน้อย
1: คร
0: ับจัดอันพอว่าเมื่อสิปีก็บอกเลยว่าสร้างสติแล้วทำกุกตลอดชีวิตแต่เพื่อติดกุกเพียงคิดปีแล้วชีวิตติดคิดปีออกมาแล้วต้องการจะท่านบอกว่านักโทษคนนี้ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ให้ในขณะที่อยู่ในกุกซึ่งลดจากตลอดชีวิตไปตัวแล้วเรามาเลือกคิดปีห้าปีอันนี้ซึ่งทำให้นักโทษก็ไม่กล้าเลยตัวนี้ตกการติดโทษขึ้นไปตัวเล็กตกขึ้นก็มีการยิงการฆ่าตกขึ้นโดยที่เราไม่ต้องปฏิเสธฆ่าไม่สมควรที่ไปทำให้คนนั้นตายเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนซึ่งรัฐบาลไม่ได้หันมาดูแลตรงนี้เลยเน้นไปทำแต่เรื่องได้โชว์ก็ต้องไปซึ่งเดี๋ยวนี้คนที่เดือดร้อนพวกเราถ้าพอโทษกระทำมันนั้นกันเดี๋ยวนี้เราจะเรียกร้องความเสียหายตรงนี้จากใครเราไปดูถ้าเราโทษกระทำเองพวกนี้เขาไม่โทษโดยตัวเองเขาก็เลยพยายามบ่ายเบี่ยงและพยายามช่วยเหลือ พยายามแก้ปัญหาให้โดยที่ว่าประชาชนนี่ลำบากเดือดร้อนเราพึ่งกันได้ผมบอกตอนนี้พึ่งได้ทางเดียวคือหนักข้าวพ้นตัวมาการมีนักข่าวที่มาประเทศไทยอยู่วันนี้พ้นว่าเราสามารถพึ่งนักข่าวได้พึ่งตำรวจถึงไม่ได้พึ่งผู้นักผู้ช่วยในบ้านในเมืองเราคนจนพึ่งไม่ได
1: ้
0: คนรวยพึ่งได้ตลอดไปทุกมีเงินมีทองไปที่ไหนคำนักผู้ช่วยคำนั่นนะอำเภอผู้ว่ายกมือไหว้ไปทุกทีเลยซึ่งทีนี้ถ้าว่าเพราะวันนี้มีอำนาจโดยที่ไม่มีใครไปขั้นว่างในพ้นว่าต่อไปประชาชนจะเดือดร้อนแล้วแหละแต่เราไม่ซื้อครับเรารอกันแลกกันไปเรื่อยๆว่าต่อไปข้างหน้าเหตุการณ์จะยุ่งเป็นปลื
1: ้ม
0: ไปแลกกันก็ฟ้องเป็นตัวย่างว่าฟ้องจะ
1: ถู
0: กลดระดับเลยนะเป็นตัวหน้าเอาครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับไอ้ป๋องจะเป็นไอ้แป้งหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับนะขอบคุณนะครับเด็กเข้าพลูตาสะทอนปุ่นพินกันนะครับกล้ามาวันนี้ก็เห็นหน้าเห็นตากันนะครับผมมีนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ประยูนซักนะครับเนนบัตนะครับขอบคุณกันเฉลิมหินชินะนันนะครับผมขอบคุณนะครับกล้ามาสุภาพรรับซ้ายเลยครับน้องนุ่มครับไปที่ซ้ายกันนะครับบุญนาภาพุทธการครับผมสวัสดีครับครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับเบาตู้ครับ
1: ครับผมทำไมเสียงแฮบเองไม่ก็คนไม่เร่งเลยปะนั่นนะครับ
2: ตู้เบาป๋องจัดการแล้วครับ
1: เออเหร
2: ออ้าวผู้เบาป๋องนี่มันทำเอาประเทศเรานี่มันเต้นขึ้นมาเม็ดเลยผมมาประเทศไทยมีเรื่องความดีอยู่เยอะแหละฉันผู้ที่เข้ารายการสายแหลกที่พูดนี่ไม่ความมาเราไม่เรื่องเลยไม่ว่าตำรวจอัยการผู้ฝากซ่าก็

0: ราชาทั้งนี้กวาดเกลี้ยงเลยพวกมาเลือกความดีไว้บ้างจ้ะที่สุดแล้วก็คือว่าถ้าถามว่าการลงโทษนี่มันไม่เป็นไปตามการคาดโทษไว้ในรัฐธรรมนูญคือคำว่าปาห้านก็เรียกว่าปาห้านเลยซึ่งยังมีซาลาภาพแล้วมีการลดแล้วมีการทำความดีก็ไม่ต้องปาห้านนะครับตัดสินปล่อยเลยถ้าเราต้องการจะเลือกคุณดีให้หน่อยเลือกคุณไม่ดีให้มาประเทศไทยก็ต้องทำพันนี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าจะรักษาคุณดีไว้ให้มาคุณที่ก็ทำความผิดไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าเขาทำนั้นผิดก่อนจะทำเราต้องคิดไกลๆเมื่อกับว่าสาวนั้นหิวหลับหิวหลับจ้างหิวเป้าแล้วพอทู่จับฟังทิ้งก็บอกไอ้เขาคว้าหลังจากไม่รู้เหลืองคุณต้องรู้ก่อนแหละคุณหลับจ้างหิวนี่แสดงคุณต้องรู้ก่อนพอคุณหลับจ้างผิดหรือทู่ใจไม่ใสบ้านเมืองผู้บริหารนายกรัฐมนตรีเต้นกันทางกระบวนเลยมันไม่ใช
1: ่
0: กฎหมายเรามีเมื่อเราขับรถเราขับรถแล้วไปทำอะไรผิดตามกฎการจราจรทั้งเราบอกเราไม่รู
1: ้
0: รถโทษจ้ะอย่าปั๊บจ้ะมันไม่ใช่อ่ะคือประชาชนทุกคนนี่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายต้องรู้ก่อนมันหลอกตัวช่างว่าถ้าเราที่ข้ามประเทศไปมาเลเซียไปสิงคโปร์เพราะมาคนไทยเขาก็ต้องย่างน้อยๆขั้นผืนท่านต้องรู้แล้ว
1: ครับ
0: อย่าไปทำเล่าๆนะ
1: ม
0: ีโอกาสตายทันทีอ่ะ
1: ครับ
0: พิษทันทีอ่ะเพราะแต่คนไทยที่ไปไม่พิษเขาทำได้ดีปฏิบัติได้ดีก็เป็นคนวานอนซ่อนงายเหมือนกันแต่พอกับประเทศเราเองเนี่ยมันแข่งกระด้างแข่งจริงนี
1: ่ครับ
0: ถูกย่างเลยซึ่งนี่บอกมา95พันนี้นี่ไม่ใช่ว่า95คือมาพูดแบบนี้นี่ค่ะแบบส่วนราชการเขาโรเนี่ยโอ้ห้าความดีไม่เจอเลยนี่เรายกตัวอย่างกรณีการจ่ายตั้งซื้อความเป็นข้าราชการมีคนซื้อมีคนค่ายสอบไม่เจอสอบเจอแต่คุณก็ทำความผิด
1: ครับ
0: นี่ก็เหลืองแปรเหมือนกันเหลืองง่ายๆแต่ทำไม่ยาก
1: ครับ
0: แต่เรื่องที่อยากทำให้ง่าย
1: ครับผม
0: นี่คือประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: ว่าไว้ใจนี่นะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมาครับผมว่าแต่ว่าเราต้องไปงานพานะครับประกวดพาเทยเนี่ยนะครับที่พาการ์เด้นนะครับนะก็เจอท่านคลังจังหวัดท่านคลังวรสิทธิ์จตุรัสนะครับท่านได้จัดกิจกรรมนะครับนะเชิญทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนายกส้มนะครับไปแล่งไปคุยที่โรงแซงนะครับบนโกนบาตูก็ไปแทนนายกนะครับแกติดไปต่างประเทศนะครับเมื่อวานก็จวนกันในงานพาเทยนะครับน่ารักทีเดียวครับท่านทักทายดีครับไปที่สายต่อไปกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: มาดูผมบอกแล้วว่าประเทศไทยเราปกครองด้วยระบบธนบัตรติปไตย
1: ใช่ครับ
2: เต้นเล่ต่ะผมเต้นเก่งเล่ต่ะถึงผมเล่ผู้แทนผมไม่ใช่ว่ามดทุกคนนะผู้เต้นแกผมควงเล่มันพันผือเสียมดอยู่นี่ผู้เต้นถ้าบอกข้าวรวมรัฐบาลข้าวข้างรัฐบาลใครแตะตองไม่ได
1: ้ครับ
2: ถ้าว่าไม่ได้ข้าวข้างล้ำแต่ที่คน
1: ครับ
2: นี่ลงมือกับลาวแล้วไอ้ไรแดงเขี้ยวหนามบนไอ้ไรก็ไม่รู้ที่ตั้งรัฐบาลแล้วโถ่เด้ยประเทศไทยเราวันที่จะรื่นสักทีแล้วสักคิดแต่ปันนี้เป็นไรมั่งตาว่าบ้านเมืองเราเอาในอำเภอที่รัฐนี
1: ่
2: ผมถามดีกว่ามีคุยความีนุ่นจะเริ่นมดแล้วไม่มีก
1: ระ
2: วิชินคุยนุ่นลำบ้าเวทนาเอาตรงนี้จ้ะแล้วใช้ซ้อเขาไม่กัดข้อเรียกว่าไปคิดรัฐบาลไปพูดกับรัฐบาลว่าทำประเทศแต่มันจะรื่นคนในชาวบ้านเขาไปนี่ว่าไปทำอย่างอื่นแต่เลยถ้าว่าพูดแล้วว่าถ้าทำมาแล้วคนติดร่างกันใช้แค่พกข้าวร่างแล้วมันนักกว่าเดิ
1: ม
2: พร้อมลาวไว้ควังผมคนหนึ่งที่ติดร่างสุราษฎร์นี่แหละเต้นว่าแค่ไหนล่ะซ่อนคนเลวผมมองตรงๆว่าในร่างครับพัมตาผูดในร่างพายเลยวันไหนเขาซ่อนผู้คุมไม่ได้ซ่อน

0: ผู้ควบคุมไม่ได้ซ่อนแต่มันจะซ่อนคนเองในร่างนั้นนั้นเขาจะมีเขาได้ลูกผีมั่งไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรียวว่าจุกอะไรมีมาพอวันเช้าวันอาทิตย์เต้นนายเต้นถ้าผู้คุมว่าจริงไหมมันจะจับกลุ่มอยู่ใต้ผมใหม่วันนั้นวันหยุดงานจับกลุ่มใต้ผมใหม่ในซาล่าได้เป็นหนังกลุ่มเจ็ดคนไปแล้วเต้ไปคว่างเล่จ้ะครับผู้คุมไม่ใช่ไม่รู้แต่เขาที่ไปบังคับไม่ได้เขาเรียกว่าให้หนักโทษมันคลายเครียดแต่สิ่งที่มันพูดคุยกันเปรตทั้งหมดเลยผมติดร่างมาแล้วในร่างนะผมถือว่าหนักโทษแกกลับตัวได้มีน้อยมาแต่บางคนก็ไม่ยุ่งแต่บางคนนักกว่าเดิ
1: ม
0: ติดมาทำให้ยิ่งร้ายนักกว่าเดิ
1: ม
0: เขาพูดเรื่องเขาอธิบายเรื่องการข่มขืนตั้งแต่ข่มขืนเด็กข่มขืนคนรุ่นนั้นวันมันอธิบายที่หยิบนี่พ่อมฟังแล้วพ่อมจำได้ถ้าว่าลาวทางวิทยุได้แล้วพ่อมผัวได้ฟังทุกยำไม่ยำเลยจัดเลยยำแต่ซ่อนแต่ว่าผู้คุมเขาติดไปห้ามไม่ได้ประต
1: ู
0: เพราะหนักโทษมันเครียดถ้าเครียดมันก่อกันเขาเรียกว่ายุ่งยากขึ้นมาคือเขาปล่อยที่นี่พ่อมอยู่ในร่างทำไมเลยตักที่ในร่างยิ่งให้เขาห้ามอ้อมาเทใช้ส่วนทักแล้วพร้อมปิดร่างเหมือนในติดร่างเมื่อคราวเกลี้ยงครับชมานันได้แล้วตอนนั้นแล้วพร้
1: อม
0: ติดถึงพร้อมเห็นความประพฤติแล้วพร้อมว่าหนักโทษนี้ถ้าไม่พูดกันเรื่องเรื่องชายนิทรัยใจคอได้ไอ้นี่นะพร้
1: อม
0: ว่าไปกันเละเทะแล้วไม่มีใครแค่ว่าผมนึกว่าเป็นแรกถ้าพอมาถึงวิธีฆ่าคนมีหมากับประตูแต่ผมแรกให้ควังไม่ได้เตือนอย่าลืมนะวันโทษฆ่าคนไม่ได้ยังพิษนักโทษแต่ละติฆ่าคนได
1: ้
0: เตือนระวังกันถึงผมว่านั่นละเทแค่ซ่อนคนนั้นมันเลวมันอยู่ในร่างเพราะผู้คุมที่ไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้ทางร่างก็ที่ควบคุมเพื่อก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเขาเรียกว่ามันคลายเครียดวันเช้าวันอาทิตย์หนังจับลุมพูดพูดเรื่องไม่ดีทางเพศเลยไอ้เรื่องชั่วนี่ชาทางเพศวิธีฆ่าคนวิธีพันนันพันนี้ที่นี่เขาจำไม่นานประตูไอ้ตอนนั้นมาเคยจำในพอจะร่างดีพอเกิดพิษใจเลยมันจำไม่ดีฆ่าพันนี้ฆ่าพันนูฆ่าพันนันนี่แหละผมว่าทำพันพื้นละให้ในร่างเขาเปลี่ยนนิสัยหนักโทษให้ได
1: ้จ้า
0: คนเลวให้เป็นคนดีเปลี่ยนได้ไหมพร้อมเล่แล้วยามากับร้อนวันเลยไอ้เหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องไปแก้ก่อนไหมแก้แต่ว่าทำพลื้อให้หนักโทษมันเปลี่ยนนิสัยดีให้ได้พร้อมเองนะถ้าพร้อมเขาไม่เอาพิษแล้วพร้อมลาไม่ควังเลยว่าพร้อมอยู่ในร่างทำไม่ได้พร้อมจำเป็นต้องทำกับเขาเรียกว่าจำเป็นต้องทำไม่ทำไม่ได
1: ้
0: นี่แหละความเป็นจริงของในร่างที่คุณมันดีไม่ได้กับประตูกับวัดดีกับ
1: ครับหลวงทวีประสบการณ์หลากหลายนะครับนะนะครับทางคลังจังหวัดนะครับคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ออกบูธกิจกรรมเมื่อวันก่อนนะครับนะไปให้ความรู้นะครับในเรื่องของลูกหนี้นอกระบบนะครับการเข้าสู้ระบบสถาบันการเงินของรัฐนะครับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจนะครับสินเชื่ออะไรต่างๆนะครับผมก็ไปกันทีท่านวรสิทธิ์จาตุรัสนะครับท่านคลังจังหวัดให้เจ้าหน้าที่ไปนะครับนะในโครงการหลายๆโครงการของจังหวัดนะครับไปที่โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณตำบลซ่องแพรอำเภอเชียงบุรีนะครับไปกันมาแล้วนะครับนะนี่ก็ถือว่าเอาไปสายสุดท้ายกันเลยนะครับผมสายสุดท้ายนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหลวงตู่ครับ
1: อ๋อครับพี่ผู้ใหญ่ครับผม
2: ครับครับที่อำเภอบ้านตาเริ่มวันที่9สิงหาคมนะครับ
1: ครับผม
2: รายการรวยที่ยิ่งใหญ่มาก
1: คร
2: ับ9สิงหาคมแฟนมากรวยทุกท่านอย่าลืมนะครับผม
1: ครับวันกำนันใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: อ๋อครับหน้าที่ว่าการอำเภอนะ
2: ครับครับ
1: อ๋อครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ผู้ใหญ่ครับ
2: ครับผม
1: จริงแล้วมันจะมีรายการมวยของเด็กนะครับนะไอ้ว่าตูห้าไม่พบแหละมันอยู่ได้นะครับมวยจะจัดมวยกันที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นมวยนักเรียนนะครับเป็นมวยนักเรียนเดี๋ยวบ่าวตูว่าเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับท่านพ่อโอ้นะใช่เรื่องรักนะครับเราก็ไปไล่ทดกันเลยนะไม่ใช่ไรเราไปไล่ทดนะมวยคุณสนใจและมวยเนี้ยสวัสดีคุณพีตะวัน

ใจเทียบเรือนจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีกันนะครับสวัสดีตรงศรีศักดิ์นะครับคุณตรงศรีศักดิ์นะครับผู้จัดการโชว์รูมโตโยต้าสาขาบันตักคุ้นด้วยนะครับผมพี่อำนวยจริวันเพชรนะครับผมสวัสดีครับนี่ก็เข้ามาทักทายกันในช่วงท้ายของรายการนะครับผมนะแล้วก็ต่อเช้ามีการแถลงข่าวนะครับของPSU สุราษฎร์ธานีซิตี้นะครับนะเปิดตัวนักฟุตบอลนะครับนะในฤดูกาลที่จะถึงนะครับแล้วก็ทีมเนี้ยจะเป็นทีมที่กำนันพงศักดิ์จากแก้วนะครับซอซอสุราษฎร์ธานีนะครับเกต7ฐานจะหาเงินเดือนนะครับในกำนักกีฬาเนี่ยอาจจะเป็นเงินเดือนอาจจะหาอาจจะแก้1คนอาจจะรับผิดชอบสักส่งคน3คนแล้วก็ชวนเพื่อนๆนะครับนี่กำนันก็จะชวนเพื่อนๆมาช่วยกันเป็นเงินให้เงินเดือนกับนักฟุตบอลนะครับนะอาจจะรับผิดชอบทุกคนหนึ่งแล้วแต่กำลังนะครับนะอันนั้นก็จะเป็นทีม PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้นะครับต่อเช้าก็จะมีการเปิดตัวตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปนะครับบาตูเซตรายการก็จะเข้าไปฟังการแถลงข่าวว่าเขาอีวาพรื้อมังนะครับนะเวลาเม็ดแล้วครับสำหรับช่วงกงนายกแป้ดังคุยกับพี่น้องประชาชนสุราษฎร์ธานีนะครับต่อเช้าก็มาโจนกันแล้วนะครับบาตูน้องนุ่มนะครับขออนุญาตลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนร่างหลุนโซโลออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เมื่อเวลา 7:50 นาทีพบขบวนรถตู้เดินทางเข้าไปยังภายในสถานีตรวจสอบสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมรับร่างนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโลหลังจากที่เครื่องบินเดินทางมาถึงเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเวลา 4:58 นาทีพบว่าขบวนรถตู้ดังกล่าวประกอบด้วยรถกระบะของสนามบินนำขบวนและปิดท้ายส่วนตรงกลางจะเป็นรถตู้ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงการต่างประเทศและรถตู้ของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากหลุนเคยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่อมาเวลา 8:00 นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างหลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารและผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของหลุนอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ทเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์จำเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียและเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบศิหศักดิ์สั่งกรมการกงสุลอำนวยความสะดวกในการรับร่างหลุนนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าการนำร่าง

0: ายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังกลับประเทศไทยว่าช่วงเช้าวันนี้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัศน์ที่เสียชีวิตที่กรุงเทเบลีซีประเทศจอร์เจียทางนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัศน์กับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการรับร่างนายบวรทัศน์กับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมารัฐบาลสั่งตรวจมหาวิทยาลัยปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1

0: สถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089499-0909
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 4% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมง

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเช้าแบบนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครอยากลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจด้วย AI และเทคโนโลยีโลจิสติกขอเชิญร่วม งานไทยหลอกโลจิสติก2026งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนพบกว่า415แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมนวัตกรรม AI Automation Smart Warehouse กิจกรรม Business Matching และสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium และพบกันวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นณฮอล์98 Bytech บางนาคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่www.thailog-logistics.com Thailog Logistics 2026 1ปีมีครั้งเดียวโอกาสที่จะพาธุรกิจของคุณก้าวทันโลกการค้ายุคใหม่คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะ

0: เลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมองมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมนะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมท FM 102 MHz นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็มาเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจด้วยเสียงเพลงเพราะๆไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ตามหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีของเราก็ได้ก็ส่งกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะพร้อมกับเคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากกันเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมหอมมีความสดชื่นแล้วน้องอ๋อยก็อยากจะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพอย่างแป้งเย็นเภสัชของเราเพราะว่าแป้งเย็นเภสัชของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นค่ะแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยมีเสน่ห์แน่นอนค่ะอยากจะรู้ว่าหนุ่มๆหลงไหลคลั่งไคล้เป็นแบบไหนอย่างไรต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชมาใช้กันตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพศัตว์ค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาคลั่งใครเราจะเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์มาใช้กันรับรองค่ะว่าหนุ่มๆจะได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแล้วจะมีอาการมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลานะคะติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนค่ะรีบเลยนะคะไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์ของเรามาใช้กันลองดูซิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะยั่วยวนใจหนุ่มๆได้มากกว่ากันนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรานะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆกันเลยนะคะให้คุณได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองวันนี้ค่ะรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้แป้งเย็นเพศัตว์โรยตัวได้บัดเดียวนั้นแล้วจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจมีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันแล้วกลิ่นหอมนานติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างแน่นอนค่ะกับแป้งเย็นเพศัตว์ของเรารีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ที่เขาบอกว่าสบู่เพศัตของเราหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงค่ะคุณฟังข่าวเพราะว่าใครที่ได้ใช้สบู่เพศัตของเราแล้วนะคะเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีความรู้สึกสดชื่นนะคะผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดแล้วอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนนะคะกับฟองสบู่นุ่มๆกลิ่นหอมๆแบบนี้ทำให้หลายๆคนอยากจะอาบน้ำวันละหลายรอบจริงๆเพราะว่ายิ่งอาบทำให้ผิวของคุณยิ่งสวยยิ่งหอมมีความสดชื่นมีความชุ่มชื้นไม่แห้งไม่ตึงอย่างแน่นอนค่ะหลายคนก็อาจจะแอบกังวลว่าเวลาที่เราอาบน้ำบ่อยผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการอาบน้ำอาจจะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะผิวของเราจะแห้งเกินไปหรือเปล่าถ้าเราอาบน้ำบ่อยเกินไปไม่ต้องกังวลถ้าคุณใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรารับรองค่ะว่าผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นอย่างแน่นอนอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลค่ะกับ2สูตร2กลิ่นหอมของสบู่เพศัตของเรานั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นร้อนๆแบบนี้อาบน้ำบ่อยแค่ไหนไม่ต้องกังวลค่ะผิวสวยผิวหอมผิวออร่าฉ่ำๆอย่างแน่นอนกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: มาค้นพบความหอมระดับตำนานกันนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชค่ะรับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพศัชของเรานะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่มีใคร

เหมือนด้วยเพราะว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความหอมระดับตำนานใครๆใช้ก็ต้องหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเภสัชอย่างแน่นอนเรียกว่าสาวๆไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยเกาหลงเกาหลีไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปฉีดไขมงไขมันอะไรเสน่ห์ในตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชของเรารับรองติดอกติดใจแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเภสัชของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากรู้ว่าสีไหนกลิ่นไหนหอมกว่ากันก็ต้องลองซื้อทั้ง3กลิ่นกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามนะคะอันนี้จะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองใครอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆใครอยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆหรืออยากให้หนุ่มๆค้นหาไปซื้อมาใช้กันค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเภสัชนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะเรียกที่รักมานี่หน่อยที่รักนู่นนี่นั่นบรรยากาศแบบนี้หลายคนก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนนั่นแหละนะคะต้องมีที่รักอยู่ข้างๆนะคะจะได้สดชื่นกันนะคะเอาละค่ะเวลากับช่วงแห่งความสุขนะคะหมดลงแล้วแป๊บเดียวจริงๆอย่างที่บอกไว้ว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากๆแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์โอ้โหยมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดนาทีหมดชั่วโมงหมดวันนานแสนนานมากๆรู้สึกจะทุกข์ทรมานกับช่วงเวลานะคะฉะนั้นทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพจสัตว์ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้เพราะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็พิเศษสุดให้กับพี่หัสนัยนายห้างเพจสัตว์ของเราด้วยนะคะปริศนาณตัญญงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแพทย์เผยต้องเริ่มต้นชันสูตรร่างฮาลุนโซโลใหม่ทันทีที่เคลื่อนย้ายร่างฮาลุนโซโลถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าญาติได้ร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำภายหลังการตรวจสอบจะมีการพูดคุยกับญาติเรื่องการทำงานนิติวิทยาศาสตร์เมื่อชันสูตรเสร็จจะมีการอธิบายเบื้องต้นคุยกับญาติเรื่องข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรจะตรวจสอบให้รอบคอบทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าศพของฮาลุนได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะยังไม่เห็นศพและหรือเอกสารเกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดโดยดูตามสภาพร่างปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากซีทีสแกนอุปสรรคคือร่างมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานและไม่ทราบว่าทางจอร์เจียมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดสำหรับการเสียชีวิตในต่างประเทศประเทศนั้นจะต้องส่งเอกสารการชันสูตรมาให้ก่อนแต่ก็เกิดขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่ทางประเทศจอร์เจียมีกฎหมายในการชันสูตรอยู่แต่เนื่องจากทั้งสองประเทศไม่มีความสัมพันธ์ด้านการทูตจึงต้องประสานผ่านโครงการนานาชาติโครงการเอ็มแฟกในการขอผลการชันสูตรเปิดทำลายเพิกถอนทุจริตสอบท้องถิ่นรองเซมเบ้ยันชัดเจน 5,925 คนแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทั้งหมดไม่มียกเว้นนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าสำหรับการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนที่มีการแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มใดจะบรรจุไปแล้วก็ต้องถูกถอนออกแต่ส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่มีชื่อขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้เรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตนเองแต่หากมีการแก้คะแนนก็จะต้องถูกเลิกจ้างสรุปคือยอดแก้ไขคะแนน 5,925 คนจะถูกดำเนิน

0: การทุกคนเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับและให้นโยบายมาสู่แนวทางปฏิบัติชัดเจนปิดชื่อถือพฤติกรรมให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนที่ทุจริตไม่มียกเว้นสำหรับไทม์ไลน์เพิกถอนผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 คนวันนี้กสทสรุปผลกรณีพบรายชื่อ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบพร้อมเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อมาอย่างถูกต้องวันนี้คณะกรรมการกลางรับทราบผลสรุปเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่กำหนดที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่ลำดับถัดไปทางจังหวัดรับทราบผลและแจ้งให้อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปท.แต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมที่ไม่ถูกออกและดำเนินการบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปสั่งสอบปมอนุญาตพักแรมซิมิลันหลังวีระวิจารณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีคณะของนายวีระธีรพัฒรานนท์เคยเข้าพักคักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนหลังอภิปรายในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วิจารณ์สภาพบ้านพักอุทยานโดยให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันในขณะนั้นว่าการอนุญาตดังกล่าวฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติที่ยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะมาตั้งแต่ปี2561หรือไม่และกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับเพียงรูปแบบเดียวส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกะไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบ

0: แบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089 499-0909

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอ Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผาฤดีพร

สวัสดีค่ะมากับ2เพลงพร้อเลยนะคะช่วงสายๆของเราเวลาที่ดีเวลาดีอยู่แล้วแต่ก็ขอเพิ่มเป็นเวลาดีก็แล้วกันนะคะ2ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะไปกินมื้อกลางวันกันนะคะเจอกับกระเพราค่ะต่อจากรายการของน้องสายหมอกแล้วก็รายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะก็มาเจอกับวาไรตี้ออนเรดิโอกันต่อเลย2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรามีนัดกันในช่วงเวลาสายๆแบบนี้นะคะคุณฟังเพลงเพราะๆที่หยิบมาฝากกันทั้งสติงเก่าสติงใหม่แล้วก็ลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะลูกทุ่งอีสานเนาะลูกทุ่งอินดี้สมัยใหม่ฟังได้หมดเลยแนะนำได้ตามคำขอนะคะวันนี้ค่ะชั่วโมงแรกของเราพบกันเหมือนเดิมในช่วงของพลังคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

0: คะคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลารับชมผ่านทางแอปฟ้าของอสมทสุราษฎร์ธานีน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีพี่เหาะด่านช้างด้วยค่ะทักทายกันเข้ามาสุดที่จะไขว่คว้านะคะสวัสดีวันพระค่ะวันนี้แรม8ค่ำเดือน8หลังนะคะบุญรับสาพระคุ้มครองสาธุค่ะสวัสดีน้องสัสิมาด้วยอยากฟังโคตรสวยโคตรอันตรายนะคะของอาสารหรอสวัสดีพี่ออดันช้างอยากฟังเป็นข้าวเปลือกนะคะของพี่ต่อสมชายพี่ติ๊กน้ำส้มสวัสดีจ้าอยากฟังรักจังนะคะพี่เสกให้พี่ไกรสอนเหมือนเดิมพี่จรินมณีรัตน์นะคะพี่เอียดอนุพงษ์จากนครศรีพี่เอียดหมดคนทรายจากนาซ่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทางต่อๆของกระเพราด้วยนะคะขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกคนเลยพี่เจริญเพชรชูสวัสดีค่ะน้องปอนถามถึงจันทร์ลับตามานะคะของคุณเปียรักมาโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลย2เพลงที่จบไปนะคะซิงเกิลใหม่จาก Boogie Lion กับนาฬิกาทรายแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแจ๊ดสปุกนิกปาปิยองกุ๊กๆนะคะฟีเจอริ่งกันกับน้องเกมสุจิตราค่ะชื่อเพลงว่าทิ้งกันไม่ได้หรอกนะคะเพลงความหมายดีมากเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้วันพระค่ะนะคะแรม8ค่ำเดือน8หลังนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันพระเนาะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆบุญที่ทุกคนได้ทำด้วยในวันนี้สาธุค่ะวันนี้ก็เลยหยิบคำคมธรรมะมาฝากกันนะคะจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุค่ะหลวงพ่อท่านได้สอนเอาไว้นะคะว่าทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วเชื่อกันหรือไม่คะอยากให้ทุกคนแบบตั้งมั่นแล้วกันเพราะว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะไปก้าวก่ายเพราะทุกคนเนี่ยมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันบางคนประสบพบเจอกับตัวเองก็จะมีความเชื่อนะในทางตรงกันข้ามกับอีกคนนึงที่เขาไม่เคยเจอกับตัวเองเลยเขาก็อาจจะไม่เชื่อในสิ่งนั้นก็ได้นะคะทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วทำเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้ความทุกข์ทำเหตุให้เกิดสุขก็ได้ความสุขทำเหตุให้เกิดความเสื่อมเราก็ได้ความเสื่อมทำเหตุให้เกิดความเจริญเราก็ได้ความเจริญเราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบที่เราเจอล้วนแล้วแต่มีเหตุแล้วก็มีผลของมันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ผลมันเป็นยังไงเราก็ต้องสร้างเหตุให้มันเป็นเช่นนั้นเดียวกันเนาะทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุค่ะหยิบคำคมธรรมะมาฝากกัน1บทค่ะ
1: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ทายเสียกล้อง2ตำบลด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลย PM หมดคนซ่าทางต่อต้อด้วยนะคะสวัสดีน้องภูมิด้วยค่ะขอเป็นเพลงยกให้หมดเลยของ MC True ได้พี่ศักชัยสวัสดีค่ะนะคะทักทายกันขอบคุณนะคะขอบคุณใจส้มด้วยสรุปว่าตัวเรากำหนดเองได้ใช่ไหมถูกต้องที่สุดค่ะพี่เอ็ดค่ะอย่างที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้บอกไว้นั่นแหละค่ะถ้าว่าเราทำเหตุให้เกิดทุกข์ผลเราก็จะได้ความทุกข์ถ้าเราทำเหตุให้ได้ความสุขนะคะเราก็จะได้ผลแห่งความสุขถ้าเราทำเหตุให้เกิดความเสื่อมผลก็เราจะได้ความเสื่อมกลับมาถ้าเราทำเหตุให้มันเกิดความเจริญเราก็จะได้ความเจริญกลับมานะคะช้าหรือว่าเร็วอันนั้นก็ว่ากันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เห็นผลเร็วนะคะในชั่วขณะนั้นเอ้ยฉันทำความสุขแล้วนะทำไมฉันยังไม่เห็นได้ความสุขเลยอ่ะฉันทำเหตุแห่งความเจริญแล้วทำไมชีวิตฉันยังไม่เจริญเลยนะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีทันใดนะคะแต่ผลมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็เพราะเป็นคนหนึ่งที่เชื่ออย่างนั้นนะคะอ่ะเราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้ช้าเร็วนั้นก็ว่ากันไปตามแต่ตัวละบุคคลที่จะได้พบที่จะได้เจอกัน
1: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีชัยมานด้วยค่ะอยากฟังเวลาของพี่โดมปกรณ์หลามโอเคนาคุดสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะในช่วงหน้า 10:30 วันนี้ก็พอมีศิลปินใหม่มาแนะนำเป็นศิลปินอิสระค่ะภายใต้ชื่อวันวันเดอร์เรอร์นะคะมีวันนี้วันแรกที่ปล่อยมา4เพลงเลยนะคะปล่อยมา4เพลงใหม่เลยแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่สื่อความหมายดีๆนะคะในชีวิตจริงของหลายๆคนก็แล้วกันเนาะกระเพาฟังแล้วคือเพลงพร้อมมากก็สื่อความหมายได้ดีมากๆเหมือนกับเป็นเพลงที่ฟังแล้วเราต้องมานั่งทบทวนตัวเองอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าได้คุยกับศิลปินใหม่ของเรากันแน่นอนค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งเพลงตามคำขอก่อนเลยแล้วกันเพลงเก่าๆนะคะจากพี่ต่อสมชายเพลงนี้ชื่อว่าข้าวเปลือกค่ะ

าวเปลือกของพี่เต๋อสมชายนะคะก็เป็นเพลงที่แบบสอดแทรกธรรมะได้เหมือนกันนะเพลงเนี้ยเห็นกันก็แค่เปลือกนะรอวันที่คนจะได้รู้ความจริงนะคะเราทำความดีเดี๋ยววันใดวันหนึ่งความดีมันก็จะผลิดอกออกผลเองนะคะวันนี้ใครอาจจะยังไม่เห็นแต่ที่สำคัญอะตัวเราเห็นแล้วก็ต้องภูมิใจในตัวเองอะเนาะเดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงนี้

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ขออภัยนะคะพี่ยุติดภารกิจไม่สะดวกเข้าสายจ้าเดี๋ยวก็ขออัปเดตราคาทองแทนพี่ยุ้ยนะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขอเปิดราคาทองมาแล้วยังเอ่ยติ๊กต๊อกราคาทองเช้าวันนี้ยังไม่มาแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงมากนะคะที่ทาราคาทองในตอนนี้ยังคงให้คำแนะนำกับนักลงทุนเหมือนเดิมก็คือเป็นการลงทุนระยะสั้นไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังราคาทองลงก็ช้อนซื้อราคาทองขึ้นก็เทขายทำกำไรไปได้เลยนะในส่วนของการลงทุนในรูปแบบของออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังที่ลงทุนอยู่ในรูปแบบของออนไลน์อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลใจทองลงก็ซื้อเก็บทองขึ้นก็ขายทำกำไรผ่านหน้าจอมือถือได้ง่ายๆเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอร้านทองเปิดตอนเช้าเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยตลาดทองคำนะคะราคาปรับเปลี่ยนหลายครั้งมากนะหลายครั้งมากๆเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนในรูปแบบของออนไลน์เนี่ยจะเห็นอยู่หน้าจอมือถือตลอดเวลาราคาทองขึ้นลงอัปเดตได้ตลอดนะคะทำการซื้อขายทำกำไรได้ง่ายๆตอนนี้ที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มะลิโกลบอลเลนจำกัดหัวมุมตลาดสันเจ้าเปิดอบรมให้กับนักลงทุนที่สนใจอยากจะลงทุนทองคำในรูปแบบออนไลน์อยู่นะคะเป็นการอบรมออนไลน์ฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเลือกช่วงเวลาที่คุณว่างในการอบรมได้เปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทางแอปฟ้าของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งหรือว่าแอปฟ้าของห้างทองแม่มาลี7หรือโทรศัพท์สอบถามไปที่ศูนย์ได้เลยค่ะ0720690000 0720690000 Go Online ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ับมาเจอกันต่อนะคะในช่วงที่2ของเราค่ะพลังคิดบวกที่บวกเท่ากับความสุขนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าวันนี้จะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะศิลปินใหม่นะคะใหม่แกะกล่องเลยพร้อมกับปล่อยมา4ซิงเกิลใหม่ล่าสุดวันนี้สดๆร้อนๆเลยแล้วก็จะได้ฟังที่นี่แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ค่ะคุณไซนะคะจาก Wanderer ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณไซค่ะให้โอกาสนี้ทักทายแฟนรายการแล้วก็ FC ชาวสุราษฎร์กันสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะครับสวัสดีครับชาวสุราษฎร์นะครับ102 FM นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ยินดีนะครับที่วันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวของศิลปินใหม่วันเดอร์ครับ
0: ค่ะนะคะหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูแต่วันนี้ได้รู้จักกันอย่างแน่นอนนะคะต้องบอกก่อนว่าวันเดอร์เป็นศิลปินอิสระนะคะที่เราไม่ได้สังกัดค่ายไหนนะคะก็คือทำด้วยใจรักล้วนๆเลยให้คุณไซได้เป็นตัวแทนของวันเดอร์ค่ะในการบอกที่มาที่ไปของวันเดอร์สักนิดหนึ่งค่ะ
1: ครับอย่างตัววันเดอร์ครับก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่อยากเล่าเรื่องราวของผู้คนมากกว่าเรื่องราวของตัวเองครับ
0: ค่ะ
1: เราเชื่อว่าทุกคนต่างเคยมีช่วงเวลาที่หลงทางตั้งคำถามหรือพยายามหาความหมายของชีวิตเพลงที่ปล่อยออกมาจึงเป็นเหมือนบทสนทนากับคนฟังมากกว่าที่จะเป็นคำตอบคืออะไรครับ
0: ค่ะก็เหมือน
1: เราอยากให้แต่ละคนใช่ครับตีความจากเพลงและประสบการณ์ของตัวเองเป็นหลักครับ
0: เหมือนกับว่าเพลงถูกถ่ายทอดออกมาเพื่อเป็นการตั้งคำถาม
1: มากกว่าใช่ครับมากกว่าที่จะให้คำตอบครับ
0: ค่ะเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้คนฟังเนี่ยหาคำตอบให้กับตัวเอง
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับ
0: นี่ก็คือที่มาของ Wanderer นะคะ Wanderer เนี่ยมีสมาชิกกี่คนคะ
1: คืออย่างตอนเนี้ย Wanderer ก็คือมีเป็นศิลปินนะครับแล้วก็คนที่เป็นน้องคนที่ร้องแล้วก็มีผมเนี่ยนะครับเป็น2คนเป็นหลัก
0: ค่ะ2คนเป็นหลักนะคะแล้วก็คือทุกอย่างทำเองหมดเลยตั้งแต่การเขียนเพลงนะคะทำนองร้อง
1: ใช่ครับ
0: ก็คือทำกันเองเลยนะคะ
1: ใช่ครับวันนี้เราก็มีเหมือนโปรดิวเซอร์ในการที่จะเรียบเรียงให้ครับ
0: ค่ะ
1: เขียนคือเขียนกันเองครับ
0: ค่ะ
1: ศิลปินเป็นคนเขียนเองครับ
0: อันนี้เรียกว่าประสบการณ์ชีวิตต้องแบบไม่น้อยอ่ะเพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ย
1: ก
0: ็แต่ละเพลงคือเหมือนกับว่าเข้าถึงชีวิตของหลายๆคนได้เลยอ่ะนะคะแล้วก็เหมือนกับได้เรียนรู้อะไรแบบมาเยอะมากๆเลยถ้าวันนี้คุยกันทั้งวันก็ไม่น่าจะหมดนะประสบการณ์ชีวิตกระเพามองแล้ว
1: โอ้โหไม่หมดครับไม่หมดแน่นอน
0: จริงๆแล้วก็คือตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
1: อ๋อตัวผมกับตัวศิลปินก็อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับ
0: อยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วปกติแล้วทำงานเพลงอย่างเดียวหรือว่าทำอาชีพอย่างอื่นประกอบไปด้วยคะ
1: ก็เหมือนตอนนี้อาชีพมันก็จะมีอาชีพอื่นที่ประกอบไปด้วยครับแต่งานเพลงก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับในการทำใช่ครับเพราะเหมือนก่อนหน้านี้ก็คือมีการทำงานที่เกี่ยวกับเพลงงานโดยตลอดนะครับ
0: อ๋อก็คืออยู่ในวงการนี้ตลอดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หลายคนก็คงอยากจะฟังแล้วแหละเพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงแนวนี้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้จะบอกว่าปล่อยมาวันนี้วันแรกเลยใช่ไหมคะเพลง
1: ใช่ครับวันนี้วันแรกเลยครับ
0: โอ้โห
1: ปล่อยได้เมื่อประมาณตอน9 โมง
0: โอ้โหเลิศมากนั่นหมายความว่าที่อสมทสุราเป็นที่แรกหรือเปล่า
1: ที่แรกเลยครับ
0: ว้าว
1: เป็นตื้นแรกสถานที่แรกเลยคร
0: ับ ขอบคุณมากนะคะที่ให้เก็บพวกเราด้วย
1: ยินดีมากๆเลยครับ
0: ค่ะในส่วนของเพลงเนี่ยคือปล่อยมาเนี่ยทั้งหมดกี่เพลงคะ
1: ตอนนี้คือปล่อยทั้งหมด4เพลงครับ
0: โอ้4เพลงเลยอันนี้คือตั้งใจว่า4เพลงปล่อยวันนี้วันเดียวหมดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับรวดเดียวเลยครับ
0: ค่ะมีเพลงอะไรบ้างคะที่ปล่อยมา
1: อย่างตอนนี้ก็จะมีเพลงที่ชื่อว่าเสียงลมหายใจครับแล้วก็มีเพลงที่สองก็คือเราพลาดอาทิตย์ตกไปแล้วกี่ดวงครับเพลงที่สามก็คือเพลงชื่อว่ามาวัดครับเพลงที่สี่ก็คือเพลงที่ชื่อว่าคืนกลางฤดูร้อนครับ
0: แต่ละชื่อเพลงน่าฟังทั้งนั้นเลย เป็นเพลงแนวไหนคะทั้ง4เพลงเนี่ย
1: จริงๆอ่ะมันก็นิยามค่อนข้างยากเหมือนกันครับแต่ถ้าให้บนเบสพื้นฐานของตัวสไตล์เพลงน่าจะเป็นโฟกอะครับเป็นดนตรีแบบโฟกป๊อปอะครับ
0: อ๋อโฟกป๊อปฟังสบายสบาย
1: ใช่ครับ
0: เหมาะกับนั่งแบบนั่งชิลๆหรือว่านั่งคนเดียวกำลังนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าฟังแล้วมันเป็นเพลงเหมือนเป็นคำถามอะค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อให้เราฟังแล้วก็เราย้อนมาหาคำตอบให้กับตัวเองนะคะมันเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วมันต้องชวนคิดตามอะเดี๋ยวทุกคนจะได้ฟังแน่นอนทั้งหมดวันนี้ปล่อยมา4เพลงนะคะแต่เพลงที่เราอยากจะให้ทุกคนได้ฟังก่อนเลยก็คือเพลงเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วใช่เพลงนี้ไหมเอ่ย
1: ใช่เลยครับ
0: ค่ะให้บอกความหมายของเพลงนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็เหมือนคนเขียนเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนกับเขาก็ชวนให้ผู้ฟังได้ทบทวนถึงราคาของความฝันนะครับว่าด้วยความสุขความรักความจริงในชีวิตที่เราอาจจะแบบเผลอจ่ายออกไปครับเพียงเพื่อแลกกับเรื่องเล่าที่ใครบางคนขีดเขียนเอาไว้ว่าเออเราต้องมีความฝันนะเกิดมาเราต้องมีความฝันอะไรอย่างเงี้ยครับทิ้งไว้แต่เพียงการตั้งคำถามให้กับมาฉุกคิดว่าชีวิตของเรายังเหลืออาทิตย์ตกให้ได้มองอีกกี่ดวงครับก็เหมือนกับว่าความฝันเหล่านี้ใครเป็นคนกำหนดแล้วทำไมเราต้องวิ่งไล่ตามความฝันแบบนั้นนะครับบางทีเราอาจจะมีความสุขหรือเรารู้สึกว่าแค่เนี้ยมันก็พอดีสำหรับตัวเราแล้วครับมันไม่ต้องไปเหมือนคนอื่นนะครับไม่ต้องให้คนอื่นมาเป็นตัวกำหนดความฝันของเราอะ
0: ค่ะ
1: ประมาณนั้น
0: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะกำลังวิ่งตามความฝันแต่ความฝันนั้นอาจจะไม่ใช่ฝันของเราก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นฝันของพ่อแม่ฝันของคนอื่นๆน่ะหรือบางคนก็อาจจะเห็นเพื่อนมีความฝันอย่างนั้นเราก็อยากจะเป็นเหมือนคนอื่นบ้างนะคะจนแบบแท้ที่จริงแล้วเราความสุขของเราอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับนั่นเลยครับ
0: เป็นเพลงที่แบบน่าฟังแล้วก็ความหมายดีมากเดี๋ยวทุกคนจะได้ฟังเพลงนี้แล้วก็จะได้คิดตามกันไปตอนนี้4เพลงนะคะปล่อยออกมาช่องทางไหนบ้างคะที่สามารถเข้าไปรับฟังได
1: ้ก็ตอนนี้มีช่องทางหลักๆก็เป็นตัวสตรีมมิ่งนะครับเป็น Spotify Apple Music อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ YouTube ก็สามารถเสิร์ชหาคำว่า Wanderer Commune ได้เลยครับก็จะขึ้นเลยครับมีให้ฟังทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยครับ
0: ค่ะสำหรับFC ชาวสุราษฎร์ที่อยากจะเข้าไปติดตามผลงานของ Wanderer เนี่ยสามารถเข้าไปติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ช่องทางหลักที่ผมอยากแนะนำเลยนะครับก็จะเป็น Instagram ครับของตัว Wanderer ครับก็จะเป็นคำว่า Wanderer Commune นะครับ WANDERERCOMUNE อาจจะยาวนิดนึงครับ
0: ค่ะ
1: คือคำว่า Wanderer ก็จะเจอแล้วครับ
0: ค่ะก็คือทาง IG Wanderer Commune นะคะเข้าไปติดตามกันได้ก็จะได้ติดตามผลงานดีๆแบบนี้นะคะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนเพลงแล้วก็ FC ชาวสุราษฎร์บ้างคะเชิญค่ะ
1: ก็มันเปิดด้วยที่สุราษฎร์เลยเนาะเป็นที่แรกเป็นสถานที่แรกก็อยากจะแบบขอบคุณแฟนเพลงครับชาวสุราษฎร์ก็อยากให้ลองเปิดใจให้กับ Wanderer ดูครับหวังว่าเรื่องราวเราจะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับการหาเพื่อนร่วมทางก็คือชาวสุราษฎร์นะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่มีความสุขหรือวันที่รู้สึกหลงทางก็อยากจะฝากทั้ง4เพลงนี้ของ Wanderer ไว้ในเพลย์ลิสต์ของทุกคนนะครับหากชอบก็อยากให้ช่วยเราแชร์กันนิดนึงครับเพื่อบอกต่อเรื่องราวเรื่องนี้เพราะบางครั้งเพลงหนึ่งอาจจะไปถึงคนที่เขากำลังต้องการมันพอดีก็ได้ครับแล้วก็จะหวังว่าโอกาสหน้าวันเดอร์เนอร์ก็อาจจะได้มีโอกาสที่อาจจะไปเล่นที่จังหวัดสุราษฎร์ก็ได้ครับ
0: โอ้โหยินดีมาก
1: ขอบคุณมากมากเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากมากวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจมากมากนะคะที่ได้มีโอกาสได้รู้จัก วันเดอร์นะคะศิลปินใหม่ล่าสุดแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆสื่อความหมายดีๆที่ทำให้เราฟังแล้วก็อาจจะหาคำตอบให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะในวันที่เราอาจจะกำลังสับสนหรือว่าหลงทางอยู่เหมือนที่คุณไซได้บอกเอาไว้ก็ขอให้ทั้ง4เพลงเป็นที่ถูกใจนะคะของ FC ของคนฟังแล้วก็ขอให้มี FC แบบหนาแน่นเดี๋ยวเราจะรอติดตามผลงานของ Wanderer ต่อไปนะคะเดี๋ยวก็พอปิดท้ายช่วงเวลานี้เอาไว้กับเพลงสื่อความหมายที่คุณไซได้บอกเอาไว้นะคะเราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนได้ฟังเพลงนี้พร้อมกันเป็นที่แรกด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะว่ามีโอกาสคงได้พูดคุยกันใหม่นะคะคุณไซคะ
1: ครับยินดีมากเลยครับขอบคุณมากๆเช่นกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: เราพลาดอาทิตย์ตกไปกี่ดวงแล้วนะคะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรายังจะมีชีวิตอยู่ดูพระอาทิตย์ตกได้อีกกี่ดวงเช่นเดียวกันหลายคนที่กำลังวิ่งตามหาความฝันฝันนั้นไม่รู้ฝันของเราหรือเปล่าอาจจะเป็นฝันของคนอื่นแล้วเรากำลังวิ่งตามฝันของคนอื่นหรือเปล่านะคะบางทีความสุขมันแค่แบบปลายนิ้วอะจริงความสุขมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะแต่เรามักจะมองข้ามความสุขหรือว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อที่จะแบบมองสิ่งที่มันแบบมันยากที่จะแบบไปถึงหรือว่าคว้ามันได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีการนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันอาจจะเป็นความสุขที่สุดยอดมากๆเลยก็ได้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆยังไงก็ฝากศิลปินวันเดอร์เรอร์ไว้ด้วยนะคะ4ซิงเกิลค่ะไปหาฟังกันได้แล้วจ้า
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านใหม่ขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: August นะคะAugust Super Sale นะสำหรับตลอดเดือนสิงหาคมนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะที่ Supergate Motor ค่ะสนใจรุ่นไหนนะคะไปแวะเวียนสอบถามกันได้เลยค่ะแล้วก็ไปทดลองขับกันได้ไปยนต์โฉมกันได้อยากจะได้รถแต่งหรือว่ารถสีอะไรรุ่นไหนนะคะรวมถึงรถไฟฟ้าด้วยนะกับ Honda รถไฟฟ้า 100% นะก็มีให้คุณได้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้วเช่นเดียวกันออกรถ0บาทนะคะโปรโมชั่นตลอดเดือนสิงหาคมสุภกิจมอเตอร์ใจดีช่วยดาวให้ 3,000 ด้วยส่วนล็อกของแถมจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะฟรีประกันภัยรถหายฟรีประกันพรบนะคะแล้วก็ของแถมเยอะแยะมากมายเพื่อลูกค้าของเราบัตรประชาชนใบเดียวค่ะตรวจสอบอนุมัติเช็คออกรถได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยต่างพื้นที่ต่างชาติก็ออกรถกับเราได้จองที่สาขาไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อให้ลูกค้าของเราสะดวกสบายมากที่สุดนะคะสำนักงานใหญ่โชว์รูมสี่แยกแสงเพชรได้เลยจ้าใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะสวัสดีพี่ณเดชน์โฟกัสไวนิลด้วยวันนี้ฟังอยู่ที่ร้านขอบคุณมากนะคะพี่สวัสดีพี่เดือนค่ะพี่หมึกดามพี่อาคมพี่เจมด้วยทักทายการพี่ธวัชชามทองด้วยนะคะชมรายการอยู่ที่ท่าศาลานครศรีขอบคุณมากๆเลยนั่นหน่วยด้วยนะคะสวัสดีคุณหนอนกินใบด้วยปิดท้ายชั่วโมงนี้เอาไว้กับเวลางานจากโดมประกรณ์ลำเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเซทบทรงพื้นที่ตลาดตันหยงมัดสร้างความเชื่อมั่นย้ำประชาชนต้องได้ใช้ชีวิตตามปกติและมีความสุขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ลงพื้นที่ตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติโดยเสนาธิการทหารบกได้พูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยทางนี้ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตามความเหมาะสมโดยมุ่งควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลดผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนและสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทองไทยขึ้นแรงตามตลาดโลกเงินบาทแข็งค่าสุดรอบ6สัปดาห์สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาทองคำเช้านี้ราคาเปิดพุ่งพรวดสูงกว่าวันนี้ 1,900 บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,150 บาทรูปพรรณขายออกบาทละ 67,950 บาทส่งผลให้ราคาทองคำยกฐานขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างรวดเร็วและสร้างความคึกคักให้กับตลาดทองคำทั่วประเทศและราคาขยับขึ้นลงจนกระทั่งเวลา 10:19 ปรับราคาครั้งที่10ราคาขึ้นจากวันนี้ 1,550 บาททองคำแท่งขายออก 66,800 บาทและทองรูปพรรณขายออก 67,600 บาทด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ6สัปดาห์ที่ 33.5 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในเช้านี้ก่อนจะกลับมาปรับตัวที่ระดับ 33.7 บาทสตางค์ถึง 33.9 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดตลาดวันนี้ที่ 33.21 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์อย่างไรก็ดีต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกในระหว่างวันหลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาแล้วตลอด3วันทำการที่ผ่านมารับสัญญาณด้านบวกจากตะวันออกกลางตรวจสอบผมจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1ได้แล้วภายหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนผู้ลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบัญชีหุ้นไทยครั้งแรกผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ในวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดรอบการจองซื้อครั้งที่1ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรของตนเองได้ในเวลา 10:00 นเป็นต้นไปสำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส2569ครั้งที่1มี2รุ่นคือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุก3เดือนจัดสรรแบบ Small Lot Firstเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายแล้วจึงวนจัดสรรรอบถัดไปอีกครั้งจนกว่าจะครบวงเงินที่จำหน่ายทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนาน านสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อล้อล้อล้อล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

0: ทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

มรสุมใจค่ะเพลงนี้งานจากพี่เจินเจินบุญสูงเดินนะคะแล้วก็น้องกอกกี้ค่ะฟีเจอริงกันนะคะก่อนหน้านั้นแผลใหม่ค่ะงานจากพี่จินตระพูนลาบนะคะก็หยิบมาฝากกัน2เพลงต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะเป็นบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันนะคะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18มีใครเข้ามาเพิ่มเติมไหมเอ่ยพี่หอดันช้างอยากฟังเป็นหม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวมีคนขอพอดีเลยสวัสดีคุณทินภพด้วยนะคะบอกว่าไม่มีเสียงเพลง ถ้าในช่วงเปิดเพลงเนี่ยทางแอปฟ้าต้องขออนุญาตปิดเสียงนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์นิดหน่อย แล้วฟังทางวิทยุหรือแอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้เลยนะคะไม่มีสะดุดแน่นอนพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะฝากรักจังเอาไว้แล้วก็สวัสดีพี่ดีระพีพัฒน์ด้วยนะคะจากร้านกายคุณนวดเพื่อสุขภาพค่ะ FC อสมท.พี่ธวัชชามทองนะคะวันนี้มาถวายอาหารพระนะคะรับบุญพร้อมกันขออนุโมทนาบุญนะคะพี่ธวัชขอบพระคุณมากๆค่ะสาธุค่ะน้องเตสวัสดีค่ะอยากฟังฟ้าหลังฝนของแอนอาทิตยาได้พี่ใครอีกพี่เจมขอเป็นมรสุมใจเปิดไปแล้วนะจ๊ะทำบุญร่วมชาติด้วยนะคะพี่อาคมแนะนำมาขอบคุณมากมาพี่เด่นชัยกุลกาศสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเปิ้ลเด็กสุราษฎร์รักจริงด้วยนะชัดเจนน้องเตนทางต่อๆด้วยนะคะพี่ศักชัยสวัสดีค่ะอ่ะเพลงต่อไปเลยดีกว่าถามถึงเข้ามาจากทีมงานสายเขียวนะคะสวัสดีสายเขียวบางกลวยด้วยนะจ๊ะถามถึงโนราพลัดถิ่นมาขอเพลงเร็วจึงดีเจพอได้เต้นแล้วนะคะ

0: โนราพลัดถิ่นค่ะนะคะเพลงนี้จากน้องเนตราเชนนะคะร้องคู่กับพี่กล้วยสแตมจ้าแนะนำรายการหน่อยก็แล้วกันเนาะวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะเดี๋ยววันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยคือตอนนี้ยอดสมัครของเราเนี่ยมีช่วงเวลาที่มีรายการที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หากว่าคุณฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่แล้วก็มีความสนใจอยากจะร่วมจัดรายการดีๆนะคะก็สามารถติดต่อในส่วนของการเช่าเวลาได้ตอนนี้เราเปิดให้เช่าอยู่นะคะในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะนะท่านใดที่อยากจะจัดรายการนะคะมีรูปแบบรายการดีๆก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะจะมีช่วงเวลาที่เราจะปล่อยให้ผู้เช่าเนี่ยสามารถเข้ามาดำเนินรายการได้ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าสมท.เดือนสิงหาเนี่ยเรามีรูปแบบรายการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหลายๆรายการไม่ว่าจะเป็นเพลงรักจากเพลงสัตว์เนี่ยช่วงเช้านะคะเรามีอยู่แล้วส่วนช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัส4โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยจะเป็นรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะคะโดยพี่ดีเจหนูค่ะแล้วก็วันศุกร์นะคะวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาเดียวกัน4โมงถึง5โมงเย็นจะเป็นรายการรอบรู้ไอทีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไอทีทั้งหลายใครชอบไอทีเนี่ยห้ามพลาดเลยแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยโดยดีเจน้องแคนนอนนะคะน้องแคนนอนเนี่ยเป็นนักศึกษาจากราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะที่มีความสามารถในการจัดรายการนะคะก็จะมาจัดเกี่ยวกับเรื่องของ IT นะคะทุกวันศุกร์ให้ได้ฟังกันส่วนวันเสาร์ค่ะ10โมงถึงเที่ยงนะคะใครที่เป็น FC เป็นแฟนคลับของพี่ดีเจนายภูนะคะดีเจนายภูรู้ทุกเรื่องนะคะพี่ดีเจนายภูกลับมาแน่นอนค่ะเสาร์นี้นะคะ8สิงหาคมพบกันได้เลยนะคะ10โมงถึงเที่ยงนะคะก็จะได้ฟังกันกับรายการชุมชนคนรากหญ้านะคะโดยพี่ดีเจนายภูนั่นเองแล้วก็ช่วงเย็น5โมงถึง6โมงเย็นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นรายการมิวสิกไทม์นะคะโดยดีเจเดียวัชรพันธ์เพราะฉะนั้นเรามีรายการที่หลากหลายมากๆใครอยากจะร่วมจัดรายการดีๆมีรูปแบบรายการดีๆก็สามารถมาพูดคุยมานำเสนอกันได้เรามีเวลาให้เช่าอยู่ในวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ07-4054444ได้เลยค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
2: บริษัทพีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: อยู่กับบริษัท BO Power Tech เช่นเคยค่ะบริษัท BO Power Tech นะคะเราดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้าครบวงจรค่ะทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งรวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะครบวงจรเลยทีเดียวรวมถึงระบบเซฟตี้ต่างๆด้วยนะคะป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไว้วางใจเราได้ค่ะดูแลครบจบทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ดูแลลูกค้าทั่วประเทศไทยนะคะทั่วประเทศไทยค่ะเหนือกลางใต้อีสานออกตกติดต่อเราได้ขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะคะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญค่ะมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่เองปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ค่ะเซฟเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนได้เลยนะคะเบอร์ออฟฟิศ07-295-111หรือ089-470-8288 089-470-8288ค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะบริหารงานโดยนะคะพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102สุราษฎร์ธานี
0: ปิดท้ายเบรกนี้นะคะเอาไว้กับเพลงที่มาแรงมากผู้หญิงเอาไปใช้ก็ได้ผู้ชายเอาไปใช้ก็ได้นะคะเพลงนี้ในใครเอาไปเล่นแผ่นเสียงก็บ้างอะเพลงนี้ใช้ได้เลยนะพี่ก็อยู่ของพี่ดีๆพี่ก็นั่งอยู่ของพี่เฉยๆอ่ะน้องมารักพี่เองอ่ะพี่ช่วยไม่ได้นะคะถ้าเป็นนี้พี่ไม่ได้ทำไรเลย

0: อยู่เฉยๆเนี่ยอยู่เฉยๆเลยนะคะนั่งเฉยๆเขาก็รักเออแต่ว่าต้องมารักพี่จริงนะเห็นพี่ซื่อๆแบบนี้น้องอย่าว่าพี่ไม่ฉลาดนะจ๊ะพี่ดูออกนะว่าน้องตั้งใจมันลอกหรือว่าน้องจริงใจนะคะก็พี่รักจริงค่ะเพลงใหม่มาแรงนะคะของพี่หนึ่ง BK Band ค่ะช่วงนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ใครอยากจะมานั่งกินข้าวด้วยกันก็ต้องรีบทำบุญร่วมชาตินี้นะจ๊ะถ้าไม่ทำบุญร่วมชาตินี้เลยก็ข้าวกับนาที่ไม่ได้กินนะคะทำบุญร่วมชาติค่ะในเวอร์ชันของพี่ทอมดันดีนะคะเพลงนี้โหเพลงแบบนี้สนุกเนาะฟังอ่ะแต่ว่านานๆได้เปิดช่วยกันแนะนำได้บางทีกระเพาก็ลืมไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ลืมไปว่ามีเพลงอะไรบ้างเนาะยกให้หมดเลยน้อง MC ทูลืมแล้วพี่กระเพาลืมแล้วยกให้หมดเลยนี่เป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วอ่ะยกให้หมดเลยสวัสดีพี่หนุ่มหล่อนิดๆด้วยนะคะพี่หนุ่มหล่อนิดๆบอกว่าฟังน้องกระเพาทุกวันแหละเราอ่ะไม่ขอได้โทษนะคะขอคุณทุกเพลงเลยวันนี้ได้เลยค่ะพี่หนุ่มหล่อนิดๆนะคะผ่านไปกี่พ.ศ.ก็ยังหล่อนิดๆเหมือนเดิมต่อเรื่องที่ล่อหมากๆก็ไม่รู้นะคะขอบคุณมากนะพี่ที่ฟังกันทุกวันเลยนะคะน่ารักที่สุดสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรเอ่ยเอาไว้เสียงพร้อยจังขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่วินวินนะคะพี่วินบอกว่าเดี๋ยวแวะไปกินข้าวด้วยยังไม่เคยทำบุญร่วมชาติกันเลยพี่น่าจะไม่ได้กินแหละข้าวอ่ะสนุกอีกสักหนึ่งเพลงค่ะ MC2 นะคะกับอาร์มชาบูยกให้หมดเลยสวัสดีน้องฝนคนน่ารักนะคะพี่อนุสักด้วยสวัสดีค่ะ

0: Digital Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะโดยเฉพาะสายพันธุ์ท็อปเทเนร่านะคะสิงหาคมนี้เราเปิดจำหน่ายแล้วนะคะมีจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พี่น้องเกษตรกรสนใจแล้วก็ซื้อเยอะมากนะคะถ้าอยากจะซื้อสายพันธุ์ท็อปเทเนร่าสิงหาคมนี้รีบไปกันที่แปลงเพาะในหัวพันป่าแม่โจ้50กันได้เลยค่ะทนเหงาทำไมอันนี้คือประโยคคำถามงานจากพี่เดวิดค่ะเพลงนี้ขอบคุณพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่ด้วยนะคะทักทายพี่ประเสริฐจากระนองด้วยค่ะ

0: ี่เดวิดค่ะมาถึงเพลงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะแต่จริงๆแล้วก็ยังมีหลายเพลงที่กระเพาเปิดไม่ทันแหละเวลาไม่พอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะทุกๆช่องทางเลยระหว่างฟังเพลงสุดท้ายก็คิดๆไปด้วยนะคะว่าเที่ยงนี้จะกินอะไรกันดีอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะกินของร้อนใช้ช้อนกลางค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยปิดท้ายเอาไว้กับน้องแอนอาทิตยานะคะกับฟ้าหลังฝนจะเจอน้องแอนได้ทุกวันแหละที่69 My Station นะคะ
1: สายฝนโปรยปลาย
0: ขอบคุณทุกคนค่ะจะพอลาไปก่อนนะคะชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: โลดถึงไทยแล้วส่งชันสูตรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนกลับบ้านเกิดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาประกาศปิดชั่วคราวเส้นทางธรรมชาติห้วยขาแข้งหลังเสือขย่ำลากเจ้าหน้าที่เข้าป่าพร้อมออกมาตรการเข้ม5ข้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโต้เดือดปมเอื้อทุนจีนเทางัดหลักฐานแชร์กลับซัดปลอมเอกสารบิดเบือนจ่อฟ้องกลับกู้ชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์กับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกูเลียกันเมืองเอกของรัฐซินาโลอาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันช่วงเวลา 12:00 นค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นวันนี้คุณดาราการทองลิ่มดิฉันสศิธรกวังคดิโลกดำเนินรายการนะคะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะวันนี้หลายประเด็นที่ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องแรกจะไปดูการเดินทางนะคะของฮลุนโซโล่นะคะที่มีการนำร่างของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่กลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยมาถึงประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะดอกเดินทางจากกรุงทบิลิซีจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมค่ะเดินทางจากท่าอากาศยานอิสตันบูลนะคะประเทศตุรกีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยเมื่อวันที่ขออภัยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางของฮลุนโซโล่นะคะที่ออกเดินทางไปออกเดินทางจากอิสตันบูลตุรกีนะคะไปเที่ยวที่ทางจอร์เจียแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ได้เสียชีวิตแล้วก็นำร่างกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยมีการนำร่างกลับมาถึงประเทศไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 4:58 ด้วยเครื่องบินสายการบิน Turkish Airlines ค่ะมีพี่ชายและพี่สาวเดินทางมารอรับร่างที่คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ามกลางการอำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นขบวนรถตู้จากบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รถตู้จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าไปภายในสถานีตรวจสอบสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับร่างของฮลุนโซโล่ออกมาค่ะจนกระทั่งเวลา 8:00 นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของฮลุนโซโล่อยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ตนะคะเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อจะชันสูตรอย่างละเอียดตามที่ครอบครัวได้ร้องขอจากนั้นจึงจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยญาติได้เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนค่ะ
1: ส่วนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการในการตรวจพิสูจน์บอกว่าต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าญาติได้ร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำค่ะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ไขข้อข้องใจทั้งหมดโดยขั้นตอนจะต้องเริ่มต้นชันสูตรใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะไม่ทราบว่าศพของฮลุนนั้นได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะยังไม่ได้เห็นศพหรือว่าเอกสารดั้งเดิมจากทางจอร์เจียเกี่ยวกับศพแต่อย่างใดเดี๋ยวเริ่มจากทำซีทีสแกนดูสภาพร่างปัจจุบันเป็นหลักค่ะข้อจำกัดสำคัญในตอนนี้ก็คือสภาพร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพราะว่าเสียชีวิตมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบเงื่อนไขการเก็บรักษาร่างของทางจอร์เจียด้วยสำหรับผลการชันสูตรและขั้นตอนทางคดีทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและจะเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้นค่ะสำหรับการเสียชีวิตในต่างประเทศนั้นนะคะประเทศนั้นๆจะต้องส่งเอกสารการชันสูตรมาให้ก่อนแต่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยค่ะซึ่งทางจอร์เจียก็มีกฎหมายในการชันสูตรอยู่แต่เนื่องจากว่าไทยกับจอร์เจียนั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะจึงต้องประสานผ่านโครงการนานาชาติโครงการ MFAC ในการขอผลการชันสูตรค่ะ ส่วนเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของส่วนตัวอื่นๆของฮาลุนตอนนี้ทางการจอร์เจียยังคงอายัดไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการถ้าเสร็จสิ้นแล้วก็จะประสานส่งคืนประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะ
2: กับขณะที่พี่ชายของฮาลุนนะคะนายสมศักดิ์บุตรศรีก็บอกว่าการชันสูตรศพครั้งนี้เป็นการชันสูตรครั้งแรกครอบครัวนั้นติดใจและอยากให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องการตรวจหาสารพิษภายในร่างกายและหัวใจแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรแก่ทางครอบครัวค่ะแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนและ DNA เอาไว้เท่านั้นทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของ2ประเทศเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องสารพิษภายในร่างกายที่ครอบครัวมีความกังวลเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายหรือบาดแผลภายนอกส่วนประเด็นที่มีกระแสว่าฮาลุนเสียชีวิตจากอาการไหลตายตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอาการป่วยนั้นตนก็ไม่แน่ใจเพราะบางทีน้องก็ไม่ได้บอกผลการชันสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางคุณย่าตอนนี้กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วยแต่ทั้งนี้หากได้เห็นร่างของน้องก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตอนที่ไปรอรับนะคะแล้วก็สุดท้ายทางพี่ชายบอกว่าขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้านค่ะ
1: ส่วนคดีของ2พี่น้องรัสเซียที่ถูกฆาตกรรมในเมืองไทยนะคะวันนี้ก็มีการจัดพิธีรำลึกที่บริเวณจุดพบศพของผู้เสียชีวิตค่ะโดยมีนางซารีนานาซิโมวามารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้จัดขึ้นนะคะเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับบุตรทั้ง2รวมถึงครอบครัวชาวไทยอีก3รายที่เสียชีวิตในคดีเดียวกันค่ะพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมกิติโสพลหรือว่าพระอาจารย์จ่อยเจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงและเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้ารูปนะคะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบางละมุงผู้กำกับการสผ.ห้วยใหญ่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียค่ะบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะผู้ร่วมงานต่างนำเอาดอกไม้สีขาวทั้งดอกคาร์เนชั่นดอกลิลลี่และดอกกุหลาบมาวางในจุดที่พบร่างเพื่อแสดงความอาลัยค่ะขณะที่ครอบครัวยังนำแก้วกาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของไดอาน่ามาวางไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ร่วมพิธีนะคะซึ่งตลอดพิธีนางชารีนาก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ค่ะท่ามกลางการปลอบโยนของญาติเพื่อนและผู้ร่วมงานค่ะ
2: ทั้งนี้นะคะนางชารีนาก็ได้กล่าวขอบคุณชาวไทยหน่วยงานภาครัฐตำรวจอาสาสมัครทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะบอกว่าซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยเป็นอย่างมากที่ช่วยให้ครอบครัวมีกำลังใจในการก้าวผ่านความสูญเสียในครั้งนี้ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะคะทางด้านของตำรวจภูธรภาค2ก็เตรียมนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือที่เรียกว่า GPR เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5ศพที่พื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีค่ะค้นหาจุดต้องสงสัยเพิ่มเติมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อาลัยครั้งสุดท้ายของไดอาน่าและโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะซึ่งจัดขึ้นในจุดพบศพค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิตขาวเขียวคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประสานความร่วมมือไปยังบริษัทSummit Engineering and Service

0: หตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5รายในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยก่อนเริ่มปฏิบัติการพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐ์พงษ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ประชุมวางแผนปฏิบัติการที่สภ.ห้วยใหญ่นะคะก่อนจะเดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยแก่ไดอาน่าโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากคดีดังกล่าวช่วงหน้าเรามาที่เรื่องของห้วยขาแข้งกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากมีเหตุการณ์เสือทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตนะคะพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
3: อร่อยมากละลายในปาก
2: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
2: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาที่เรื่องของเหตุเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะถูกเสือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะวันนี้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เปิดเผยถึงเรื่องของการดำเนินการจับเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีไม่ต่ำกว่า5ตัวเนี่ยนะคะเพื่อจะนำตัวอย่าง DNA ไปเปรียบเทียบกับขนแล้วก็หลักฐานทางชีวภาพที่พบในจุดเกิดเหตุเพื่อระบุตัวเสือที่ก่อเหตุให้ได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งภารกิจการจับเสือตรวจ DNA ไม่ใช่การล่าเสือนะคะเพราะว่าธรรมชาติแล้วเสือโคร่งก็จะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์เหตุการณ์นี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ยากค่ะจึงจำเป็นต้องเร่งระบุตัวเสือที่ก่อเหตุให้ได้อย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าปล่อยให้เสือเกิดพฤติกรรมดังกล่าวจนเคยชินก็อาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วก็เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในอนาคตได้นะคะโดยเหตุการณ์เสือโคร่งเข้าทำร้ายคนลักษณะนี้นับเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ30ปีค่ะครั้งแรกเกิดเมื่อปี2541ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครั้งนั้นลูกจ้างอุทยานแห่งชาติถูกเสือโคร่งทำร้ายบาดเจ็บแต่ว่าช่วยเหลือได้ทันนะคะนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมของนายศักรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งณวัดโป่ง30อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะซึ่งล่าสุดทางอุทยานก็ยกระดับ5มาตรการเพื่อจะป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะ1ก็คือจะปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวค่ะ2คือจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มการเฝ้าระวังบริเวณสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าและพื้นที่ปฏิบัติงานจะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเพื่อร่วมกันระวังสถานการณ์สุดท้ายก็จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะด้านนักวิจัยโครงการ Thailand Tiger Project DNP ซึ่งร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารเปิดโล่งที่เจ้าหน้าที่ใช้พักผ่อนค่ะโดยบริเวณดังกล่าวพบร่องรอยเสือโคร่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรอยู่เป็นประจำภายหลังเกิดเหตุพบขนเสือบริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่นอนพักและพบมุ้งที่เปื้อนเลือดห่างจากอาคารประมาณ15เมตรอย่างไรก็ตามไม่พบร่องรอยเลือดบริเวณที่นอนหรือว่าระหว่างเส้นทางที่คาดว่าเสือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะนักวิจัย

0: พทย์ระบุเพิ่มเติมว่าจากการติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งมาต่อเนื่องก็พบว่าปกติเนี่ยเสือก็จะหลีกเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวค่ะดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดไปจากธรรมชาติของเสือโคร่งและยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จำเป็นต้องรอผลการชันสูตรและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานประกอบการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกนะคะพร้อมกับย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่ล่ามนุษย์เป็นอาหารค่ะ
1: อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ต้องติดตามนะคะก็คือในประเด็นที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่พักนะคะบนหมู่เกาะซิมิลันค่ะก็เป็นกรณีของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะที่ได้อภิปรายในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะโดยได้พูดถึงประสบการณ์เข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนค่ะวิจารณ์สภาพบ้านพักว่าเลวทรามมากนะคะพูดถึงข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสนอให้โอกาสภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ซึ่งเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายอรรถพลเจริญชันสาก็บอกว่าคือเรื่องของที่พักดังกล่าวเนี่ยนะคะทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนี่ได้ประกาศยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะตั้งแต่4ตุลาคม2561แล้วค่ะกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับหรือ one day trip เพียงรูปแบบเดียวอาคารบ้านพักหูหยงบริเวณเกาะเมียงเดิมเคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวก็ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะคะเนื่องจากบ้านพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอไม่ได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ค่ะที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเช่นโซลาร์เซลล์และกำหนดเวลาเปิดปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่านะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าได้ยกเลิกการพักค้างแรมไปตั้งแต่ปี2561นะคะแต่ว่าการอ้างอิงเข้าไปพักในหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนนั้นไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนอนุญาตนะคะซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเช่นเดียวกับนายสศินเฉลิมลาบอดีตประธานมูลนิธิสืบนะคะเสถียรก็กล่าวกับสำนักข่าวไทยนะคะก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบนะคะว่ามีการอนุญาตให้ไปเข้าพักได้อย่างไรเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันยกเลิกการพักค้างแรมและกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบ one day trip มานานหลายปีแล้วนะคะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเกิดจากข้อกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของแนวปะการังน้ำตื้นค่ะก็เลยได้มีการปิดพื้นที่ไม่มีการพักค้างแรมนั่นเองนะคะก็ขอให้เข้าใจเรื่องของการจัดการพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละหมู่เกาะค่ะก็ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
0: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลนายกก็นำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันที่บันไดถงกลางตึกไทยคู่ฟ้านะคะจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนจะเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะค่ะ ขณะที่นายกและก็ประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมายังเตรียมจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลืออีกด้วยค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ค่ะมาที่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันศิสัมพันธรัฐค่ะบอกว่าวันนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะถ้าพยานหลักฐานเพียงพอหากสอบสวนแล้วก็ไม่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมต่อสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบว่ามี 5,925 รายมีการแก้ไขคะแนนในจำนวนนี้ได้รับการขึ้นบัญชี 5,919 รายซึ่งเดิมมีผู้สอบไม่ผ่านแต่มีการแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน 5,145 รายขณะที่เดิมมีผู้สอบผ่านภาคกรและภาคขออยู่แล้วแต่มีการเพิ่มคะแนนตรงนี้774รายค่ะซึ่งกลุ่มนี้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว561รายไม่มารายงานตัว211รายโดยใน561รายแยกกลุ่มออกมาเพื่อเรียงลำดับจริงโดยมีผู้ที่ยังคงอยู่ในบัญชี97รายส่วนอีก464รายจะโดนเพิกถอนเพื่อไปรอคิวตามลำดับคะแนนที่แท้จริงสำหรับไทม์ไลน์ทุจริตสอบท้องถิ่นวันที่5สิงหาคมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทสรุปผลพบ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบนะคะเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อใหม่อย่างถูกต้องวันที่6สิงหาคมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางรับทราบผลสรุป 5,925 รายชื่อเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และลำดับถัดไปคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดรับทราบผล 5,925 รายชื่อแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปทแต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมที่ไม่ถูกต้องออกและบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: มาที่ข่าวดีนะคะฮิโร่แก้วตาทิพย์สร้างประวัติศาสตร์ชาวไทยคนแรกคว้าแชมป์ฟิกเกอร์สเกตติ้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่อินโดนีเซียค่ะฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟิกเกอร์สเกตติ้งชิงแชมป์เอเชียประเภทจูเนียร์ชายได้ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมาครองได้สำเร็จนะคะโดยในรอบแรกช็อตโปรแกรมฮิโร่รั้งอันดับ3ทำได้ 68.53 คะแนนค่ะแต่ว่าในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโร่ระเบิดฟอร์มทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะคะฮิโร่เปิดใจขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลแล้วค่ะสำหรับฮิโร่แก้วตาทิพย์เป็นนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย15ปีนะคะถือว่าเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จตั้งแต่ปี2007ที่มีการจัดการแข่งขันครั้งแรกค่ะ
0: มาดูเรื่องของการประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่3นะคะวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็มีการประชุมคณะกรรมการค่ะก็ถูกจับตามองเพราะว่าเมื่อวานนี้องค์ประชุมไม่ครบนะคะเลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการก็ทยอยเดินเข้าห้องประชุมค่ะจากนั้นศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ก็มาเข้าร่วมประชุมก็ทำให้มีกรรมการที่เข้าประชุม3คนเดินจากออกจากห้องประชุมนะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรามสูตรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญรองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์สุพัชราสัยค่ะซึ่งในการประชุมวันนี้มีกรรมการแจ้งลาประชุม2คนแล้วก็มีการแจ้งขอประชุมออนไลน์1คนนะคะซึ่งทางอาจารย์พิรงรองก็บอกว่าวันนี้ขอใช้สิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประชุมจุดเดิมเหมือนจุดยืนเหมือนเดิมนะคะคือก็จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับผู้ที่สละสิทธิ์แล้วตามคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาซึ่งถือว่ามีอำนาจเป็นที่สุดและตามกฎหมายคือหากมีการร่วมประชุมหรือลงมติใดๆมตินั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายมีความเสี่ยงร้ายแรง แรงทั้งทางอาญาและทางปกครองค่ะส่วนทางดร.สุภัทรนะคะบอกว่าจำเป็นต้องรอความชัดเจนจึงขอกลับคืนอีกครั้งว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะที่นายกรัฐมนตรีเร่งปัญหาก็คืออยากจะให้นายกรัฐมนตรีได้เร่งปัญหาเข้ามาเพราะว่าเป็นผู้รักษาตามกฎรักษาการตามกฎหมายค่ะแล้วก็ทางกรรมการนะคะมีคำถามว่าจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วนะคะก็ได้รับคำตอบว่าหากจะทำก็ให้กรรมการทุกคนทำร่วมกันค่ะแต่เชื่อว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ทราบปัญหาอยู่แล้วค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเซซากาสเตลูมอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์สดกับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งในเมืองกัวเลกันทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกค่ะนายกัสเตรูมวัย24ปีมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม TikTok เกือบ 600,000 คนนะคะแล
0: ้
1: ว
0: ก็ทราบกัน
1: ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกค่ะนายกัสเตรูมวัย24ปีมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม TikTok เกือบ 600,000 คนนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างมากจากคลิปวิดีโอสายตลกด้วยขณะเกิดเหตุมีชาย2คนสวมหมวกกันน็อกขี่จักรยานยนต์เข้ามาหาเขาแล้วก็เพื่อนอีก2คนที่กำลังยืนไลฟ์ทำคอนเทนต์อยู่ค่ะท่ามกลางยวดยานแล่นกันขวักไขว่บนถนนด้านนอกระหว่างนั้นชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดเทียบก่อนที่คนขับจะชักอาวุธปืนจ่อยิงที่ศีรษะของกัสเตลัมในระยะเผาขนจนร่างร่วงลงกับพื้นเสียชีวิตคาที่แล้วก็สัญญาณไลฟ์ก็ตัดลงทันทีนะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะประธานาธิบดีคลอเดียเชนปามผู้นำหญิงของเม็กซิโกบอกว่าทางการกำลังเร่งสืบสวนอย่างเต็มที่เพื่อจะจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรวมถึงเร่งหาสาเหตุและแรงจูงใจในการสังหารครั้งนี้แม้จะยังไม่ทราบแรงจูงใจแน่ชัดแต่ว่าสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมเนื่องจากเหตุอุกอาจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกัวเลกันซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐซินาโลอาและเป็นศูนย์กลางการปะทะแย่งชิงพื้นที่อิทธิพลระหว่างกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่เป็นปรปักษ์กันเหตุการณ์นี้ยังทำให้หลายฝ่ายนึกถึงคดีสะเทือนขวัญเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2025นะคะเมื่อนางสาววาเลเรียมาเกสอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้วัย23ปีถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์ลง TikTok ภายในร้านทำผมที่เธอทำงานอยู่ในเมืองซาโปปันรัฐอาริสโกในโดยชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านก่อนจะเปิดฉากกระหน่ำยิงใส่เธอจนเสียชีวิตซึ่งทางอัยการได้ทำการสืบสวนคดีนี้ภายใต้ระเบียบปฏิบัติการสำหรับคดีฆาตกรรมผู้หญิงซึ่งเป็นการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีในเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกฆาตกรรมโดยมีสาเหตุมาจากเพศสภาพค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมทางการเม็กซิโกได้ประกาศจับกุมนายรามอนอังเคลอาวาเลสอาลายาหรือว่าเจ้าของฉายาเอลอาเรอูโนในพื้นที่รัฐฮาลิสโกซึ่งกระทรวงความมั่นคงบอกว่าเขาเป็นผู้นำกลุ่มอาชญากรที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคาร์เทลเจเนเรซึมใหม่ของฮาลิสโกค่ะ
0: มาดูวันนี้นะคะครบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ฮิโรชิมาค่ะผู้นำญี่ปุ่นก็ร่วมพิธีรำลึกพร้อมกับตัวแทนจากกว่า120ประเทศสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะผู้ร่วมพิธีรำลึกสงบนิ่งไว้อาลัยในเวลา 8:15 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาในปี1945ความร้อนและรังสีจากระเบิดทำลายเมืองและฆ่าชีวิตผู้คนภายในปีนั้น 140,000 คนค่ะผู้รอดชีวิตจำนวนมากยังต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆจากการสัมผัสรังสีนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ต้อนรับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการจากนั้นได้ร่วมกล่าวสุนทรจากนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์นะคะเนื้อหาสำคัญว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการนิวเคลียร์ในฐานะประเทศเดียวที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์เป็นภารกิจที่ต้องแบกรับในปัจจุบันที่ความมั่นคงทั่วโลกร้ายแรงยิ่งขึ้นส่วนสำคัญของพิธีทุกปีนายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมานำรายชื่อผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เพิ่มเติมไปติดไว้ภายในอนุสรณ์สถานของสวนสาธารณะโดยครั้งนี้มีอีก 4,393 คนที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในช่วง1ปีที่ผ่านมาทำให้รายชื่อรวมเพิ่มเป็น 353,639 คนนายกเทศมนตรีของเมืองเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ ผู้มีอำนาจจะปล่อยให้เราผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนผู้นำประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ต่างมีความรับผิดชอบในหลักการลดอาวุธนิวเคลียร์ขณะเดียวกันก่อนจะมีการรำลึกเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูลูกที่2ที่นางาซากิในวันอาทิตย์นี้ญี่ปุ่นก็ต้องเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่ล่าสุดเช้าวันนี้เคลื่อนตัวอยู่ในทะเลสาบฟิลิปปินส์มุ่งหน้าไปทางตะวันตกด้วยความเร็วลมสูงสุดกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งหมู่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นพรุ่งนี้ด้วยความเร็วลมสูงมากจนสามารถทำลายบ้านเรือนได้ทำให้ทางการต้องเตือนประชาชนให้หลบเข้าที่หลบภัยค่ะก็หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงแล้วนะคะวันนี้คุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกูวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cut Radio Network เสนอรายการ

0: ปักใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟัง12นาฬิกากับอีก32นาทีแล้วนะคะเจอกันทุกวันเลยค่ะจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ตก็เป็นแม่ข่ายนะคะออกอากาศจากที่นี่ค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ฟังกันได้นะคะเครือข่ายนะคุณผู้ฟังครอบคลุมค่ะ14จังหวัดภาคใต้เลยนะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้อสมทนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทใกล้บ้านท่านแล้วนะคะสามารถรับชมผ่าน Facebook Live นะคะหน้าเพจของอสมทภูเก็ตได้อีกด้วยค่ะวันนี้เจอกันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะวันนี้ก็เจอกันกับดีเจแจงโรจนาบุญชูวงนะคะวันนี้มาแบบเดียวค่ะคุณผู้ฟังดีเจจินภัทรนะแอบหนีเที่ยวอีกละนะคะมีภารกิจนะวันนี้ก็เลยจะต้องเจอกันลำพังเพียงคนเดียวนะคะร่วมคุยข่าวได้ค่ะทักทายมาได้เลยนะใน Facebook Live นะคะฟังแล้วก็ชมกันอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีข่าวสารอะไรค่ะคุณผู้ฟังสามารถสื่อสารผ่าน DJ สายใต้ได้นะคะฟังอยู่ชุมพรอ่ะสื่อสารไปได้เลยนะคะอยู่สงขลาอยู่นครนะคะอยู่สุราษฎร์อ่ะอยู่พื้นที่ต่างๆนะคะทุกๆวันก็หมุนเวียนกันไปนะทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ก็มีหลายประเด็นเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันในช่วงของปักใต้บ้านเราหลังจากที่รับฟังข่าวกระแสหลักไปแล้วนะคะจากสรุปข่าวภาคเที่ยงนะของสำนักข่าวไทยมีที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้นะคะสำนักงานก็อยู่ที่สงขลานะก็มาสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตเราค่ะพบสื่อมวลชนก็มีการรายงานถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะในไตรมาสแรกผ่านมาตอนนี้เราอยู่ในไตรมาสที่2ที่3อาจจะเข้าไตรมาสที่3ละเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพรวมๆของเศรษฐกิจภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ไปที่สงขลาด้วยค่ะวันนี้มีข่าวเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะคะจริงๆก็มีจับยาบ้านะล็อตเยอะเหมือนกันนะที่สงขลาภาค9นะคะสุราษฎร์ธานีค่ะมีเรื่องของการบูรณาการจัดระเบียบรถโดยสารรถเช่านะคะแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่นะคะเดี๋ยวติดตามกันแล้วก็ข่าวสารจากทางชุมพรนะคะนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็จังหวัดยะลากันด้วยอันนี้น่าสนใจมากเลยเขาจัดประกวดเมนูข่าวจากทุเรียนปกติทุเรียนเรากินเป็นผลไม้ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็กินทุกวันเหมือนกันทุกวันนะคะก็ทีนี้จัดเป็นเมนูข่าวนะก็ดูน่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะปักใต้บ้านเราอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงบ่ายโมงนะวันนี้ที่ภูเก็ตอากาศค่อนข้างดีเมื่อวานก็อากาศดีนะคะมีแดดวันนี้ก็อากาศดีเหมือนกันนะคะยังไม่ได้มีฝนลงมาเลยส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ทักทายเข้ามาได้นะคะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวสารในจังหวัดภูเก็ตกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ค่ะโดยนายทัศลาภเผ่าเหลืองทองผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เนี่ยก็นำทีมแถลงข่าวเศรษฐกิจแล้วก็การเงินภาคใต้ในไตรมาสที่2ปี2569ก็คือสัญจรมาที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะที่โรงแรมคอสหยาดค่ะก็มีสื่อมวลชนของภูเก็ตนะทุกแขนงก็เข้าร่วมรับฟังซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของภาคใต้ในไตรมาสที่2สำหรับปีนี้โดยบอกว่าเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยหดตัวจากไตรมาสก่อนค่ะมีปัจจัยสำคัญจากผลกระทบความขัดแย้งในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะที่เริ่มกันมาตั้งแต่ปลายๆกุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้รายได้การท่องเที่ยวค่ะหดตัวตามจำนวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนื่องจากสายการบินปรับลดจำนวนเที่ยวบินลงประกอบกับต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นนอกจากนี้ราคาน้ำมันแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้การบริโภคก็หดตัวไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังในขณะที่การผลิตแล้วก็การส่งออกลดลงจากปาล์มน้ำมันแล้วก็ไม้ยางพาราแต่อย่างไรก็ดีนะคะกลุ่มของรายได้จากเกษตรกรอันนี้ปรับดีขึ้นจากไตรมาสแรกค่ะตามราคายางพาราแล้วก็ทุเรียนที่เพิ่มขึ้นถ้าเจาะมาที่เศรษฐกิจของภูเก็ตในไตรมาส2ทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ก็บอกว่าก็คือหดตัวเหมือนกันนะคะเหมือนกับภาพรวมของภาคใต้เนี่ยแหละผลกระทบก็แน่นอนนะคะภูเก็ตก็เป็นเมืองท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักเนี่ยก็ลดลงนะจากเหตุของตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาภาคการค้าหดตัวเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังตามยอดขายนะส่งวัตถุดิบเกษตรอาหารเครื่องดื่มแต่ภาคก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตเนี่ยก็ยังคงขยายตัวได้ดีค่ะจากอุปสงค์ของลูกค้าต่างชาติแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงๆอ่ะนะคะส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็การเงินภาคใต้ในไตรมาสที่3ของปีนี้คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนก็จะมีปัจจัยที่สนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐแล้วก็รายได้เกษตรกรที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังขอความร่วมมือเจ้าหนี้ให้ช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านโครงการนะคะก็ยังคงมีโครงการคุณสู้เราช่วยโครงการพักทรัพย์พักหนี้ค่ะเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสภาพคล่องนะคะโดยนายทัดลาบก็บอกว่าขอความร่วมมือสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการทางการเงินให้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ราคาพลังงานนะคะสำหรับโครงการคุณสู้เราช่วยก็ได้ขอความร่วมมือให้คงค่างวดที่สเต็ปเดิมให้กับลูกหนี้เป็นต้นอย่างนี้นะคะส่วนพักทรัพย์พักหนี้เนี่ยก็จะขยายเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนไปจนถึงสิ้นปี2570โดยแนะนำให้ลูกหนี้เนี่ยคือติดต่อเจ้าหนี้แล้วก็ธนาคารคู่สัญญาเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเมื่อวานนี้ที่ทางธนาคารในประเทศไทยสำนักงานภาคใต้พูดถึงก็คือเรื่องของการกำกับดูแลสินเชื่อประเภท Buy Now Play Later ค่ะตอนนี้ก็แพลตฟอร์มต่างๆในการซื้อของออนไลน์เขามีสินเชื่อตัวนี้กันเยอะมากเลยหมายความว่าสั่งสินค้าซื้อสินค้าได้ก่อนจ่ายเงินทีหลังประมาณนี้นะคะทีนี้ข้อกังวลก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ซื้อสินค้าโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเยาวชนเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่มีรายได้หรือกลุ่มอื่นๆที่ซื้อปกตินะคะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีในเรื่องของเพดานดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มันอาจจะสร้างวินัยทางการเงินที่ทำให้เราเห็นว่าเราเหมือนเอาเงินอนาคตมาใช้เองเราซื้อก่อนใช้ก่อนได้ตรงนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งแบงก์ชาติเขาก็มีหน้าที่กำกับในเรื่องนี้นะคะก็จะมากำกับสำหรับผู้ที่ให้สินเชื่อซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์เช่นอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำหรือไม่นะคะหรือว่ามูลค่าสินค้าขั้นต่ำหรือเพดานดอกเบี้ยแล้วก็คาดว่าแนวทางนี้จะออกมากำกับดูแลมีความชัดเจนขึ้นเนี่ยก็คือภายในสิ้นปีนี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็สำคัญนะตอนนี้ก็คือซื้อง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะบางทีเราซื้อวันนี้เอาจ่ายสิ้นเดือนหน้านะคะหรือว่าเราซื้อวันนี้เรามีผ่อน2งวดมีผ่อน3งวดในแพลตฟอร์มเลยนะที่เราซื้อเนี่ยแหละค่ะแต่มันก็จะมีพวกดอกเบี้ยนะคะทีเนี้ยอันเนี้ยทางแบงก์ชาติเขาก็จะมากำกับนะคะเพื่อที่จะให้มีความเป็นธรรมนะกับผู้บริโภคแล้วก็อาจจะสร้างในทางการเงินให้มันแบบดีนะคะนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติก็ยังพูดถึงการประชุมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพค่ะปี2026นั่นแหละค่ะช่วงปลายปีก็คือการประชุม IMF World Bank Groupannual meeting ซึ่งจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมไทยก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ทางแบงก์ชาติเองก็ยังแนะนำค่ะเป็นแอปพลิเคชันแบงก์ชาตินะคะก็จะรวบรวมพวกมาตรการแล้วก็รายละเอียดข้อมูลต่างๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็อันนี้สามารถโหลดได้นะเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆกันด้วยนะคะคุณผู้ฟัง 12:00 นกับอีก41นาทีพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารนะคะจากพื้นที่อื่นๆปักใต้บ้านเราสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสารทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: ไปไหน
3: ไปใต้
2: ไปไหมไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ปากใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังติดตามข่าวกันต่อเลยค่ะอสมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเสียงเดียวนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้แล้วก็ร่วมคุยข่าวมาได้เลยทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของพี่ๆอสมทนะคะทุกพื้นที่เลยก็แวะเวียนเข้ามาแบบเติมกำลังใจให้กันนะคะอ่ะขอบคุณกันด้วยค่ะมาดูที่จังหวัดสงขลากันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องของการจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะคะยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้นค่ะเดี๋ยวไปติดตามรายงานจาก DJ แจ็คลักษณ์ไหนนะคะอสมทสงขลากันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของจังหวัดสงขลาจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่จับกุมผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นพร้อมรถยนต์กระบะ3คันมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทด้านผู้ว่าสงขลาย้ำเร่งเดินหน้าปราบปรามเครือขายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามนโยบายรัฐบาลที่อาคารเอกประสงค์ที่ว่าการอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำแถลงผลการปฏิบัติการจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ซึ่งสามารถตรวจยึดของกลางได้รวม 25,704 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ30ล้านบาทโดยมีนายกฤชนัทพลรัตน์ในอำเภอสะเดานายหรินทร์หอวังนายด่านศุลกากรประดังเบซานายรัฐคัมภีรัฐธรรมโมผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสการิยายูโซผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองแงะนายพิรักษ์ทิมมณีป้องกันจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้แทนจากศุลกากรฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงข่าวการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นผลการปฏิบัติการครั้งสำคัญในการสกัดกั้นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากไม่ให้แพร่กระจายสู่ผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและเป็นผลการดำเนินงานภายใต้ปฏิบัติการฝ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดรวมถึงการบูรณาการการทำงานของศูนย์สั่งการชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งการจับกุมสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจึงวางแผนร่วมกันระหว่างจังหวัดสงขลาและอำเภอสะเดาก่อนนำกำลังเข้าปิดล้อมบริเวณลานจอดรถริมถนนกาญจนวณิชหมู่ที่5ตำบลพังลาเมื่อคืนวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดรถกระบะ3คันบุหรี่ไฟฟ้า 49,104 เครื่องและตลับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 146,600 หัวรวมของกลางทั้งสิ้น 25,704 ชิ้นเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้ง2รายในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องตามกฎหมายศุลกากรเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้รับจ้างขนส่งสินค้าผิดกฎหมายได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 1,000 บาทโดยรับสินค้าจากพื้นที่ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาก่อนนำมาขนถ่ายขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งต่อไปยังกรุงเทพมหานครขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งติดตามผู้ว่าจ้างและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่การรับแจ้งเบาะแสการวางแผนจนถึงการเข้าจับกุมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการเร่งปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมทั้งขอบคุณประชาชนที่ร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารจนนำไปสู่ความสำเร็จของปฏิบัติการในครั้งนี้ สำหรับการขยายผลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าเชื่อมั่นว่าจะสามารถติดตามผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีได้โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ศุลกากรผู้กระทำความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมีโทษจำคุกประมาณ 3-10 ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานความผิดในแต่ละกรณีพร้อมยืนยันว่าจังหวัดสงขลาจะเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนซึ่งยังคงมีความพยายามลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสงขลาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงบูรณาการกำลังเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายยาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ค่ะขอบคุณรายงานจากดีเจแจ็คลักษณะด้วยนะคะก็โอ้โหล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะคะจริงๆในพื้นที่ของสงขลาเองเนี่ยนะคะก็มีข่าวก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยแหละค่ะเหมือนกันก็เป็นซุกยาบ้านะอยู่ในพวกพัสดุอีกแล้วนะคุณผู้ฟังช่วงหลังๆเนี่ยก็เจอเยอะนะวันก่อนภูเก็ตก็เพิ่งเจอเหมือนกันนะคะทีนี้ข่าวนี้เดี๋ยวต่อเนื่องกันมากันแล้วกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9หรือว่าปปส.ภาค9นี่นะคะไปสกัดจับการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนคุณผู้ฟังแล้วก็ยึดยาบ้ามาได้เนี่ยนะคะ 268,000 เม็ดเลยคือซุกอยู่ในอะไรรู้ไหมไปซุกอยู่ในกระป๋องผลไม้แปรรูปถ้าไม่มีแบบเบาะแสไม่มีสายเนี่ยถามว่าส่งกันไปส่งกันมาแบบนี้จะรู้ไหมมันก็ไม่รู้นะคะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปจับกลุ่มมาได้นะคะจับผู้ต้องหามาได้2รายค่ะโดยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปยึดยาบ้ามาได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดก็สืบสวนสอบสวนนะคะก็ทราบว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดเนี่ยผ่านบริษัทขนส่งเอกชนมุ่งหน้าสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ประมาณสักตี3ของวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยละค่ะก็ไปตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอบางกล่ำของสงขลาเนี่ยแหละปรากฏว่าก็ไปพบพัสดุที่ต้องสงสัยเนี่ย4กล่องด้วยกันระบุต้นทางมาจากสกลนครแล้วก็ปลายทางอยู่ที่

0: พัสดุที่ต้องสงสัยเนี่ย4กล่องด้วยกันระบุต้นทางมาจากสกลนครแล้วก็ปลายทางอยู่ที่ปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องมือเอ็กซเรย์พิเศษไปตรวจสอบก็พบตามจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้รับในพื้นที่ของสายบุรีปัตตานีได้อีก2รายนะคะทั้งนี้จากการสืบสวนเนี่ยพบว่าขณะนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนะคะคุณผู้ฟังเขาจะมีวิธีการในการส่งยาเสพติดที่แยบยลมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นนะคะแนบเนียนมากขึ้นโดยนำยาบ้าก็ซุกไว้ในกระป๋องซุกไว้ในอะไรต่างๆมิดชิดหรือเราไม่รู้เหมือนส่งสินค้าส่งของกันทั่วๆไปนะคะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานหนักค่ะก็คือสืบสวนสอบสวนเบาะแสมาก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ยากนะว่าส่งไปส่งมานะคะอันนี้ก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะคะ12นาฬิกากับอีก51นาทีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อกันที่สุราษฎร์กันหน่อยนะคะสุราษฎร์ธานีจัดระเบียบค่ะเรื่องของรถโดยสารรถเช่าแก้ปัญหาตั๋วผีตลาดเกษตรนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันที่ชั้น4สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะแล้วก็บริการรถเช่าระดับจังหวัดนะคะก็มีส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามนโยบายเหมือนกันของกระทรวงมหาดไทยนะคะตอนนี้ที่จะต้องเชิงรุกนะคะจัดการปัญหาเรื่องของธุรกิจต่างชาติการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะมีอยู่สัก 2-3 ประเด็นที่สำคัญนะคะ1ก็คือประเด็นปัญหาตั๋วเถื่อนแล้วก็โกงราคาบริเวณตลาดเกษตร2พบจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน11จุดซึ่งมีการขายตั๋วเกินราคาเอาเปรียบผู้โดยสารซึ่งนี้เป็นความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกปี2522ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งที่ประชุมก็มีมติให้ทำประกาศอัตราค่าโดยสารที่ชัดเจนแล้วก็สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบจัดระเบียบกันอย่างเคร่งครัดค่ะอีกเรื่องนึงเป็นปัญหารถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันอันนี้พบมีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างผิดกฎหมายจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันกับรถที่ถูกกฎหมายในสถานที่สำคัญต่างๆเช่นท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีสถานีรถไฟพุนพินเขื่อนรัชประภาแล้วก็ท่าเรือในอำเภอของเกาะพะงันซึ่งข้อมูลจากสำนักงานขนส่งระบุว่าปัจจุบันมีรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ขึ้นทะเบียน
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ได้เวลากลับมาในช่วงของชัวร์ก่อนแชร์ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะชัวร์ก่อนแชร์ค่ะจะมาพูดกันถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจริงหรือเพราะว่าบนสังคมออนไลน์มีการแชร์10ความเชื่อเกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเอาไว้นะคะอย่างเช่นหากไม่กลั้นปัสสาวะจะไม่มีทางเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะรักษาไม่หายต้องขับถ่ายผ่านถุงหน้าท้องตลอดชีวิตเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามกันเลยค่ะกับคุณพิรพลอนุตรโสตจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: บนโซเชียลมีการแชร์10ความเชื่อเกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเช่นปัสสาวะเป็นเลือดแสดงว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะรักษาไม่หายหืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่เขาแชร์10ความเชื่อเกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่จริงไหมครับ
4: ก็มีส่วนที่จริงแล้วก็มีส่วนที่ไม่จริงครับต้องดูในแต่ละข้อครับ
3: ข้อแรกมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นเฉพาะในผู้ชายสูงอายุเท่านั้นจริงไหมครับ
4: ส่วนใหญ่เจอในผู้ชายแต่ว่าเจอในผู้หญิงบ้างอายุเกี่ยวข้องแน่นอนครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อายุเยอะเป็นมากกว่าคนที่เป็นอายุน้อย
3: ข้อ2เขาบอกว่าปัสสาวะเป็นเลือดมีเลือดปนหมายความว่าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาจริงไหมครับ
4: ถ้าปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วมีอาการปวดจะคิดถึงติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแต่ถ้าปัสสาวะเป็นเลือดสดไม่มีอาการเจ็บแสบเลยอันนี้จะคิดถึงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
3: ข้อ3เขาบอกว่าถ้าไม่มีพฤติกรรมกลั้นปัสสาวะจะไม่มีทางเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจริงไหมครับ
4: มะเร็งกระเพาะปัสสาวะไม่ได้สัมพันธ์กับการกลั้นปัสสาวะตรงกันข้ามการสูบบุหรี่ต่างหากที่

0: ทำให้ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่มีหลักฐานแน่ชัดมากที่สุดครับ
1: ข้อ4เขาบอกว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะรักษาไม่หายและต้องตัดกระเพาะปัสสาวะทิ้งเสมอจริงไหมครับ
0: ขึ้นอยู่กับตัวระยะโรคถ้าเกิดสมมติมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอยู่ในระยะแรกการส่องกล้องเข้าไปตัดเฉพาะก้อนออกก็หายขาดได้ครับโดยที่ไม่ต้องตัดกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดแต่ถ้าเกิดมะเร็งกินลึกเข้าไปแล้วก็อาจจะเป็นจะต้องตัดกระเพาะปัสสาวะแทน
1: ข้อ5เขาบอกว่าถ้าต้องตัดกระเพาะปัสสาวะออกแปลว่าต้องขับถ่ายใส่ถุงหน้าท้องไปตลอดชีวิตจริงเหรอครับ
0: การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยการตัดกระเพาะปัสสาวะออกมีวิธี2วิธีครับที่จะทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะออกได้ก็คือทำกระเพาะปัสสาวะเทียมและให้ปัสสาวะออกทางเดิมหรือทำช่องทางใหม่ให้ปัสสาวะออกทางหน้าท้อง
1: ข้อ6เขาบอกว่ากินสมุนไพรหรืออาหารเสริมแทนการผ่าตัดหรือการใช้เคมีบำบัดได้จริงไหมครับ
0: ทดแทนไม่ได้ครับตัวสมุนไพรหรืออาหารเสริมไม่ได้ส่งผลต่อการรักษาเลยตรงกันข้ามมันจะชะลอการรักษาไปทำให้ตัวโรคเป็นมากยิ่งขึ้น
1: การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยการผ่าตัดหรือการใช้เคมีบำบัดได้ผลดีไหมครับ
0: ขึ้นอยู่กับระยะโรคครับถ้าเกิดผู้ป่วยระยะแรกๆการรักษาเพียงการส่องกล้องแล้วตัดตัวก้อนออกพวกนี้ก็รักษาหายขาดได้แต่ถ้าเกิดสมมติมะเร็งลุกลามไปแล้วการรักษาโดยการผ่าตัดอาจจะไม่มีประโยชน์อาจจะต้องใช้เคมีบำบัดหรือการฉายแสงช่วยซึ่งพวกนี้ผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
1: ข้อ7เขาบอกว่าตรวจสุขภาพประจำปีแล้วผลปัสสาวะปกติก็คือไม่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจริงไหมครับ
0: ถ้าผลตรวจปัสสาวะออกมาแล้วไม่มีเลือดปนก็ค่อนข้างแน่นอนว่าไม่น่ามีความผิดปกติภายในกระเพาะปัสสาวะไม่น่าจะมีตัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ครับ
1: หากปัสสาวะแล้วมีเลือดปนออกมาแสดงว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแล้วใช่ไหมครับ
0: การเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอาการหลักปัสสาวะเป็นเลือดสดแต่การปัสสาวะเป็นเลือดสดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากที่เป็นเยอะๆก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดสดได้หรือแม้แต่มะเร็งไตถ้าเป็นเยอะๆก็มีปัสสาวะเป็นเลือดสดได้เช่นเดียว
1: แล้วหากมีเลือดปนออกมามากบ่งบอกว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะท้ายๆแล้วใช่ไหมครับ
0: เป็นระยะตั้งแต่ระยะแรกได้เลยครับจนกระทั่งถึงระยะสุดท้ายไม่ได้สัมพันธ์กันว่าเป็นเลือดแล้วแปลว่าเป็นเยอะแล้ว
1: ข้อ8เขาบอกว่าการสูบบุหรี่ส่งผลร้ายกับปอดเท่านั้นกระเพาะปัสสาวะไม่ได้รับอันตรายจริงไหมครับ
0: การสูบบุหรี่ส่งผลร้ายต่อปอดใช่ครับแต่ว่าก็ส่งผลร้ายต่อกระเพาะปัสสาวะเช่นเดียวกันสารอะโรมาติกอะมีนในบุหรี่จะเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือดแล้วขับออกจากไตมายังตัวกระเพาะปัสสาวะสารพวกนี้มันจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเกิดการเจริญผิดแบบขึ้นเกิดเป็นก้อนส่งผลให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได
1: ้ข้อ9เขาบอกว่ารักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะหายขาดแล้วไม่มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกจริงไหมครับ
0: การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะต่อให้หายขาดแล้วก็ยังต้องติดตามอยู่ดีครับเพราะมีบางคนต่อให้เอาออกไปหมดแล้วก็ยังเหลือเซลล์บางอย่างที่ยังเหลือค้างอยู่ในตัวผู้ป่วยก็จะต้องนัดมาทุกปีละครั้งอยู่ดีครับ
1: และข้อ10เขาบอกว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคทางกรรมพันธุ์จริงเหรอครับ
0: มะเร็งกระเพาะปัสสาวะไม่ใช่เป็นโรคกรรมพันธุ์ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นแล้วลูกจะเป็น
1: อาจารย์จะมีคำแนะนำหากตรวจพบมะเร็งกระเพาะปัสสาวะต้องรีบรักษา
0: ถ้าสุดท้ายป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแล้วเนี่ยยังไงควรจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ค่อนข้างเร็วด้วยความที่เขาค่อนข้างดุเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นการรักษาในระยะแรกมันหายขาดได้แต่ถ้ามะเร็งลุกลามเข้าไประยะอื่นๆแล้วหวังหายขาดอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นระยะเวลาสำหรับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างมีค่ามาก
1: ๆแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์10ความเชื่อเกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่เป็นยังไงครับ
0: มีบางส่วนจริงครับมีบางส่วนไม่จริงส่วนที่จริงแชร์ต่อได้เลยครับส่วนไม่จริงห้ามแชร์ครับ
1: เข้าใจข้อเท็จจริงป้องกันปัจจัยเสี่ยงและหมั่นตรวจสุขภาพนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีหารือติดคณะร่วมกับประธานาธิบดีเมียนมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะร่วมกับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรักษาแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการหารือและการแลกเปลี่ยนการเยียวยาระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศภายหลังเสร็จสิ้นการหารือในเวลา 12:30 น.นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลและราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจ้างแรงงานขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาและบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกในทางสันติรังสิมันต์เตือนรัฐบาลเปิดทำเนียบรับมินอองไลอาจเป็นการเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเมียนมานายรังสิมันต์ลมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อพูดคุยแก้ไขปัญหาชายแดนและสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกว่าเรื่องสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกปัจจุบันปัญหาต่างๆมาจากว้าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาการคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาในเรื่องนี้คนที่มาให้ข้อมูลในกรรมาธิการบอกว่าไม่มีประโยชน์ทำไปก็เท่านั้นไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จทั้งนี้หลายฝ่ายห่วงว่าการพูดคุยกับมินอองไลอาจเป็นการไปช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาส่วนอีกประเด็นคือฉันทามติ5ข้อหนึ่งในข้อที่สำคัญมากคือหยุดยิงซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมายใช่หรือไม่ซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามนี้ทางนี้ในรังสิมันต์โรมได้ตั้งคำถามว่าไทยได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโต้เดือดปมถูกโยงเอื้อจีนเทาวันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มจีนเทาออกหลักสูตรให้กับนักเรียนจีนชั้นม.3 มาเรียน5ปีจนจบวุฒิปริญญาตรีทันทีโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นการบิดเบือนข้อมูลและใช้เอกสารเท็จสร้างความเสียหายกรณี MOU เกี่ยวกับหลักสูตรนักเรียนจีน5ปีตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมโดยปลอมลายมือชื่อของรองศาสตราจารย์พิชัยจันทมณีและใช้ตราสัญลักษณ์ปลอมประทับลงไปซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มีการลงนามใน MOU ฉบับดังกล่าวอีกทางภาพถ่ายที่นำไปเผยแพร่ก็ไม่ใช่ภาพการลงนามแต่เป็นภาพการประชุมกับมหาวิทยาลัยผานจือฮวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ28 ตุลาคม 2567ถือเป็นการจงใจนำภาพไปตัดต่อและบิดเบือนข้อเท็จจริงส่วนเรื่องหลักสูตรที่อ้างว่ารับผู้จบม.3 มาเรียนควบจนจบปริญญาตรีใน5ปีโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกว่า1ล้านบาทนั้นก็ไม่เป็นความจริงยืนยันว่าไม่มีหลักสูตรดังกล่าวแต่ที่นำมาบิดเบือนเป็นคอร์สสอบรมระยะ4เดือนอบรมภาษาไทยขั้นพื้นฐานเข้มข้นสำหรับชาวต่างชาติไม่ได้เกี่ยวกับผู้ที่ปริญญาตรีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดอบรมไปเพียง1รุ่นคือช่วงปลายปี2568ยังไม่มีรุ่นต่อไปเช่นเดียวกับ ข้อกล่าวหาเรียกเก็บเงิน 15,000 บาทหลักสูตรเรียนภาษาเข้มข้นและออกวีซ่าให้บุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษารวมถึงเปิดพื้นที่ตั้งศูนย์ไชน่าเซ็นเตอร์เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการของชาวจีนมหาวิทยาลัยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยจะไปแจ้งความเอาผิดคนที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จและช่วงบ่ายวันนี้จะเข้าชี้แจงข้อที่จริงกับกระทรวงการอุดมศึกษาย้ำว่ามหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนกลุ่มจีนเทาและไม่ใช่ฐานของกลุ่มจีนเทาตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
10: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
11: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึก

0: ั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมง

0: น็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันนะคะกับช่วงเวลาดีๆของเราเหมือนเดิมบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันพฤหัสบดีนะคะคุณผู้ฟังจะเป็นช่วงพิเศษกับ Mcot Green Market แต่เนื่องจากสัปดาห์นี้นะคะมีการย้าย Mcot Green Market เนี่ยไปไว้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ผลงานดีๆค่ะที่รังสรรค์จากวัสดุธรรมชาตินะคะมาจากฝีมือของน้องๆ นักเรียนค่ะแล้วก็คณะครูจากโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังก็ได้รับฟังรายการกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสนะคะก็จะได้นำเทปรายการที่สัมภาษณ์น้องๆเนี่ยมาย้อนให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ค่ะสมทเพื่อชุมชนนะคะพบกันวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะคะอยู่กับกระเพราเช่นเคยค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ทุกๆพื้นที่เลยนะคะผ่านทาง FM 102.0 MHz ค่ะออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ด้วยแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ค่ะสุราษฎร์ธานีของเรามีเรื่องราวที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้โปรดให้เชิญดอกไม้พระราชทานแก่นางสาวมัสรินีสุนทรเสวตค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนะคะวันพุธที่5สิงหาคม2569เวลา13ติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะคะในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเราค่ะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะเวลา 13:30 นาทีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ไปเปิดกิจกรรมนะคะประกวดผ้าลายพระราชทานเป็นผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและงานหัตถกรรมประจำปี2569ซึ่งก็จัดขึ้นที่โรงแรมนิพากาเดนค่ะนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะคะพิธีเปิดกิจกรรมประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปค่ะให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและก็งานหัตถกรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนค่ะโดยการน้อมนำพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญามาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะคะและเพื่อคัดเลือกผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมที่ผ่านหลักเกณฑ์การประกวดเนี่ยให้สามารถนำไปเป็นต้นแบบแก่ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปได้ค่ะทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะยังได้กล่าวค่ะว่าในอดีตเนี่ยผ้าไทยเคยมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่แต่มันก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาจนกระทั่งพระราชวินิจฉัยนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วประเทศนะคะทำให้ปัจจุบันเนี่ยแต่ละจังหวัดก็จะมีลวดลายผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์ของตนเองสุราษฎร์ธานีก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นลายขอค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแหล่งทอผ้าสำคัญอยู่3แห่งนั่นก็คือพื้นที่อำเภอพุนพินอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอวิภาวดีค่ะซึ่งก็ล้วนสืบสานลวดลายดั้งเดิมมาอย่างต่อเนื่องนะคะลวดลายผ้าไทยดั้งเดิมเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และต่อยอดเพื่อพัฒนาต่อไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหรือว่าของใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าของที่ระลึกต่างๆนะคะพร้อมทั้ง ขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะที่ได้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยแล้วก็ส่งเสริมให้ผ้าไทยเนี่ยเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะคะคือผ้าไทยเนี่ยใครๆใส่ก็สวยนะคะใส่ผ้าไทยให้สนุกค่ะคุณผู้ฟังเพราะทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานนะคะก็นิยมสวมใส่ผ้าไทยกันมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าผ้าไทยจะมีลวดลายที่สวยสดงดงามเป็นลายเฉพาะจริงๆนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ดีไซเนอร์มีความล้ำสมัยมากๆที่การนำผ้าไทยเนี่ยมาตัดเย็บแบบร่วมสมัยนะคะแล้วก็สามารถสวมใส่ได้ทุกๆโอกาสเลยค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยกันเยอะๆนะคะในช่วงแรกนะคะก็ฝากข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อช่วงที่2กับอสมทเพื่อชุมชน
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ตามข่าวสารและอยู่เป็นเพื่อนกันอีกครึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงค่ะอีกครึ่งชั่วโมงของเราตรงนี้ก็ยังคงติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเตรียมการต้อนรับมท.4ลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็พบปะเยี่ยมเยือนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนที่โรงเรียนโซเวียตวิทยารัชมังคลาภิเษกนะคะในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเย็นค่ะนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายบรรดาลสถิตรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประชุมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4และคณะค่ะในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและก็พบปะเยี่ยมเยือนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนณโรงเรียนโซเวียตวิทยารัชมังคลาภิเษกที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาโดยในวันดังกล่าวนะคะก็คือวันเสาร์ที่8เนี่ยค่ะจะมีการนำเสนอโครงการสำคัญจำนวน5โครงการด้วยกันต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือโครงการที่ดินเนื่องด้วยประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินสปกที่ทางสปกประกาศให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าฉางอำเภอท่าชนะแล้วก็อำเภอชัยยาบางส่วนค่ะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกินโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทุ่งจออำเภอท่าฉางเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมนันทนาการของชุมชนนะคะแล้วก็เพื่อให้พื้นที่โดยรอบเนี่ยสามารถพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแล้วก็ยังมีโครงการสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคแล้วก็บริโภคอย่างเพียงพอโครงการถนนปรับปรุงลาดยางแอตแลนติกพร้อมขยายผิวจราจรแล้วก็ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสายชายวัดเหลียงนะคะหมู่ที่8หมู่ที่5แล้วก็มีการก่อสร้างถนนลาดยางแอตแลนติกสายนาปรือสะธรรมจักรหมู่ที่5ค่ะเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็โครงการไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวทุ่งจอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทุ่งจอส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแล้วก็เปิดให้เที่ยวได้นานขึ้นนะคะเนี่ยถือว่าเป็นโครงการสำคัญทั้งหมด5โครงการที่ทางสุราษฎร์ธานีจะนำเสนอนะคะต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะมาราชการตรวจเยี่ยมแล้วก็รับฟังปัญหาของพี่น้องในพื้นที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะวันนี้ก็มีภารกิจนะคะมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์เรากลับมาพบกันใหม่นะคะช่วงเวลาที่เหลือฟังเพลงเพราะๆสบายๆกันนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ในรถนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับการทำงานในช่วงพักบ่ายราบรื่นแล้วก็มีความสุขกันทุกคนในช่วงเวลานี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผลชันสูตรทะลุนเบื้องต้นพบหัวใจล้มเหลวสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลชันสูตรร่างของทะลุนโซโล่เบื้องต้นพบระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบความผิดปกติของอวัยวะยกเว้นที่หัวใจซึ่งทางจอร์เจียตรวจไว้ค่อนข้างเยอะและต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยการตรวจเนื้อเยื่อและตรวจทางพันธุกรรมเพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการไหลตายแต่ไม่ทิ้งประเด็นเรื่องของสารพิษซึ่งจะมีการประสานผ่านกระทรวงยุติธรรมไปยังจอร์เจียเพื่อขอข้อมูลการชันสูตรศพและข้อมูลการตรวจสารเคมีต่างๆมาเทียบเคียงกันซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งไทยเมียนมาลงนามทีโออาร์ตั้งคณะทำงานร่วมแก้มลพิษข้ามพรมแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามขอดเขตอำนาจหน้าที่ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างสองประเทศระหว่างดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเนลาเมาเต็งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนายสุชาติกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันติดตามเฝ้าระวังและกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบสำหรับสาระสำคัญของ TOR กำหนดให้จัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาในการติดตามเฝ้าระวังแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านคุณภาพน้ำรวมทั้งกำหนดมาตรการร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดย TOR มีผลบังคับใช้เป็นเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทั้ง2ฝ่ายลงนามอดีตอธิบดีสทเข้าพบตำรวจกองปราบรับทราบ6ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นที่กองบังคับการปราบปรามวันนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทพร้อมทนายความส่วนตัวเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือให้การส่งมอบกับพนักงานสอบสวนมาก่อนแล้วและขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการสอบปากคำโดยพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามให้ข้อมูลว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำในธีรุตพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคดีนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา13คนมารับทราบข้อกล่าวหาแบ่งเป็น11คนคือข้าราชการท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีส่วนอีก2คนคือนายธีรุตและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อหาขณะนี้มีผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว6คนคือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรี4คนนายธีรุตและนายเรืองเดชคงเหลือกลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีอีก7คนที่ประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.ไต่สวนได้ทันทีภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่12สิงหาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อัน ดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะชั่วโมงแรกมาอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยนะคะชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหน

0: เพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเพลงเพื่อชีวิตชั่วโมงนี้สามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมทสุราษฎร์ธานีทักทาย FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันผ่านทางช่องทางไหนบ้างผ่านทาง FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCard Connect รับชมและรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ทักทายผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยค่ะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยที่รับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอชัยยาท่าช้างนะคะกาญจนดิษฐ์ตาขุนคีรีรัตน์นิคมทั่วไปเลยนะคะ FC ของเราเนี่ยคืออยู่ทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์เลยทักทายไปทุกๆคนด้วยค่ะตอนบ่ายแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะคุณผู้ฟังทานข้าวเที่ยงกันแล้วเนาะนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ที่ไหนหรือว่าทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางคอมเมนต์นะคะ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445ค่ะทักทายไปยังคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยวันนี้มีข้อมูลสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็บทเพลงเพราะๆค่ะนำมาฝากกันทั้ง2ชั่วโมงเต็มๆเลยวันนี้พามาพูดคุยกับเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะของนักเดินทางคนหนึ่งนะคะที่เป็นไอดอลของใครหลายๆคนและผู้ติดตามก็คือเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครได้ติดตามเนี่ยเขาเนี่ยออกเดินทางแบบเกือบทั่วโลกเลยนะคะสายหมอกก็ไม่รู้จักเขาโดยตรงแต่คือเห็นคลิปแบบผ่านๆแต่ FC เขาว่าเยอะมากๆนะคะที่เขาได้เดินทางไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นล่าสุดที่มีข่าวออกมานะคะเราก็ติดตามข่าวกันนะคะการเดินทางของคุณฮารุณนะคะเป็นนักเดินทางที่โอ้โห FC เขาเยอะมากคนติดตามเยอะมากนะคะผ่านทาง YouTube เป็นยูทูบเบอร์ที่นำคลิปท่องเที่ยวนะคะทั่วโลกเลยและล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะในประเทศจอร์เจียที่เป็นข่าวตอนนี้แล้วตอนนี้เนี่ยก็คือได้นำร่างเนี่ยมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการชันสูตรกันต่อไปค่ะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเราเสียชีวิตได้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวด้วยจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถคนเก่งคนนึงเลยแหละแล้วก็มีคนรักเยอะมากนะคะคนที่เป็นสายแบบท่องเที่ยวชอบท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนว่าต้องเคยดูคลิปเขานะคะคลิปของฮารุณเนี่ยนะคะก็เคยดูกันมาบ้างแหละนะคะดูกันมาเยอะเลยเพราะเขาพาไปเที่ยวแต่ละที่เที่ยวแบบเรียลจริงๆนะคะเดินทางแบบเรียลลิตี้จริงๆนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยที่ติดตามใน YouTube ของเขาก็คือได้เห็นเลยการเที่ยวต่างๆการเดินทางเดินด้วยเท้าไปยังหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็หลากหลายคนเลยที่ชอบการเที่ยวแบบโทโรนะคะโซโล่ทราเวลเที่ยวคนเดียวนะคะพายกระเป๋าเป้แบ็คแพ็คไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือชอบมากๆแล้วก็พอมองดูคลิปเขาเยอะๆอย่างเงี้ยก็มีแรงบันดาลใจอยากจะไปเที่ยวรอบโลกนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเอาทริคดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวไปเที่ยวคนเดียวนะคะหรือว่าคนที่อยากจะไปเที่ยวในต่างประเทศต่างแดนในประเทศเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วแหละนะคะประเทศไทยของเราใช้ภาษาของเราวัฒนธรรมวิธีแบบไทยเราคุ้นชินอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวคนเดียวในต่างประเทศเนี่ยต้องมีทริคดีๆนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเซฟเก็บไว้เซฟเก็บไว้แล้วก็สามารถแบบนำไปใช้ได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีคุณอุดรด้วยนะคะทักทายจากประเทศลาวคุณหมึกดำสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำสวัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: มาค่ะกลับมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังการเที่ยวคนเดียวต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สบายใจมากนะคะสำหรับเป็นคนหนึ่งที่ชอบไปเที่ยวคนเดียวเหมือนกันแต่คือเที่ยวแค่ในจังหวัดในจังหวัดในประเทศนะคะคือต่างประเทศก็คือยังไม่เคยไปคนเดียวนะคะยังไม่เคยลองไปคนเดียวอะไรเงี้ยแต่พอเที่ยวในประเทศของเราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประเทศไทยเนาะคนไทยอะไรก็ได้คนไทยก็คือน่ารักคนไทยเนี่ยคือไนซ์อยู่แล้วนะคะน่ารักอยู่แล้วแต่พอไปต่างประเทศเราต้องมีข้อมูลนะคะข้อควรรู้บางประเทศมีข้อห้ามข้อห้ามข้อต่างๆที่ควรจะปฏิบัติเคร่งครัดมากๆนะคะในประเทศที่เขาแบบนับถือศาสนาที่เขาเคร่งมากๆเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่รู้เรื่องไปแบบว่านักท่องเที่ยวจ๋าเลยไม่รู้วัฒนธรรมไม่รู้วิธีการปฏิบัติในประเทศของเขาเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเกิดผลเสียต่อการไปเที่ยวคนเดียว ียวได้นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นทริคแบบที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะการเตรียมตัวให้ปลอดภัยไร้กังวลค่ะคุณผู้ฟังเอกสารกับเงินสำคัญค่ะสำคัญมากบางประเทศเนี่ยสามารถใช้บัตรแบบเครดิตได้ใช้เครดิตได้นะคะบางประเทศต้องแลกเงินเปลี่ยนเงินตราเปลี่ยนสกุลเงินนะคะเป็นการเปลี่ยนแบบสกุลเงินในการใช้จ่ายในประเทศของเขาเนี่ยเพื่อให้มันแบบคล่องแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเราด้วยนะคะพวกเอกสารต่างๆค่ะคุณผู้ฟังว่าจะเป็นพาสปอร์ตนะคะวีซ่าต่างๆประกันการเดินทางนะคะหากมีเหตุที่มันฉุกเฉินจริงๆเนี่ยก็ควรจะมีไว้การสำรองข้อมูลค่ะถ่ายรูปพาสปอร์ตไว้นะคะใบจองตั๋วต่างๆเก็บไว้ใน iCloud ค่ะหรือว่าจดเบอร์โทรที่เป็นเบอร์โทรของสถานทูตไทยอันนี้ก็คือเป็นทริคมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเก็บไว้ข้อมูลแบบนี้สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การเงินการเงินสำคัญมากอย่างที่บอกไปบางประเทศสามารถใช้เครดิตการ์ดได้บางประเทศก็คือต้องแลกเงินนะคะเปลี่ยนเป็นสกุลเงินตราของประเทศนั้นๆ นะคะคุณผู้ฟังใช้แบบพวกทราเวลการ์ดแลกเงินสดติดตัวพอประมาณก็ได้นะคะไม่ต้องมีเงินสดเยอะแล้วก็การใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยนะคะคือเราสามารถสำรองไว้หลากหลายวิธีเช่นแลกเงินไปแล้วนะเป็นเงินสดแล้วก็ต้องมีเงินสำรองในบัตรเครดิตด้วยนะคะอันนี้คือเผื่อใช้กรณีฉุกเฉินอะไรเงี้ยเผื่อบัตรมันรูดไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะคะก็สามารถมีเงินสำรองติดตัวไว้ได้ค่ะ2นะคะเรื่องของสุขภาพและของใช้สุขภาพสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวก็ต้องพกยาติดตัวไว้อยู่แล้วนะคะและสำหรับใครที่สบายดีมากๆเลยนะคะแต่ก็ควรจะพกยาประจำตัวยาสามัญไว้ด้วยนะคะเช่นพวกของอาการของการปวดหัวกล้ามเนื้อปวดข้องปวดขาอะไรเงี้ยคือต้องพกไว้เหมือนกันนะคะแต่ข้อห้ามก็คือควรจะเช็คหน่อยนะคะเช็คหน่อยว่ายาชนิดไหนนะคะที่ห้ามนำเข้าในประเทศที่เรากำลังจะเดินทางไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังการสื่อสารนะคะเช่นการใช้ซิมมือถือควรจะเตรียม eSIM ไว้หรือว่าซิมโรมมิ่งนะคะเพื่อให้พร้อมในการใช้งานเพื่อให้ดูแผนที่แล้วก็การติดต่อสื่อสารเนี่ยได้ง่ายขึ้นพกอุปกรณ์ต่างๆนะคะเช่นอุปกรณ์พาสปอร์ตนะคะหรือว่าเป็นพวก power bank adapter อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันควรจะติดตัวไว้เนี่ยก็ควรจะเตรียมไว้นะคะคุณผู้ฟังนะคะเตรียมความพร้อมไว้ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะเรื่องของความปลอดภัยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเราต้องมีความปลอดภัยมากๆไม่อยากให้ทุกคนไปหลงทางไปเจออุบัติเหตุเจอเหตุร้ายอะไรเงี้ยในต่างประเทศเนี่ยนะคะไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนั้นเลยการปกป้องทรัพย์สินของเราสำคัญมากๆค่ะพวกกระเป๋าสตางค์นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยต้องดูแลให้ดีเลยค่ะแล้วก็การรู้เส้นทางนะคะการดูข้อมูลไปก่อนเตรียมเส้นทางนะคะโหลดแผนที่ที่เป็นแบบออฟไลน์ไว้นะคะในมือถือได้เลยการศึกษาเส้นทางก่อนที่จะไปเที่ยวเนี่ยจะได้ไม่แบบงงยืนงงปุ๊บอาจจะเจอมิจฉาชีพอีกโอ้โหหลายเรื่องมากๆนะคะและอีกอย่างนึงที่ทุกคนควรจะมีไว้ในการเดินทางก็คือการมีสติแล้วก็ระวังตัวค่ะคุณผู้ฟังปฏิเสธคนแปลกหน้าเข้าไว้เลยนะคะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเนาะนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้สายหมอเชื่อทุกคนสามารถเตรียมได้นะคะแล้วก็สามารถแบบว่าเช็คความพร้อมให้กับตัวเองได้นะอย่าลืมนะคะการเที่ยวคนเดียวเป็นเรื่องที่สนุกแต่เราก็ต้องปลอดภัยแล้วก็เซฟตัวเองกันด้วยนะจ๊ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนในชั่วโมงนี้ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเต้นหนุ่มๆสาวๆนะคะใครที่รู้สึกว่าริ้วรอยบนใบหน้ามันเยอะมากและอยากมีตัวช่วยวันนี้สายบอกมีตัวช่วยดีๆมาฝากกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนะคะบอกเลยว่าพวกแผลเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจจะกลายเป็นแผลเป็นหนูนหรือว่าเป็นคีลอยได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณค่ะรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นเจลที่ช่วยเรื่องการลดเลือนรอยแผลเป็นค่ะมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันเลยและช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคมีเนื้อเจลที่แห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักค่ะคุณผู้ฟังสามารถทำรีแบคได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีเคิลจำกัดค่ะอย่าลืมนะคะก่อนจะใช้เนี่ยให้อ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะจ๊ะแล้วก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งานกันด้วยถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นแล้วรักษาไม่หายสักทีให้รีแบคดูแลคุณค่ะ

0: ค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังช่างหนุ่มสุดหล่อของเราค่ะเมื่อกี้ขับรถไปนะคะบริเวณสี่แยกบางใหญ่นะคะฝั่งขาเข้ามาจากราชพัฒน์เข้ามาในเมืองนะคะเขามีการทำถนนนะคะทำถนนอยู่เส้นนั้นนะคะก็คือมีรถติดนะคะรถที่เข้ามาในเมืองเนี่ยรถติดเป็นจำนวนมากเลยหลายคันมากๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ขับรถอยู่ในเมืองตอนนี้นะคะถ้าผ่านบริเวณสี่แยกบางใหญ่นะคะฝั่งขาเข้ามาจากมอราชพัฒน์เนี่ยก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะรถติดมากรถติดจราจรอาจจะติดขัดนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

สายเขียวโทรมาหลังไม่เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังพ่อหมีร้องท่าดีเจใช่ไหมสายเขียวถามว่าเคยได้ยินพี่แม่ไม้ไม้เคยเห็นพี่แม่ไม้มั้งไม้พูดภาษาใต้เลยเคยยังถีแม่ไม้หรือเปล่านะคะบอกว่ายังไม่เคยเห็นแต่สายเขียวบอกว่ามันมีระบาดอยู่ในจังหวัดไหนไม่รู้นี่แหละผมเคยดูข่าวเคยเลขข้าวแล้วรู้แต่ว่าเห็นพี่แม่ไม้มาเอาชีวิตได้ปะเนี่ยเอาชีวิตผู้ชายมาเอาชีวิตผู้ชายไปนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนแต่ถ้าความเชื่อเป็นความเชื่อก็คือเคยได้ยินนะคะถ้าเอาแบบผ้าสีแดงหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงๆอ่ะมาไว้หน้าบ้านมาเป็นหุ่นก็ได้เลยก็ได้มาไล่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผีมันจะไม่มายุ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ฟังนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวก็แต่งตัวให้มันฉูดฉาดเข้าไว้แต่งตัวให้มันสีแดงๆเข้าไว้นะคะอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าดีเจเป็นสาวโสดไม่ได้เป็นแม่ไม้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกๆคนเนี่ยเคยเป็นเหมือนกันไหมคะว่าตอนเด็กๆ เราจะรู้สึกว่ามันจะมีจุดด่างดำบนใบหน้าของเราเนี่ยแต่มันเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวนะคะแล้วเราจะคิดว่ามันหายได้นะเราก็ไม่สนใจนะคะมันหายได้แล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลค่ะคุณผู้ฟังคือปล่อยปละละเลยนั่นเองนะคะมันจะมีพวกจุดดำๆฝ้าต่างๆเยอะมากขึ้นบนใบหน้าแต่พอรู้ตัวอีกทีเนี่ยฝ้าเต็มหน้าหมดแล้วค่ะหน้าก็หมองด้วยแต่งหน้ายังไงก็ปกปิดไม่มิดนะคะยิ่งปล่อยไว้เนี่ยฝ้าก็ยิ่งดูแลยากความมั่นใจเนี่ยก็หายไปคุณผู้ฟังแล้วพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยกว่าจะกลับมามันก็ยากกว่าที่คิดอีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยทุกๆคนไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพราะซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้าจากแดดนี้เพื่อคุณผู้ฟังอย่างครบวงจรเลยค่ะเพราะซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3ชนิดในตัวเดียวนั่นก็คือ1ยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ2ผลัดขัดเซลล์ผิวกรอกที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าและ3ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีอัลฟาบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นต่อคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าชายเท้าค่ะแนะนำให้ใช้แบบครบ3สเต็ปไปเลยนะคะจะประกอบไปด้วยสบู่ชายเท้าช่วยเกลี่ยผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและเจลลำไยชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าได้ด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณนะคะคุณผู้ฟังหลากหลายคนฟังสายหมอกมาจนถึงตอนนี้แล้วอยากลองใช้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้ซิต้ามีโปรเซรั่มฝ้าใช้เท้าพิเศษสุดๆค่ะที่ 7-Eleven เท่านั้นปกติราคา1ซองเนี่ยจะอยู่ที่39บาทค่ะคุณผู้ฟังลดเหลือเพียง29บาทค่ะลดไปเลย10บาทต่อ1ซองบอกเลยว่าลดแบบโหดสุดๆนะคะอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยรีบไปลองค่ะรีบไปซื้อตุนกันแบบเยอะๆเลยนะคะราคาพิเศษไม่ได้มีกันบ่อยๆค่ะตุนได้ตุนไว้เลยตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังใครอยากหน้าใสไร้สิวไร้ฝ้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่รู้สึกว่าออกไปข้างนอกแล้วอากาศมันหนักกลับมาในบ้านก็หายใจไม่ออกนะคะอากาศมันไม่ถ่ายเทเลยวันนี้สายหมอกมีคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันนะคะแล้วก็พวกฝุ่นละอองต่างๆกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3จะเบากลางแรงนะคะปรับได้หมดเลยและตัวหน้าจอเนี่ยมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิค่ะที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับทำงานได้เงียบกริบนะคะไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะเป็นกลางวันดึกกลางคืนค่ะชื่อว่าเครื่องนี้ก็เอาอยู่นะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพใครสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะในราคาเพียง1,290 บาทเท่านั้นค่ะและแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศให้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100 บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายพี่ไลเบอร์ตูมด้วยนะจ๊ะรับฟังผ่านทางวิทยุขอบคุณมากมากเลยโอ้โหทักทายมาช่วงท้ายรายการใกล้หมดเวลาแล้วพอดีเลยค่ะ เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วชั่วโมงต่อไปเนี่ยจะพาทุกคนย้อนเวลาไปฟังเพลงเพราะๆกันค่ะพาทุกคนไปคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงกันค่ะ

M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองย่าหลุนเริ่มยิ้มได้บอกหลานไปอยู่บนสวรรค์แล้วบรรยากาศบ้านเกิดของหลุนโซโล่ในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าเกิดจากระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวญาติๆและเพื่อนบ้านต่างมาให้กำลังใจคุณย่าของหลุนพร้อมเตรียมสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาหารน้ำดื่มไว้บริการให้ผู้คนที่มาร่วมแสดงความเสียใจด้านคุณย่าของขลุนมีสีหน้าดีขึ้นเริ่มยิ้มได้ป้านข้าวเหนียวจิ้มแจ่วโชนนักข่าวพร้อมบอกว่าดีใจและขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาให้กำลังใจและช่วยเหลือมาตลอดตอนนี้หลานไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วหลานคงไม่อยากมาเข้าฝันเพราะกลัวย่าเป็นห่วงขณะตอนไม่สบายก็ไม่เคยบอกให้ย่ารับรู้กลัวไม่สบายใจไปด้วยตอนนี้รอรับร่างหลานกลับมาทำบุญที่บ้านเกิดสุภชีเผยยังไม่เสนอไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้ต้องดูอีกยาวรอดูงบประมาณนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกล่าวถึงการพิจารณาโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้กำลังพูดคุยกันอยู่เพราะต้องดูว่าเงินที่เรามีอยู่ในวงเงินที่จำกัดขณะนี้ต้องดูการผ่านงบประมาณในช่วงสุดท้ายว่ามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ซึ่งได้มีการพูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะพยายามช่วยผลักดันซึ่งคงคล้ายกับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งต้องดูมาตรการดังกล่าวส่งผลประโยชน์ไปยังผู้ประกอบการให้ทั่วถึงทั้งรายเล็กรายย่อยไม่ใช่กระตุกอยู่ส่วนเดียวส่วนเรื่องของระบบก็น่าจะมีความพร้อมอยู่แล้วเพราะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนสามารถนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ได้หรือไม่ต้องดูกันอีกยาวเพราะขณะนี้นายสุรศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาต้องดูเรื่องของงบประมาณและในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องดูเรื่องของความสมเหตุสมผลเพราะต้นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ต้องสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงด้วยจุลพันธ์เผยจะปรับ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานไทยเมียนมาใหม่ขยายเวลาเป็น5ปีเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าระบบประกันสังคมทั้งหมดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจ้างแรงงานเป็น MOU ที่เคยลงนามไว้เมื่อปี2559ซึ่งใช้ฉบับเก่ามาโดยตลอดหลังเมียนมามีการเลือกตั้งได้มีกระบวนการเจรจาเพื่อทำMOUฉบับใหม่ซึ่งรัฐบาลไทยดำเนินการละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นส่วนเรื่องสำคัญบางเรื่องเช่นกรอบระยะเวลา MOU ที่เพิ่มระยะเวลาเป็น5ปีให้สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยซึ่งแรงงานที่อยู่นอกภาคการเกษตรสามารถทำสัญญาอยู่ได้ถึง2ปีและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถลงทะเบียนให้ถูกต้องอีกรอบหนึ่งสำหรับแรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและแรงงานที่จะหมดอายุโดยน่าจะเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้แรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ4ล้านคนต้องยอมรับข้อที่จริงว่าแรงงานเหล่านี้เป็นหนึ่งในกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงต้องดูแลเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับกระทรวงแรงงานที่ดูแลคนไทยซึ่งเป็นหลักการสากลและต้องการดึงแรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบสวัสดิการเช่นให้แรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยออกจากงานการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นไปตามหลักสากล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
12: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบ026867222

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีคุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงยังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอีก1ชั่วโมงนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะพาทุกคนย้อนวันๆคิดถึงบทเพลงนะคะบทเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงพาทุกคนเนี่ยย้อนไปในวันๆผ่านบทเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงไหนสามารถแนะนำบทเพลงรอบๆกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีทักทายพี่ไรเบอร์ตูมด้วยนะจ๊ะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้เลยค่ะขอเพลงความในใจนี่โอเคเลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ค่ะแนะนำกันเข้ามาได้เลยหรือว่าตอนนี้ใครกำลังขับขี่รถอยู่ช่องทางไหนกันบ้างรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันกันบ้างนะคะหรือว่า Facebook Fanpage วิทยุก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในช่วงนี้ค่ะ

วิชามานค่ะบทเพลงเพราะๆจากพี่เท่อุเทนนำมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้กลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะมีอะไรมาฝากกันบ้างนอกจากบทเพลงเพราะๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยคุณผู้ฟังทราบไหมคะเวลาตอนกลางคืนตอนกลางคืนตอนดึกๆดื่นๆถ้าเราได้ยินเสียงแบบเสียงดังเป็นสิ่งนั้นที่มันรบกวนเราเวลานอนนะคุณผู้ฟังเราสามารถโทรแจ้งได้นะคะจะบอกเลยโทรแจ้งได้นะถ้าคนที่เป็นสายปาร์ตี้เปิดเพลงเสียงดังปาร์ตี้ดึกๆส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังต้องรู้เลยนะคะใครที่เป็นสายนี้เนี่ยการส่งเสียงรบกวนหรือว่าเสียงดังในยามวิกาลอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายและมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทหากเป็นการกลั่นแกล้งหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้รำคาญใจนะคะหรือว่าสร้างความเดือดร้อนมีเสียงดังเกินไปอาจจะมีโทษปรับเพิ่มได้อีกนะคะหากได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถแจ้งตำรวจได้เลยค่ะที่191หรือว่าสายด่วนกรมควบคุมมลพิษนะคะที่เบอร์โทร1650ได้เลยค่ะนะคะเผื่อใครที่ได้ยินแบบเพื่อนๆปาร์ตี้ดึกๆดื่นๆนะคะโทรแจ้งได้เลยค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกสีด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
2: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย1เลือกให้เหมาะ

0: ีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง
1: 5
0: รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: สาหัสจริงๆค่ะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าเริ่มต้นเดือนเริ่มต้นปีตั้งแต่ต้นปีสาหัสมาแล้วตอนนี้อยู่กลางปีก็ยังสาหัสอีกนะคะอาจจะสาหัสในเรื่องของงานเยอะยุ่งวุ่นวายบ้างอะไรบ้างค่ะคุณผู้ฟังแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะทุกๆคนก็ต้องมีเรื่องในการจัดการในการเคลียร์ปัญหาในแต่ละวันปัญหามีเราแก้ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะจ๊ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: คุณผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกนั้นก็คือสื่อวิทยุค่ะเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร022016512หรือสอบถามที่เบอร์โทร0894990909ค่ะ M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกสารสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกนิคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบSEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. อย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ่ายนี้ได้เวลาของชัวร์ก่อนแชร์กันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะบนสังคมออนไลน์มีการแชร์แนะนำให้ผู้ใช้รถยนต์ว่ารถไฟฟ้าต้องใช้ยางที่ออกแบบมาเฉพาะตรงรุ่นเท่านั้นเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามได้ในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตรโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร์
3: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: เพราะอย่าลืมว่าระบบเบรกของรถ EV เนี่ย1ไม่มีหม้อลมเบรกเป็นไฟฟ้าผสมไฮดรอลิกเพราะการหน่วงต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรื่องกับมอเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วยางของรถ EV รถไฟฟ้าเนี่ยจะมีความพิเศษมากกว่ารถน้ำมันแน่นอน
5: บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ยางที่ออกแบบมาเฉพาะตรงรุ่นเท่านั้นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาแชร์แนะนำว่ารถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ยางที่ออกแบบมาเฉพาะตรงรุ่นเท่านั้นนี่จริงไหมครับ
4: จริงครับควรจะใช้ให้ตรงรุ่นเพราะคุณภาพของยางรถ EV รถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เหมือนของยางรถยนต์ที่ใช้โดยทั่วไป
5: แล้วทำไมรถยนต์ไฟฟ้าถึงต้องใช้ยางที่ออกแบบมาเฉพาะตรงรุ่นล่ะครับ
4: นี่คุณสมบัติของยางรถ EV อย่าลืมว่าจากเดิมที่เป็นเครื่องยนต์ถ้าเทียบกับ EV ในรถยนต์ขนาดเดียวกันนะฮะน้ำหนักของแบตเตอรี่มีตั้งแต่300ถึง500กิโลที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเทียบกับถังน้ำมันที่เราออกไปพูดง่ายว่ารถ EV เนี่ยเอาถังน้ำมันออกแล้วเอาแบตเตอรี่มาแทนรถไฟฟ้าเนี่ยใช้แบตเตอรี่เป็นตัวส่งพลังงานไฟฟ้าไปให้มอเตอร์ซึ่งมีตัวแปลงสัญญาณแปลงเป็นกระแสสลับอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยการใช้งานที่รองรับน้ำหนักไอ้ตัวมอเตอร์ไม่เหมือนเครื่องยนต์มีแรงบิดแรงกระชากสูงมากเมื่อมีแรงบิดแรงกระชากสูงมากคุณสมบัติของยางที่ใส่ตัวเสริมความแข็งแรงเข้าไปเนี่ยจะไม่เหมือนรถน้ำมันนะครับนี่คือหลักคร่าวๆทั่วๆไปที่แตกต่างจากรถน้ำมันเชื้อเพลิง
5: แล้วที่เขาบอกกันว่าถ้ารถ EV เปลี่ยนไปใช้ยางธรรมดาจะทำให้มีเสียงดังจริงไหมครับ
4: จริงครับเพราะว่ารถ EV เนื่องจากแรงกระชากแรงบิดมันสูงอัตราเร่งสูงเนี่ยจะได้ยินเสียงเขาก็เลยใส่แผ่นซับในฟองน้ำ
5: นอกจากนี้ระยะการใช้งานก็อาจจะน้อยกว่าด้วย
4: จริงครับเพราะการสึกหรอครับถ้าเอายางของรถน้ำมันมาใส่ EV เนี่ยเนื่องจากแรงตะกุยหรือแรงเสียดทานเนี่ยหรือแรงกระชากของรถมอเตอร์เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าเพราะดอกยางย่อมสึกเร็วกว่า
5: อีกข้อที่น่าเป็นห่วงคือการยึดเกาะถนนที่ลดลง
4: ในสภาวะที่ถนนเปียกถนนแห้งซึ่งปกติแล้วยางรถ EV เนี่ยมีการออกแบบใช้ออซีซั่นก็มีคือใช้ทุกฤดูได้มีการรีดน้ำก็ต้องทำได้ฉับไวขึ้นดังนั้นการออกแบบดอกยางต่างๆก็มีความแตกต่างกันซึ่งตัวนี้เป็นประเด็นอาจจะเป็นภายนอก
5: และอีกอย่างที่น่ากังวลคือปัญหาของการเบรก
4: อย่าลืมว่าระบบเบรกของรถ EV เนี่ย1ไม่มีหม้อลมเบรกเป็นไฟฟ้าผสมไฮดรอลิกเพราะการหน่วงต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากมอเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วยางของรถ EV รถไฟฟ้าเนี่ยจะมีความพิเศษมากกว่ารถน้ำมันแน่นอน
5: แต่ถ้าต้องการใช้ยางธรรมดาที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ตรงกับ EV อาจารย์ก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมไว้ดังนี้ครับ
4: กรณีที่เราใช้ยางธรรมดาถามว่าผิดไหมคงไม่ผิดเพราะเนื่องจากราคาที่ถูกกว่า2มีหาได้ง่ายกว่าก็ต้องหมั่นตรวจเช็คดอกยางสะพานยางดูการสึกหรอว่าขณะใช้งานเนี่ยไปสักระยะนึงเนี่ยดูว่าดอกยางเนี่ยเป็นยังไงบ้างสึกไหมลมยางที่เราเติมมีผลนะครับสังเกตจากการเบรกเวลาลุยน้ำหรือฝนตกน้ำท่วมฝนตกที่เฉอะแฉะถนนลื่นลองห้ามล้อดูข้างหลังด้วยนะครับรถหลังไม่มีติดตามลองแตะดูว่าประสิทธิภาพการเบรกลดลงไหมสิ่งแรกๆคือต้องดูเรื่องการสึกหรอ
5: ข้อแนะนำที่2
4: เรื่องเสียงถ้าเสียงดังขึ้นได้เรื่อยเนี่ยแสดงว่ายางเราสึกหรอสูงแน่นอนยิ่งสึกแบบเป็นบ้างก็คือกรณีที่ช็อคอัพเราเสียแล้วเราไม่เคยไปเช็คยางเต้นเป็นบ้างเนี่ยก็มีผลก็เคยเจอปัญหาเรื่องยางบวมก็ได้ยินเสียงอันนี้ต้องรีบเปลี่ยนเลยนะครับยางบวมนี่ถือว่าปฏิฆาของเส้นใยเหล็กเริ่มผิดรูปร่างแล้วอันนี้อันตรายครับยางเสียงที่ถูกระเบิดได้ง่ายกว่า
5: แต่การใช้ยางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่า
4: แน่นอนครับการเลือกใช้ยางที่ตรงรุ่นเป็นของ EV โดยแท้จริงตั้งแต่ออกรถมาเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดครับซึ่งเรื่องความปลอดภัย การห้ามล้อการหยุดรถเนี่ยเป็นเรื่องของรองรับน้ำหนักเนี่ยซึ่งสำคัญมากดังนั้นการใช้ยางรถยนต์ที่ถูกต้องกับ EV ถูกต้องตามสเปคตามมาตรฐานเนี่ยย่อมดีกว่าแน่นอน
5: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์แนะนำว่ารถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ยางที่ออกแบบมาเฉพาะตรงรุ่นเท่านั้นนี่เป็นยังไงครับ
4: จริงครับแชร์ต่อได้ครับ
5: ใช้สิ่งของที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่ทนทานยาวนานและปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปด้วยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจต้องเดินหน้าเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เล็งอัดฉีดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเต็มสูบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026โดยนายอนุทินกล่าวว่ามิงกลาบารู้สึกยินดีเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งในวันนี้ไทยและเมียนมาพร้อมก้าวไปสู่บทบาทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศหน้าที่ของรัฐบาลคือทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีสามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมั่นคงมีงานทำมีรายได้และมีความหวังในอนาคตเศรษฐกิจต้องไม่สะดุดธุรกิจต้องเดินหน้าและนั่นคือสิ่งที่มุ่งหวังและทำร่วมกันปัจจุบันเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้มีช่องมีโอกาสและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะเดียวกันการลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งภาคพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวทั้งนี้ตนและประธานาธิบดีเมียนมามีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ได้โดยเร็วศาลสั่งเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่ภายใน60วันคาดเปิดหีบเดือนตุลาคมนี้ศาลอุทธรณ์ภาค4ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงอ่านคำพิพากษาในคดีระหว่างกกต.กับนายวัฒนาช่างเหลาก่อนมีคำสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของกกต.มีน้ำหนักรับฟังได้โดยเฉพาะกรณีการนำเงินจำนวน100บาทไปมอบให้พยาน3รายพร้อมระบุหมายเลขผู้สมัครเนื่องจากผู้จ่ายเงินเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการพูดเล่นหรือหยอกล้อส่วนคำชี้แจงที่อ้างว่าเป็นเงินค่าปูลูกปลาค่าผ้าอ้อมหรือค่าเกี่ยวหญ้าให้วัวศาลเห็นว่าขัดกับข้อที่จริงจึงไม่รับฟังพร้อมระบุว่าพฤติการดังกล่าวทำให้การเลือกตั้งสอประเด็นทางทุจริตขาดความโปร่งใสและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและประชาชนในพื้นที่ภายหลังรับฟังคำพิพากษานายวัฒนาช่างเหลาพร้อมทีมงานและทนายความได้เดินทางออกจากศาลทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้านนายวัชระศรีสารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าคำพิพากษามีผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งทันทีโดยปลัดอบจ.ขอนแก่นจะเข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนพร้อมรายงานผลคำพิพากษาไปยังสำนักงานกกต.ส่วนกลางเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับจากวันที่ตำแหน่งว่างตามคำพิพากษาของศาลคาดว่าจะกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม2569นี้ศาลออกหมายจับ2คนร้ายชาวลาวที่ร่วมกันชิงทองในอำเภอเชียงของพบขณะนี้หลบหนีไปที่เมืองหลวงน้ำทาประเทศลาวห่างจากชายแดนไทยลึกเข้าไปถึง200กิโลเมตรพลตำรวจโทกฤตทาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยความคืบหน้าคดี2คนร้ายชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพในห้างโลตัสเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาได้สร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือน้ำหนักรวม184บาทเป็นเงินกว่า13ล้านบาทขณะนี้ศาลจังหวัดเทิงจังหวัดเชียงรายออกหมายจับ2คนร้ายคือนายคำทิศกับนายสมชายชาวลาวอยู่ที่แขวงบ่อแก้วในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปให้พ้นการจับกุมโดยคนร้ายมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแนวทางการสืบสวนพบว่านายคำทิศเข้ามาทางด่านถูกต้องตามปกติแต่นายสมชายขับเรือข้ามแม่น้ำโขงมาจอดไว้จากนั้นไปลงมือชิงทรัพย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจุดเกิดเหตุมายังจุดที่ลงเรือระยะทางแค่2กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีและโรงเรือที่เตรียมไว้ขับข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาวและพบว่าขณะนี้ทั้งสองคนใช้รถแคมรี่สีดำขับไปยังเมืองหลวงน้ำทาห่างจากชายแดนไทยลึกเข้าไปถึง200กิโลเมตรและได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามจับกุมทั้งนี้ยอมรับเป็นเรื่องยากในการที่จะติดตามทองคืนมาได้ครบทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะฟรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฟรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
10: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมwww.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
3: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529

0: รักรถเปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านอุ่มออโต้

0: สี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097-951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
3: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.สมุยทีมทีวี

่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิท

ไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

ข่าวต่างๆฝากเสียงนะครับกับดีเจนะครับเมื่อกี้นะครับน่าจะได้ฝากกับดีเจคนสวยน้องสายหมอกแล้วอัฟเตอร์นูนซองเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้ฝากนะครับเวลานี้นะครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกานะครับผมดีเจหนูสมุยทีมนะฝากได้เลยเนาะกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับเอาละครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับผมดีเจหนูนะครับมานั่งอยู่ที่สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งรออากาศอยู่ที่นะครับบริเวณหน้าถนนขุนทะเลเนาะตรงนี้แล้วก็ใกล้ๆกับคุณเขาท่าเพชรพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่อำเภออะไรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ฟังอยู่ตรงไหนผมสวัสดีไปถึงทุก

เทคนิคนะมาควบคุมเสียงมาส่งเสียงให้พี่ๆเพื่อนๆทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงเกาะสมุยด้วยนะครับเกาะสมุยนะครับฝั่งหน้าทอนฝั่งหน้าเมืองฝั่งลิปปน้อยฝั่งนี้นะครับก็ฟังได้ 102.5 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแต่ว่าถ้าฟังนะถ้าฟังเฉวงนะฝั่งเฉวงฝั่งแถวๆละไมนะครับก็ฟัง 102.5 เมก 102.0 อสมทไม่ได้นะครับแต่ว่าฟัง 104.5 ได้เลยนะครับอสมทนครศรีธรรมราชนะครับก็ฝากไปถึงนะครับฝากไปถึงพี่ๆนะครับที่เป็นช่างเทคนิคที่เป็นดีเจอยู่ที่คลื่นอสมทนครศรีธรรมราชด้วยนะครับไม่ว่าพี่น้องผักบุ้งนะครับน้องน้องช้างนะประจอยนะแล้วก็แต่ไม่เป็นไรนะฟังเฉวงนะก็ฟังพี่ๆน้องๆเข้าไปนะป้าๆเข้าไปแต่ถ้ามาอยู่ฝั่งหน้าทอนฝั่งนี้ลิปน้อยลิปใหญ่หรือว่ามาแต่แถวขนอมนะดอนสักนะรวมไปถึงทุกอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์นี้มาฟังน้องใบกะเพรานะครับน้องสายหมอกนะพี่ตู้นะครับแล้วน้องเดียและอย่าลืมนะครับ4โมงกว่าๆดีเจหนูนะครับส่วนวันศุกร์นะครับวันศุกร์พลาดไม่ได้นะครับสำหรับนะสำหรับรายการไอทีใกล้ตัวนะครับน้องแคนนอนพันธดลน้องเขาเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตรงนี้เองนะครับขับรถพรวดเดียวนะครับไม่ขับรถดังพรูดนะนะครับน้องก็คงไม่ขับรถดังพรุดเหมือนกับน้องเดียวหรอกนะครับแต่ว่าขับรถพรวดเดียวมาที่ อสมทได้เลยนะครับอาทิตย์นี้เสาร์นี้ศุกร์นี้ไม่ทราบว่าทางอาจารย์วัชระเป็นผู้ที่สมรุนรายการของผมหลักนะอาจารย์วัชระบอกว่านะจัดที่นี้แหละคนที่สุราษฎร์เขาฟังเยอะแต่ฟัง

จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอาจารย์เพราะว่าถ้าฟังจริงโทรมานะ0979514529 0979514529นะครับนั่นก็คือเบอร์ที่แจ้งบอกว่าฟังรายการของดีเจหนูนะครับแล้วอย่าลืมรักพี่ไข่หนูด้วยนะเอาละครับเพลงนี้นะครับน้องบิวกัลยาณีนะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวสุราษฎร์บ้านเรานี่แหละเขาบอกว่ารัก

0979-451-4529 0979-451-4529นะครับโดยเฉพาะพี่จรูนนะพี่ดอกย่านะครับน้องสาวจากนะครับจากบ้านซ่องนะครับหรือว่าจากเวียงสะนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องแพรวนะครับที่อยู่คลองโสดท่าชนะด้วยนะครับ

ดำบัวแก้วนะครับสวัสดีครับอยู่ขุนทะเลซอย9นะครับไม่ทราบว่า102ฟังชัดไหม นะครับพี่หมึกดำบอกว่าน้องหนูเอ้ยจะไม่ชัดได้ไงเขาเรียกว่าอยู่หัวกระไดอะนะครับฉะนั้นก็ขอบคุณคุณพี่หมึกดำนะครับอยากฟังเพลงอะไรนะครับโทรมาได้เลยนะครับแต่ว่าพี่ก็อยู่ใน Facebook นะครับเขาบอกว่า Facebook เป็นไงบ้างนะครับของสมุยทีมแต่ว่าของ Mcord นะ Mcord Network ใช่ไหม เสียงชัดกว่านี้นะครับหรือว่าเขาเรียกบ้านฟ้านะครับบ้านฟ้าบางทีนะเราพูดไปแล้วก็เสียงมันก็จะหายนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เจอลิขสิทธิ์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าบ้านฟ้ากับบ้านแดงเนี่ยเขาใจดี นะครับเพราะว่าถ้าลงไปในบ้านแดงนะครับแต่เราเปิดเพลงของเราเปิดเพลงบ้านแดงแต่เปิดในบ้านฟ้านะครับบ้านฟ้าเขาก็ปิดเสียงเสียนะแต่ถ้าเราฟังทางวิทยุนะครับไม่ว่าคลื่น 101.25 เมกะเฮิรตซ์ที่น้องแซมคนน่ารักส่งสัญญาณไปที่เกาะสมุยนะครับเมื่อวานก็น้องหนุ่มคนหล่อนะครับโอ้ที่คลื่นของเราเนี่ยทั้งสวยทั้งน่ารักทุกคนแล้วพี่หมึกดำแวะมาเลยนะอยู่ซอยไหนล่ะซอยบ้านดอยพ่อขุนทะเลนะซอยอะไรล่ะตรงนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้เห็นแต่ชื่อซอยนะไม่รู้ว่าซอย9ซอย7ซอย5นะแต่ว่าซอยขุนทะเลเนี่ยมันมีซอยย่อยนะก็อย่าลืมนะถ้ามาเยี่ยมที่สถานีก็อย่าลืมนะเป็นกติกานะถ้าใครมาเยี่ยมผมที่สถานีนะ1ต้องลังสาด1กิโลทุเรียน1ลูกเงาะนาสาร เอาอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าหลายคนเพราะน้อง

น้องกะเพราเนี่ยเขากินเยอะเออนะวันนั้นนะผมไปนะโอ้โหมีแฟนคลับของเขามาจากมาจากบ้านนาสารมาสัมภาษณ์ด้วยอะไรไม่รู้อ่ะเอาเงาะมาเป็นแข่งเลยนะมาโอ้โหน้องกะเพรานั่งกินจนน้องสายหมอบอกว่าอย่าหมดนะเดี๋ยวจัดรายการอยู่เดี๋ยวไปกินด้วยเออไปนั่งกินอยู่นะก็ขอบคุณมากนะครับสถานีของเรานะเป็นน่ารักทุกคนนะครับโดยเฉพาะผอ.ของเรานะครับผอ.กี้นี่น่ารักที่สุดเลยนะครับเขาเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็อนุญาตนะครับให้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็วันศุกร์อนุญาตให้น้องแคนนอนด้วยนะครับก็อย่าลืมนะเมื่อกี้รักพี่ไข่หนูไปแล้วนะอีกเพลงนึงนะครับเพลงนี้นะครับมอบให้กับพี่กับพี่หมึกดำก็แล้วกันเนาะนะพี่หมึกดำฟังอยู่ทาง Facebook สัญญาณเป็นไงบ้างแล้วก็พี่พุทธมิตรหมุนไปที่วิทยุเป็นยังไงบ้างเพราะวันนี้พวกเราทุกคนที่ฟังอยู่นะครับที่อยู่ในคลื่น102ทุกคนเราเป็นบุพเพสันนิวาสกันนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณนะครับผู้ที่ให้กำลังใจผมไม่ว่าสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีบริษัทมูลทองคำร้านโอมออโต้ไทยบริษัทเอ็มโรเอเชียโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับนั่นก็คือผู้ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนรายการ

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896642354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: กับนั้นก็คือบริษัทมูลทองคำนะครับนายหัวเด่นบอกว่าถ้าไปสมุยนะหรือว่าถ้าใครอยู่สมุยญาติพี่น้องอยู่สมุยหรือว่าที่สมุยฟังอยู่ทางคลื่น 101.25 นะครับถ้าส้วมเต็มเพราะว่าน้องเด่นเขาว่าอย่างนี้นะเพราะว่าเนี่ยพี่หนูผมเปิดบริษัทเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลเนี่ยนะผมต้องการจะช่วยเหลือสังคมเกาะสมุยช่วยเหลือเทศบาลเพราะบางคนโทรไปที่เทศบาลนะไม่ว่าอบตอบตหรือที่ไหนแหละโทรไปบอกว่าส้วมเต็มมาดูดส้วมหน่อยนะครับอย่าตั้งในตัวเมืองสุราษฎร์นะแต่ถ้าแถวๆคลองโสดบ้านน้องแพรวไม่เป็นไรหรอกไม่เต็มหรอกตรงนั้นนะนะแต่ว่าอย่าไปปล่อยข้างต้นไม้ก็แล้วกันเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวยิงกระต่ายยิงกระตายนะครับก็ขอบคุณน้องแพรวนะน้องแพรวที่ขอเพลงมานะครับบอกว่าวันนี้พี่หนูโอ้ยเนี่ยเมื่อเช้าเรียนหนังสือง่วงมากๆเลยตื่นมาขับรถพ่อมารับแหละนี่ยังง่วงอยู่เลยเนี่ยเปิดเพลงพี่หนูขอเพลงมันๆหน่อยได้ไหมวันเนี้ยนะเอาเพลงมันๆไม่มีนะมีแต่เพลงมันแก้วเอายังไงเพลงมันๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้แต่ว่าถ้ามีเพลงไอ้นั่นนะขอใจแลกเบอร์โทรหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวจัดให้สำหรับน้องแพรวคนโสดไอ้น้องแพรวไม่ใช่คลองโสดแล้วก็คนโสดด้วยเพราะน้องแพรวเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนละแมวิทยานะก็น่ารักมากนะตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนก็แล้วกันนะเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องตั้งเรียนตั้งใจเรียนขออย่างเดียวนะทำการบ้านที่ครูสั่งก็จบแล้วนะครับพอเข้ามหาลัยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าวิชาที่เราเรียนมาบางทีไม่ได้ใช้เลยอย่างน้องแคนนอนบอกว่าเนี่ยพ่อเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยวิชาที่เรียนมาเขาเรียนสายวิทย์นะฟิสิกส์เคมีนะที่ได้4 เต็มมาไม่ได้เลยบอกเดี๋ยวค่อยไปเรียนวิศวะก็แล้วกันลูกแต่ตอนนี้ก็เอาอนิเทศศาสตร์ได้จบก่อนนะแล้วก็ไปตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เขาได้SRU ใช่ไหมนะครับ SRU นะฮะสุราษฎร์ธานีอะไรไม่รู้ละโอเคนะครับก็ลองดูนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะ 102.0 นะที่ให้โอกาสผมกับน้องแคนนอนนะครับมานั่งพูดคุยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะน้องแคนนอนก็จะได้เอาเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยนะครับขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้ก็ขอบคุณบริษัทมูลทองคำแล้วมาถึงร้านโอมออโต้ไทยด้วยนะครับทั้ง4สาขาบนเกาะสมุยแล้วก็4สาขานอกเกาะสมุยด้วยโดยเฉพาะที่นอกเกาะสมุยเนี่ยที่ท่านฟังอยู่ทางคลื่น102ของเราเนี่ยอสมทสุราษฎร์นี่แหละกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนพระราม2การดิษฐ์ได้ฟังนะเพราะการดิษฐ์เนี่ยน้องอะไรนะที่อยู่การดิษฐ์วันนั้นผมแวะเข้าไปนะไปไม่ได้ไปเปลี่ยนยางหรอกแวะไปกินน้ำน้องตาลกับน้องพีทนะน้องตาลน้องพีทน้องเบียร์อุ้ยนี่หรือพี่หนูเนี่ยโอ้ยขอเพลงมาวันนั้นถูกใจจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้ขอเพลงเด็กปั๊มหน่อยบอกได้แต่ตอนนี้เอาเบิร์ดเอาเพลงนี้ก่อนดีกว่านะครับเอาละครับบายบายนะครับใครง่วงยกมือนะถ้าไม่ง่วงก็ไม่เป็นไรอ่ะน้องแพรวตื่นเอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมวันนี้เราสนุกสนานกันเนาะ

นะครับที่อยู่เวียงสาบอกว่าเดี๋ยวแลกด้วยนะพี่หนูแต่ว่าเดี๋ยวขอเพลงเด็กปั๊มต่อได้ไหมนะครับได้เอาละครับวันนี้นะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์

นุกกันไปนะครับกับรายการลูกทุ่งสมุยดีนะครับช่วงบ่ายๆอย่างนี้ที่ต่อมาจากนะครับอัพสนุซองนะครับอ่ะยังสนุกต่อกันนะครับก็ขอบคุณน้องสาวนะครับที่อยู่นะครับที่อยู่ที่อะไรนะบ้านช่องเวียงสะนะมันจะพระแสงนะอ่ะโอเคเด็กปั๊มนะครับบอกคุณพ่อด้วยนะครับน้องนะครับน้องแพรวแวะปั๊มแวะปั๊ม

้องต่ายมาคอนเสิร์ตที่สุราษฎร์ที่สมุยเนี่ยมาเจอดีเจหนูตลอดเลยนะครับบอกว่านะครับถ้าใครขอเพลงต่ายนะพี่หนูอย่าลืมเปิดเพลงนะครับว่าเหตุผลที่ทนเก็บด้วยนะครับขอบคุณคุณพี่จรูนนะครับขอบคุณพี่จรูนบอกว่าโอ้ยนอนอยู่ดีๆพี่หนูเพลงมันๆ นะอย่าลืมนะเดี๋ยวขอด้วยเตางอยเตางอย นะครับได้เลยแต่นี้น้องแซมน้องแซมบอกว่าอุ้ยพี่หนู

0: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
2: ครับก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าฟังทางคลื่น102นะครับทาง FM หรือว่าทาง Facebook นะครับหรือว่าทางออนไลน์นะครับ www.sumiteam.tv หรือว่า mcot นะครับconnect นะได้หมดเลยนะครับแล้วสัญญาณเป็นไงบ้างเสียงเป็นไงบ้างนะครับฝากโทรมานะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นรายการใหม่นะครับผมอยากจะรู้ว่าที่ผมจัดรายการเนี่ยเป็นยังไงบ้างสนุกสนานไหมหรือว่าน่าเบื่อหรือยังไงก็ฝากมาเลยนะครับผมในฐานะนักจัดรายการนะก็ต้องการที่จะให้กำลังขอกำลังใจจากพวกพี่ๆเพื่อนๆนี่แหละไม่ว่าน้องน้องเอนะครับที่อยู่ที่พระแสงน้องเฟิร์นนะครับที่อยู่ที่ตรงนั้นเขาเรียกว่า

อะไรนะไร่ภูวตินนะครับแล้วก็น้องแววอยู่ที่อยู่ที่อะไรนะวิภาวดีโอ้ยผมจำไม่ค่อยได้นะต้องถามน้องน้องกะเพราแล้วแหละน้องกะเพราเนี่ยเขารู้เขาไปเที่ยวหมดเลยนะครับแล้วก็ไปถึงโน้นขุนทะเลขุนไอ้ตาขุนนะครับบอกว่าพี่หนูอุ้ยมาดูสิเดี๋ยวเราจะไปที่กุ้ยหลายเมืองจีนนะที่เมืองจีนกันใช่ไหมนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรนะที่จะให้พวกผมไปร่วมกิจกรรมโทรมาได้เลยนะครับโทรมาหาพอออกี้นะครับแล้วพอออกี้ก็บอกว่าอ้าวดิเจหนูไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นอ้าวน้องสายหมอกเอาน้องนี้เอาลุงตู้ไปนะครับเอาตาตู้ไปนะครับแล้วก็ถ้าสาวๆเนี่ยเขาต้องนะต่อจากผมเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากคือน้องเดียเนาะน้องเดียเป็นนักจัดรายการที่ถ้าเทียบที่สุราษฎร์ธานีเราก็เนี่ย No.1 นะ นะครับเอาอย่างนั้นนะพี่หนูเดี๋ยวยอนะเดี๋ยวพี่เดียเขานั่นเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน้องเขาทั้งหล่อทั้งเสียงเพราะแล้วก็เปิดเพลงสนุกด้วยนะครับโอเคยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับอย่าลืมนะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยลืมทำไมอ่ะพี่หนูทำไมไม่ลืมล่ะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเนี่ยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เมืองตรังเนี่ยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเนี่ยทางคุณหมออ้อยนะเจ้าของนะคุณหมออ้อยก็บอกว่าพี่หนูดิเจหนูฉันเปิดมาเพื่อที่จะช่วยดูแลสังคมดูแลชุมชนนะไม่ว่าชุมชนเมืองตรังซึ่งเปิดมาหลายปีแล้วชุมชนอ่าวนางแล้วก็โดยเฉพาะชุมชนที่เกาะสมุยนะหมออ้อยหมอเนี่ยจะไปช่วยดูแลนักท่องเที่ยวบนเกาะสมุยเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยบนเกาะสมุยเนี่ยเขาก็มาเขาไม่สบายได้เขามีประกันสังคมหมดเลยผมไปดูนะวันนั้นผมไปดูโหยห้องเนี่ยผมยังบอกพออเลยนะพออชื่ออะไรไม่รู้แล้วนะพออเนี่ยถ้าสมมุติว่าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยนะถ้าสมมติว่าผมมาผมไม่มีห้องนอนที่โรงแรมเนี่ยผมมานอนโรงพยาบาลได้ไหมโอ้ยบอกว่าห้องเหมือนกับโรงแรม5ดาวเลยสุดยอดมากเลยนะครับก็แกบอกได้มานอนที่นี้ดีนะราคาก็พอกันแหละกับโรงแรม4ดาว5ดาวแต่ที่นี้ดีตรงไหนไหมดึกๆมีสาวสวยมาฉีดยานะครับมาสาวสวยมาเขาเรียกว่ามาให้กำลังใจเนาะโอเคนะครับไม่ว่ากันตรงนั้นแต่ตอนนี้นะพี่จรูนบอกว่าโอ๊ยไม่ยอมหรอกไม่ยอมน้องแพรวหรอกน้องแพรวฟังเพลงมันๆน้องสาวขอผมขอด้วยนะพี่หนูขออะไรล่ะขออะไรล่ะพี่สาวๆก็ขอเพลงมันๆแล้วพี่ขอเพลงอะไรล่ะเอาเพลงนี้ก็แล้วกันนะเอาเลขข้างบนไปซื้อหวยก็แล้วกันแต่ตัวนี้นะเป็นมงคลนะครับคือเต่างอยนะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับ 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับเจอผมนะครับวันศุกร์เจอน้องแคนนอนนะครับกับรายการไอทีใกล้ตัวนะครับทุกวันนี้นะฮะถ้ามีอะไรโทรมา0979514529

0: งแล้วนะครับเรายังอยู่กับเพลงสนุกๆ นะครับขอบคุณน้องแพรวนะครับที่ขอเพลงขอเบอร์โทรไอ้ขออะไรนะขอใจแลกเบอร์โทร นะครับได้เลยนะครับ0979514529นะครับแต่ถ้า077นะครับถ้า077นะครับก็ต้องโทรหาน้องหาน้องแซมคนน่ารักก็แล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้ยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมนะครับ
1: ข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
2: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะก๋วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: ครับก็ผมให้โอกาสนะทางบริษัททางโรงงานนะครับคุณณัฐาบอกว่าดิจิหนูถ้าแฟนคลับหรือว่าใครที่ได้ฟังสปอตนี้แล้วนะครับก็ถ้าต้องการที่จะมาเป็นสมาชิกแล้วก็เอากาแฟนะจากโรงงานไปขายเพราะกาแฟสุขภาพเพชรสยามเนี่ยมันเป็นกาแฟที่ทุกคนต้องดื่มตอนเช้าๆแต่ถ้าคนเป็นโรคเบาหวานคนเป็นโรคหัวใจคนโรคเป็นโรคไตโรคอะไรต่างๆพวกเนี้ยถ้าไม่ดื่มกาแฟของพวกนี้ที่มีผสม อะไรต่างๆต่างที่สปอร์ตเขาว่าไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับร่างกายนะครับฉะนั้นนะถ้าใครต้องการพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านใกล้บ้านเขาดื่มกาแฟอยู่แล้วบอกว่านี่มาดื่มกาแฟนี้เลยดีกว่าพี่ขายวันละซองไอ้วันละกล่องวันละกล่องพี่ก็ได้กำไรเดือนไอ้วันหนึ่งก็200-300บาทแล้วถ้าขายสักวันละ5กล่องเนี่ยนะก็ได้เป็นพันฉะนั้นนะผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเอาโอกาสตรงนี้นะไปเพราะว่าโอกาสตรงนี้ทางโรงงานเขาให้โอกาสนะครับคุณขายได้เลยนะครับเพราะว่ามีในนะครับเพราะว่าอันนี้กาแฟสุขภาพเนี่ยมีทั้งอย.นะอย.ก็101001525041เห็นไหมใช่ไหมแล้วก็มีตราหารานด้วยนะครับตราหารานด้วยแล้วก็มีวันหมดอายุอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้ามาที่สมุยนะถ้ามาสมุยนะเดี๋ยวก็มาล้างรถที่สมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิตก็แล้วกันเนาะถ้าไปสมุยนะแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านดอนเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเนี่ยสมุยทีมเนี่ยเขาจะไปเปิดคาแคร์เขาเรียกออโตเมติกอยู่ด้วยอยู่แถวๆทางออกเลยเขาถ้าเพชรไปหน่อยหนึ่งนะตรงนั้นนะมีปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาจะไปขอเช่าแล้วก็เอา

เอาเครื่องอัตโนมัตินะที่รถวิ่งเข้าไป10นาทีเสร็จ10นาทีเสร็จนะล้างสีตรงนั้นแหละครับถ้าใครสนใจก็มาร่วมทุนกันได้นะ เดี๋ยวไปชวนผอ.กี้กันแล้วกันนะผอ.บอกโอ้ไม่เอาเราพี่หนูผมเป็นผอ.เนี่ยอย่าไปทำนู้นอ้าวเราไม่ต้องไปเฝ้านี่ทำงานไปแล้วเดี๋ยวพี่หนูโฆษณาให้แต่ว่าถึงอย่างไรนะวันนี้ผมมองรายการแล้วนะครับน้องแซมบอกว่าพี่หนูเฉพาะคนโสดนะเพราะว่าเนี่ยน้องในฐานีบอกพี่หนูบอกว่าพี่หนูขอเพลงมันๆอีกสักเพลงเหมือนกันนะแต่ว่าเฉพาะคนโสดนะครับคนไม่โสดห้ามฟังกันแล้วกันนะเอาละครับวันนี้นะครับผมดีเจหนูต้องขอขอบคุณนะครับนะทุกๆคนนะครับที่ฟังรายการของผมแล้วก็เพลงนี้ขอสงวนเฉพาะคนโสด

0: คนหล่อน้องแซมคนน่ารักนะครับช่างเทคนิคแล้วก็ขอบคุณน้องดีเจในคลื่นทุกๆคนนะครับที่ให้ความ อบอุ่นนะครับไม่ว่าพี่ตู้น้องกะเพราน้องสายหมอกแล้วก็ดีเจเดียดีเจเดียนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโดยเฉพาะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่โทรมา0979514529วันนี้นะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับขอบคุณไปทางสถานีวิทยุ FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับขออแดงน้องแสนดีด้วยนะครับที่รับสัญญาณจากอสมทของเรานะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกับผมใหม่ในวันจันทร์นะฮะกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมวันนี้นะฮะพรุ่งนี้พบกับดีเจแคนนอนสมุยทีมนะครับวันนี้ผมขอทุกคนโชคดีผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศิริศักดิ์แถลงสรุปผลบินออนไลน์ย้ำเป้าหมายไทยอยากเห็นสันติภาพในเมียนมาหวังผู้แทนพิเศษอาเซียนพบองซานซูจีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภาพรวมการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการว่าการเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีเมียนมาภายหลังได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและเป็นการเยือนในระดับประธานาธิบดีครั้งแรกในรอบ8ปีตนคิดว่าการเยือนมีความสำคัญเพราะไทยและเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันถึง 2,400 กิโลเมตรมีความเชื่อมโยงทั้งด้านมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและระดับประชาชนรวมทั้งยังเป็นการเดินทางเยือนในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเมียนมาที่กำลังก้าวไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพาประเทศสู่ความก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเมียนมาในระดับทวิภาคีมีประเด็นต่างๆจะต้องพูดคุยกับเมียนมาทุกวันทางด้านความมั่นคงทางชายแดนที่จะต้องมีการร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ยาเสพติดและมลพิษในแม่น้ำและไทยยังให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการค้าขายชายแดนบริเวณด่านแม่สอดและเมียวดีส่วนเรื่องการเชื่อมโยงเมียนมาสู่ภูมิภาคนั้นไทยได้เน้นย้ำเรื่องการพาเมียนมากลับสู่อาเซียนไทยอยากเห็นเมียนมามีสันติภาพและเสถียรภาพประชาชนมีความสุขรวมถึงประเด็นนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาที่อาเซียนให้ความสำคัญและประเทศไทยให้ความสำคัญด้วยโฆษกทบ

0: ้ำชายแดนไทยกัมพูชาอย่างปกติเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะยื่นเรื่องไปที่องค์การสหประชาชาติให้รับรองบันทึกความเข้าใจ 2,543 และแผนที่1ต่อ 200,000 ว่าขณะนี้ในพื้นที่บริเวณชายแดนยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมงานหลักคือการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพียงแต่ไม่ได้การมีการใช้อาวุธสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารบกเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเสริมที่มั่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงหากเกิดสถานการณ์กำลังพลก็ต้องมีเครื่องป้องกันในระดับหนึ่งรวมถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบางพื้นที่และดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลโดยทุกภารกิจให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้อย่างสูงสุดโดยทางหน่วยยังคงเคร่งครัดและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดสำหรับภาพรวมโดยทั่วไปหากเป็นเรื่องของฝั่งกัมพูชาจะเน้นหนักในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร2ในสนามรบที่สำคัญคือการใช้กำลังทหารและข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศซึ่งตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงหน่วยปฏิบัติของกองทัพบกจะตอบโต้ทุกประเด็นอยู่แล้วทางนี้ไม่กังวลฝ่ายกัมพูชาอาจสร้างสถานการณ์ยั่วยุขึ้นมาเพราะไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายอยู่แล้วฝ่ายกัมพูชาเดินสนามการสื่อสารมาโดยตลอดล่าสุดก็ผ่านผู้แทนพิเศษของ UN ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบกก็ตอบโต้การใช้สนามของการสื่อสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศถือว่าไม่กังวลเพราะเตรียมการรับมือไว้อยู่แล้วโทนบังแคฝืนยิ้มหลังถูกคุมตัวเข้าบชก.จะตัวลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยิ่งถูกตรวจสอบยิ่งสง่างามยืนยันไม่ได้หนีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ได้พาในโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคเซียนพระชื่อดังนำค้น2จุดคือบ้านพักของในโทนบางแคที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอีกที่คือบริษัทพลักเครื่องของในโทนบางแคซึ่งตั้งอยู่ภายในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีต่อมาโทนบังแคถูกเจ้าหน้าที่กองกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจควบคุมตัวเข้ามาสอบปากคำโดยโทนบังแคสวมเฝือกที่แขนซ้ายและพยายามฝืนยิ้มตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยบอกว่ายิ่งถูกตรวจสอบก็ยิ่งสง่างามยินดีเข้าสู่กระบวนการและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมยืนยันว่าไม่เคยหนีทางนี้คาดว่าพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำในโทนตลอดทั้งคืนนี้ก่อนจะพาไปคุมตัวไว้ที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาณอาคารศูนย์รับแจ้งความก่อนจะพาตัวไปฝากขังศาลอาญาวันพรุ่งนี้ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนี

0: พันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เดียคุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D หากคุณกำลังเหงา

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกทาง
1: ว้าวทาง
0: มิวสิกทางเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตุลาคม2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
6: ครับก็วันนี้ส่วนใหญ่ประเด็นก็จะเป็นเรื่องของการตามต่อครับพี่ไพศาลฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องขลุนโซโล่ซึ่งศพของน้องร่างของน้องเดินทางมาถึงไทยเราเมื่อเช้าตีห้านะครับแล้วก็ทางญาติส่งเข้าส

0: สถาบันนิติเวชวิทยาของกระทรวงยุติธรรมนะครับ
1: อยู่ที่ปทุมอยู่ที่ปทุมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็2ชั่วโมงในการผ่าชันสูตรแต่คุณหมอบอกว่าโอ้โหผ่ารอบ2เนี่ยแล้วก็สภาพร่างของน้องเปลี่ยนสภาพไปแล้วฮะค่อนข้างยากแต่ก็ได้บทสรุปออกมาแล้วเบื้องต้นครับพี่ไพศาลครับ
1: เห็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็แถลง
0: ครับ
1: ก็พบว่าทั้งหมดในร่างกายก็เป็นปกตินะ
0: ครับ
1: ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรืออะไรต่างๆแต่ว่าก็ยืนยันออกมาแล้วว่าการเสียชีวิตนั้นเนี่ยเกิดจากระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
0: ครับ
1: นะหัวใจกับระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ว่าทำไมหัวใจและระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนี่ยอันเนี้ยจะต้องมีการชันสูตรลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง
0: ผลเลือดฮะต้องลึกลงไปถึงการเอาผลเลือดไปตรวจในห้องแลบอีกรอบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะขอประสานก่อนทางจอเจที่เขาตรวจไปแล้วเนี่ยผลสรุปของคุณได้อะไรมาออกมาบ้างอ่ะประมาณนี้ครับ
1: แล้วก็เขาเก็บชิ้นส่วนอะไรบางส่วนไปด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: เห็นว่าหลอดเลือดที่อยู่ตรงบริเวณหัวใจเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ทางจอเจียเนี่ยเขาเก็บไอ้ชิ้นส่วนเหล่านี้เอาไว้เป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลตรวจทางด้านนั้นครับแต่เขาก็คงจะเพ่งเล็งมาแล้วที่เขาต้องตรวจพวกเส้นเลือดอ่ะ
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆเขาก็ไม่แน่ใจว่าเกิดภาวะที่เส้นเลือดอุดตันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ทำให้การไหลเวียนโลหิตก็ติดขัดหยุดชะงักหัวใจก็หยุดเต้นแบบ
0: อันนี้ภาษาบ้านเรานี่มันเกี่ยวเนื่องกับที่คุณหมอยงเขาออกมาอธิบายก่อนหน้านี้ไหมฮะว่าเรื่องของไหลตายที่ชายไทยวัยแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคประจำตัวอะไรมาก่อนมักจะประสบเหตุเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเสียชีวิตเฉียบพลันแบบนี้ครับพี่ไพศาล
1: คือไหลตายมันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่ง
0: ครับ
1: อีกสาเหตุหนึ่งนะที่ก็ในการชันสูตรก็คงจะต้องดูในประเด็นเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าไหลตายเนี่ยมันจะมาจากเรื่องพันธุกรรม
0: ครับ
1: มันก็จะต้องไปสอบประวัติญาติอะไรต่างๆเนี่ยดูว่ามีใครในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยเคยเสียชีวิตด้วยอาการที่เรียกว่าไหลตายกันด้วยหรือไม
0: ่ฮะเพราะอย่างคุณหมอยงเนี่ยอธิบายบอกอย่างนี้นะครับภาวะความผิดปกติของโรคไหลตายเนี่ยมันเกิดจากระบบไฟฟ้าหัวใจครับพี่ไพศาลฮะที่ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงก่อให้เกิดอาการหมดสติหรือเสียชีวิตกระทันหันขณะนอนหลับผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการเตือนล่วงหน้านะฮะโดยโรคเนี้ยพบบ่อยในประชากรแถบเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตอนใต้ของจีนอัตราการพบอยู่ที่ราวๆ1ต่อ500ถึง1ต่อ 1,000 มักจะเกิดกับชายหนุ่มที่สุขภาพแข็งแรงส่วนไทยเนี่ยนะครับพบความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานครับจำได้ว่าก่อนหน้านี้นะที่รัฐมนตรีแรงงานของเรายังต้องพาสื่อมวลชนไปที่ไต้หวันน่ะพี่ไพศาลเห็นไหมมีอยู่รอบนึงครับ
1: มีแรงงานไทยที่ไปทำงานแล้วมีเสียชีวิต
0: ใช่ครับอยู่ๆก็ล้มตึงอยู่ๆก็นอนหลับไม่ตื่นเลยฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือโรคไหลตายนะฮะ
1: ก็คนอีสานเขาก็จะเรียกกันว่าไหลตายใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็คือนอนแล้วก็ไม่ตื่นหลับไปเลย
0: ครับก็หาสาเหตุกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรื่องของการบริโภคอาหารหรือเปล่าเพราะว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจะเอาหวดนึ่งข้าวเหนียวไปจะเอาอีหม้อนึ่งข้าวเหนียวก็ไม่ได้ก็ไปเอาพวกท่อ PVC มาทำอย่างเงี้ยพี่วิสารเอสารเคมีสารพิษมันเจือปนไปหรือเปล่าเอามาตรวจรายละเอียดแล้วมันก็ไม่ใช่สรุปสุดท้ายมันเกี่ยวข้องกับภาวะเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยครับซึ่งคนหนุ่มแน่นมักจะเป็นตอนขณะนอนหลับที่คุณหมออธิบายแบบเนี้ยแต่ว่าก็ส่วนหนึ่ง มัน

0: เกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมด้วยครับ
1: ครับอันนี้ก็ยังเป็นทฤษฎีหนึ่งนะ
0: ครับ
1: มันก็ต้องไปชันสูตรต้องไปตรวจดูแต่ว่าก็เขาตีวงแคบมาแล้วล่ะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตนี่แหละก็คือพูดง่ายๆว่าโรคหลอดเลือดหรือโรคหัวใจนี่แหละ
0: ครับ
1: นะฮะคราวนี้ไหลตายมันก็คือส่วนหนึ่งของเรื่องของโรคหัวใจใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่
1: ระบบไฟฟ้าหัวใจมัน
0: ทำให้เต้นผิดจังหวะไปเป็นพลิ้วไปอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ครับซึ่งคุณหมอบอกอย่างนี้นะฮะคุณหมอวรวีที่ผ่าหลุนวันนี้ครับบอกว่าสภาพของหลุนเนี่ยนะฮะผ่านการชันสูตรมาแล้วก็ทำให้การตรวจซ้ำมันมีข้อจำกัดสู้ครั้งแรกไม่ได้ครับจำเป็นต้องอาศัยผลชันสูตรครั้งแรกจากจอร์เจียอันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญเลยหากไม่ได้รับผลดังกล่าวมาการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจะไม่สมบูรณ์แต่จะใช้การผ่านห้องปฏิบัติการเอาเข้าห้องแลบอีกสักรอบหนึ่งเอามาประกอบเพื่อจะสรุปผลให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับอวัยวะภายในส่งกลับมาครบถ้วนแล้วเหลือเพียงตัวอย่างเนื้อเยื่อบางส่วนที่เก็บไว้ตรวจเพิ่มเติมเบื้องต้นญาติรับทราบผลชันสูตรเบื้องต้นแล้วนะและก็ค่อนข้างจะพอใจแล้วก็รับได้กับผลการผ่าในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดที่จะประสานทางจอร์เจียว่าเอาผลของคุณมาเทียบเคียงกับของเราซิมันตรงหรือมันต่างกันยังไงจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับพี่ไปสารครับ
1: แต่ว่าเขาก็วันนี้ก็พร้อมที่จะส่งร่างของอรุณ
0: ครับ
1: อรุณกลับไปที่บ้านที่กาฬสินธุ์เลยไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเขาจะได้ไปบำเพ็ญกุศลนะ
0: ก็เอาฝากไว้ทางนิติเวศอีกสัก
1: คืนหนึ่ง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็พรุ่งนี้เคลื่อน
0: พรุ่งนี้ก็เคลื่อนไปที่กาฬสินธุ์นะครับ
1: ครับ
0: ก็
1: เห็นครอบครัวบอกว่าจะสวด3คืน
0: ใช่ครับสวด3คืนแล้วก็จะมีพิธีเลยคุณย่าเองเนี่ยนะฮะเพื่อนบ้านไปนักสังคมสงเคราะห์คือทางพม.เข้าไปประกบเลยนะกลัวว่าจะมีความเครียดเพราะว่าคิดถึงหลานนะครับก็วันนี้คุณย่าเริ่มยิ้มออกมาได้แล้วทำใจได้แล้วครับพี่พิสารครับคิดในทางบวกครับคุณย่าเป็นคนมองโลกแง่บวกครับหลานตอนนี้อยู่บนสวรรค์ไปแล้วนะฮะขนาดฝันย่ายังไม่ฝันเลยเพราะว่าหลานก็คงจะไม่มาเข้าฝันเพราะกลัวย่าเป็นห่วงย่า
1: คนโบราณเขาถือว่าถ้าไม่เข้าฝันนี่ก็แสดงว่าเขาไปดีแล้ว
0: เขาไปดีแล้วใช่
1: ขึ้นสวรรค์ละ
0: ครับ
1: ไม่ได้มาวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย
0: ์
1: เป็นวิญญาณอยู่แล้วก็ต้องมาเข้าฝันเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เป็นกติความเชื่อคร
0: ับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เริ่มคลายข้อสงสัยไปได้บางส่วนแล้วครับพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวรอทางจอร์เจียส่งผลออกมานะฮะถ้ามันตรงกันก็สรุปได้ว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของสุขภาพของน้องเขาเนี่ยแหละครับ
1: ก็ไม่อยากจะคิดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของเหตุฆาตกรรมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เหลืออีกอย่างเดียวที่อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าจะมีเรื่องของการได้รับสารพิษ
0: ครับ
1: หรือว่าเรื่องของยาพิษอะไรไหมเนี่ยก็ผมว่าชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาถ้าเขาไม่แถลงก็แสดงว่าน่าจะตัดไปแล้ว
0: ไม่เจออะไรใช่ไหม
1: เพราะว่าถ้าเป็นควันพิษสารพิษเนี่ยตรวจจากกระเพาะหรือว่าตรวจจากระบบทางเดินอาหารตรวจจากปอดเนี่ยมันต้องพอจะทราบ
0: ใ
1: ช่ไหมฮะ
0: คือ
1: แต่ถ้าเป็นถ้าที่เขาบอกว่าอาจจะสูดกรรมฐานเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าใกล้ๆโรงแรมนั่นมันมีบ่อน้ำร้อนนะ
0: ครับ
1: บ่อน้ำร้อนเราก็ทราบมันมีพวกกรรมฐานเยอะใช่ไหม
0: โอ้โหผมเนี่ยประสบเองเลยพี่เพศานอุทัยธานีรีสอร์ทแถวๆนั้นนะฮะมันจะมีบางรีสอร์ทที่เขาอยู่ใกล้บ่อน้ำพุร้อนแล้วก็บริการของเขาก็คือบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยมันมีน้ำอุ่นแล้วก็มันเขาบอกสามารถบำบัดของร่างกายของเราได้ให้ปวดเมื่อยอะไรประมาณเนี้ยพี่เพศานโรคข้อโรคกระดูกเนี้ยคุณนอนแช่ไปเลยเชื่อไหมพี่พิสารเขาเอาท่อต่อมาจากบ่อน้ำพุร้อนอ่ะเข้าถึงในห้องน้ำในรีสอร์ทของเราเลยฮะทุกห้อง
1: กรรมฐานตามมาด้วยเลย
0: โอ้โหนอนไม่ได้เลยครับกลิ่นหึงเต็มห้องไปหมดเลยฮะ
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยคือมุมบวกมันก็ใช้ได้อุ่นสบายนอนแล้วมันแช่น้ำร้อนเนี่ยนะฮะแต่พออยู่ปกติทั้งวันไปมันโอ้โหมันรู้สึกว่ามันหายใจไม่สะดวกครับ
1: ก็เนี่ยเขาก็ตรวจ

0: ก็ผมแต่ผมคิดว่าน่าจะตัดไปได้ละไอ้เรื่องโดนยาพิษหรือว่าสูดเอาสารพิษอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ที่ก็มารวมอยู่เนี่ยเรื่องว่าพบแล้วว่าระบบหัวใจกับระบบไอ้หมุนเวียนไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว
1: ครับ
0: คงจะต้องไปโฟกัสตรงนี้ล่ะ
1: มันเคยมีประเด็นเรื่องของนักท่องเที่ยวไปแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้พี่ไพศาลหาข้อสรุปไม่ได้เพราะอย่างจอร์เจียเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 ท่าน

0: หนึ่งในนั้นก็เป็นผู้สื่อข่าวของทางอินเดียที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียด้วยก็เป็นปริศนาแต่มันมีอยู่เคสหนึ่งพี่เวสานครับที่นานมากเลยกว่าจะหาข้อสรุปได้นะฮะบทสุดท้ายก็คือคนเสียชีวิตท่านเนี้ยเป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงกับไอสารเคมีที่แม่บ้านเอาไปใช้กำจัดไรฝุ่นบนที่นอน
1: อันนั้นก็เรียกว่าหนึ่งในล้าน
0: ฮะ
1: ใช่ไหมแจ็คพอต
0: ครับ
1: เป็นภูมิแพ้และแพ้สารตัวนี้พอดี
0: ครับ
1: ก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
0: ฮะก็ต้องเรียกว่านิติวิทยาศาสตร์จะช่วยไขข้อสงสัยได้ครับเช่นเดียวกับเรื่องของน้องเนี่ยฮะคนไทยที่พอเห็นครั้งแรกว่าน้องมีปัญหาอยู่ที่จอร์เจียเดินทางอยู่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นในจอร์เจียอันนี้เราสงสัยกันทั้งประเทศฮะพอออกมาผลชันสูตรออกมาแบบนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคโล่งใจนะครับว่าเป็นเพราะสุขภาพไม่ได้เรื่องของปัญหาอาชญากรรมการโจรกรรมทรัพย์สินทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดเพียงแต่ว่าก็ต้องไปดูลึกรายละเอียดว่าตกลงสุขภาพของน้องคืออะไรกันแน่เท่านั้นเองครับ
1: ครับเพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าไหลตายเนี่ยยากมาก
0: ครับ
1: เท่าที่ทราบเนี่ยยากมากไม่ง่าย
0: ครับ
1: นะจู่ๆจะไปพิสูจน์ว่าสรุปว่าไหลตายเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะมีต้องไปสอบเรื่องพันธุกรรมต
0: ้
1: องอะไรยิ่งถ้าเขาไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจอะไรเป็นประจำนะ
0: ครับ
1: ตรวจหัวใจตรวจอะไรซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มขนาดนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครตรวจหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ไ
1: ปตรวจคลื่นไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีอาการบ่งชี้ที่ทำให้แพทย์ต้องสั่งไปตรวจคลื่นไฟฟ้าไปทำไออุลตราซะไปไออุลตราสแกนอะไรต่างๆเนี่ยมันถ้าไม่มีสัญญาณมันก็ไม่สั่งตรวจ
0: โอ้วัยหนุ่มชะกันหนุ่มแน่นแข็งแรงฮะก็คงไม่ตรวจถึงขั้นขนาดนี้แหละครับ
1: ครับแล้วถ้าความดันปกติอะไรเงี้ยนะไม่มีเหตุอะไรเลย
0: คร
1: ับ ก็ไม่มักจะไม่ค่อยมีตรวจก็จะไม่รู
0: ้ครับ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวพักครู่นึงพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ยังจะมีเรื่องของห้วยขาแข้งอีกนะครับเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวสะเทือนใจมากเลยฮะพักครู่เดียวครับ

0: 02-221-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตุลาการ17นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับ
5: ครับ
6: ก็ไม่มีเรื่องของอธิบดีทิวรุต
5: ครับ
6: น่าจะเป็นผู้ที่ถูกออกหมายเรียกรายสุดท้ายนะ
5: โอ้นี่ยงเงียบเข้าไป
6: ที่
5: พบพนักงานสอบสวน
6: เข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบเรียบร้อยแล้ววันนี้นะ
5: ครับ
6: ก็มารับทราบข้อกล่าวหานะซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อหา
5: ครับ
6: ก็มี157ฮะละเว้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะแล้วก็ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปลอม

0: แปลงเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่3ก็เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ4ก็ร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น5ก็ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความนะ
1: ครับ
0: ก็รวมทั้งหมด6ข้อหาด้วยกัน
1: ก็ข้อหานี้ข้อหาเดียวกับผอ.เรืองเดชเลยไหมฮะ6ข้อกล่าวหาเนี่ยครับ
0: กลุ่มนี้น่าจะโดนข้อหาเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: เพราะเป็นข้าราชการด้วยใช่ไหมก็จะโดน157ด้วย
1: ครับแต่พอเรืองเดชมาพบพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็ทางท่านอดีตอธิบดีสถ.ท่านขอเลื่อนมาแล้วก็มาเป็นวันเนี้ยเดินทางเข้าพบก็เป็นวันเดียวกับที่ทางวริกรสถ.เขาจัดประชุมกันด้วยนะพี่เพศานครับ
0: คณะกรรมการกลางใช่ไหม
1: ครับกสถ.ฮะ
0: อ๋อ
1: ก็ประชุม
0: กสทประชุมเมื่อวานป
1: ่
0: ะ
1: เอ๊ะเดี๋ยวกสท
0: ประชุมเมื่อวานวันเนี้ยกกลาง
1: กกลางเอาผลของกสทเข้ามาใช่อ
0: ันนี้คือกกลางเนี่ยเขาจะส่งไปที่กจังหวัด
1: ครับ
0: เพื่อที่จะต้องถ้าจะต้องใครที่บรรจุไปแล้วมีรายชื่อไม่อยู่ในไอประกาศผลใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะต้องเอาออกจากราชการ
1: ครับ
0: ก็วันเนี้ยไปถึงกกลางใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มีทั้งหมดโอ้โหหลายพันตำแหน่งเลยนะพี่ไพศาลที่จะต้องหลุดแล้วก็น่าจะต้องถูกดำเนินคดีต่อด้วยนะครับแล้วก็เขาจะมีการประกาศผลใหม่ด้วยนะฮะในการที่จะคล้ายๆกับว่าเลื่อนลำดับกันมาสำหรับผู้ที่สอบผ่านโดยไม่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสำหรับเรื่องของการสอบท้องถิ่นซึ่งเดือนสิงหาคมนี่แหละครับน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วก็เรื่องของการจะออกจากราชการก็จะให้มีผลเดือนนี้เลยครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับก็มีรายงานว่าวันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เป็นประธานการประชุมนะเขาเรียกว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าที่เรียกกัน
1: กกลาง
0: ว่ากกลาง
1: ครับ
0: ครั้งที่7ทับ2569เพื่อพิจารณามติของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทที่เมื่อวานการประชุมกันแล้วมีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมพร้อมกับประกาศบัญชีใหม่นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธาวรรองแซมเบ้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: รักษาราชการแทนอธิบดีสถ.นายวันชัยจันพรประธานกสถ.อะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมกับกรรมการกลางหรือกกลางด้วยนะคุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้กล่าวก่อนการประชุมว่าระเบียบวาระที่จะเข้าประชุมในวันนี้ถือเป็นวาระที่ใหญ่และสำคัญนะเพื่อรับทราบการพิจารณาวิธีการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเมื่อวันที่5สิงหาคมก็มีการประชุมกสทคือเมื่อวานเนี้ย
1: uh-huh.
0: และมีมติและส่งเรื่องมายังกกลางขณะที่ปลัดมหาดไทยคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าอันนี้พูดก่อนการประชุมจะเริ่มนะการประชุมในครั้งนี้จะต้องจบแล้วและมีการพูดคุยถึงแนวทางปฏิบัติว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ยืนยันว่าตัวเลขเป็นไปตามมติที่ออกมาและมีการลงนามไว้เรียบร้อยแล้วก็คือจากที่ประชุมกสทเมื่อวานเนี้ย
1: ครับ
0: สรุปผลการแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันพบมีการแก้ไขคะแนนเนี่ย 5,925 คน
1: นี่ฮะต้องหลุดทั้งหมด
0: แต่ว่าที่บรรจุไปแล้วจริงๆเนี่ยเราจะต้องเอาออกเนี่ยแค่ 3,000 กว่าคน
1: เพราะว่ามันมีบางคนที่สอบผ่านแต่คะแนนปรับเพิ่มขึ้นไปจะต้องไปสอบวินัยตรงนั้นด้วยไงพี่ไพศาล
0: ครับ
1: คนกลุ่มนี้เขาจะแยกออกเป็น

0: 3กลุ่มกลุ่มที่ตกคะแนนสอบผ่านอันเนี้ยหลุดแน่นอนกับ2สอบผ่านอยู่แล้วคะแนนอัพขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะสอบวินัยครับมันอัพขึ้นไปได้ยังไงมีการทุจริตหรือคอร์รัปชันด้วยเงินด้วยทองหรือไม่ยังไงกับคะแนนที่มันอาจจะผิดพลาดไม่กี่คะแนนก็นี่มีประมาณสัก700กว่าคนก็ 15,000 กว่าคนที่บรรจุไปอ่ะพี่เวสานเมื่อวานเนี่ยที่กสท
1: เ
0: ขาประชุม
1: อ่ะใช่ๆจาก 50,000 ใช่ไหม
0: ครับจาก 50,000 ขึ้นทะเบียนไว
1: ้ 50,000 กว่าที่ขึ้นทะเบียน
0: ครับ15,000ที่บรรจุ
1: เรียกบรรจุไปแล้ว 15,000
0: ครับสอบแล้วเห็นว่านะใน 15,000 นะเห็นว่าเป็นไปตามความรู้ความสามารถมีประมาณสัก 12,000 ครับอีก 3,000 กว่าเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งราชการครับ
1: คือใช้ความรู้ความสามารถสอบเท่าไหร่นะ 10,000 เท่าไหร
0: ่ 12,000 ครับ
1: อ๋อส่วนที่เหลือนี่ใช้เงิน
0: อาจจะใช้สรรพกำลังอย่างอื่นนะครับ
1: อ๋อเส้นสายกับเงิน
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้เส้นเฉยๆก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้มีเส้นแล้วจ่ายเงินอาจจะน้อยกว่าหน่อย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าเงินมันเหมือนกับไอ้น้ำมันหล่อลื่น
0: ก็
1: เส้นสายนี่ก็เหมือนระบบสายไฟ
0: ครับ
1: ถ้ามีสายไฟมันเดินเชื่อมโยงมันก็จุดติดนะฮะแต่ว่าระหว่างไปถึงเนี่ยเพื่อจะให้มันขยับเคลื่อนได้ก็ต้องหล่อลื่น
0: ครับ
1: น
0: ะฮะก็เขามีการจัดทำแล้วก็รับรองบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ก็เขาจะยึดตามคะแนนจริงจากการตรวจข้อสอบเลยฮะสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ความถูกต้องในระบบราชการท้องถิ่นก็อย่างที่พบฮะพอเอากระดาษคำตอบที่ทางปปช.เขาอายัดเอาไว้อะตรงนั้นไม่มีการแก้ไขเลยนะฮะก็มีประมาณ12,000ที่ทำด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องของคะแนนมันไม่ตรงกันพอคะแนนไม่ตรงกันก็อนุมานได้ว่ามีการปรับแก้นะฮะพอปรับแก้เสร็จก็ต้องเข้าข่ายว่าคุณไม่บริสุทธิ์ใจในการสอบแข่งขันครั้งนี้ครับ
1: ครับวันนี้รังสิมันต์โรมก็วิจารณ์นะในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็พูดถึงเรื่องการประชุมพิจารณาเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นรังสิมันต์โรมบอกว่าก็มองเป็นสองส่วนส่วนแรกคือเรื่องข้อเท็จจริงวันนี้ข้อมูลที่มีการยืนยันกันมาคือรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า 5,900 รายชื่อซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในแฟลชไดรฟ์และอยู่ในมือของปปช.แล้วแต่สังคมยังสงสัยกระบวนการในการทุจริตสอบท้องถิ่นว่ามีแค่สายเดียวหรือไม่และคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตมีเพียงแค่กระบวนการเดียวหรือมีอีกหลายกระบวนการหรือไม่แต่วันนี้เชื่อได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นกระบวนการแน่นอน
0: ครับ
1: ส่วนที่สองคืออะไรที่ทำให้กระบวนการกฎหมายล่าช้าก่อนหน้านี้กระบวนการเอาผิดแทบจะไม่มีความคืบหน้าเลยตอนนี้อาจจะเริ่มเห็นการออกหมายเรียกบ้างแต่ข้อกล่าวหารวมถึงการฟอกเงินได้ดำเนินการไปถึงไหนมีการตรวจสอบเพราะการฟอกเงินมีการตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินด้วยหรือไม่ต้องรอให้มีการยักย้ายถ่ายโอนหรือเอาทรัพย์สินไปซุกซ่อนก่อนหรือไม่จึงค่อยมาอายัดไปทีหลังซึ่งถ้าทำแบบนั้นประเทศชาติได้ประโยชน์หรือไม
0: ่
1: ดังนั้นมาตรการในเรื่องการฟอกเงินเราเห็นว่าเราอยากเห็นความเข้มข้นของการบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่างๆไม่สามารถที่จะยักย้ายถ่ายโอนได้และหากสุดท้ายถูกตัดสินว่ามีความผิดจนทำให้ทรัพย์สินต้องตกเป็นของแผ่นดินก็จะรับทรัพย์สินกลับสู่แผ่นดินในปริมาณที่สมควรกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ
0: ครับ
1: สำหรับของปปง.ขณะนี้ยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินแต่วันนี้จะรอฟังก่อนเชื่อว่าปปง.จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เพราะเราได้กระตุ้นปปง.หลายครั้งแล้วและคาดหวังว่าปปง.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพราะตามพ.ร.บ.ปปง.ให้อำนาจไว้อย่างกว้างขวางในการที่จะช่วยทำให้สามารถติดตามเส้นทางการเงินได้สุดท้ายอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าตรวจสอบดี

0: เราจะเจอร่องรอยไม่มากก็น้อยเช่นการยื่นภาษีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มีแหล่งรายได้มาจากไหนดังนั้นปปง.มีเขตอำนาจที่กว้างขวางที่จะทำเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน
1: ครับ
0: นะ
1: จริงๆถ้าเกี่ยวข้องกับเส้นเงินเนี่ยมันเข้าข่ายมูลฐานความผิดที่ปปง.มันสามารถเข้ามาดำเนินการได้แล้วนะพี่ไพศาลนะ
0: ครับก็ทีแรกก็เห็นพูดกันถึงเรื่องว่าอาจจะมีวงเงินเกี่ยวข้อง 4,000 5,000 ล้าน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นการสอบหรือเป็นคดีเป็นอะไรที่จะไปพัวพันนะดูจากข้อหาของแต่ละคนที่ตั้งอยู่ขนาดนี้ก็ไม่มี
1: ครับ
0: ไม่มีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงิน
1: ครับ
0: ก็ไม่มีข้อหาเรื่องฟอกเงินถ้าไม่มีข้อหาเรื่องฟอกเงินเนี่ยมันก็ยังไม่มีเรื่องการตรวจสอบเรื่องเส้นเงินพูดง่ายๆว่าอย่างนั้น
1: สรุปรวมก็คือจับใครที่กี่คนตอนนี้นะฮะก็คือ3คนแรกที่ถูกควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะจ่าพิชิตนะครับแล้วก็มีดร.วินกับน้องสาว3คนนอกเหนือจากนั้นออกหมายเรียกนะฮะเอาใหญ่ที่สุดก็คือผอ.สำนักของมสว.กับอดีตอธิบดีสถ.และมีอีก11คนก็คือที่ไปเจอในบ้านที่นนทบุรี
0: เป็นพนักงานของอบต.อบจ.เทศบาล
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็มีเป็นพลเรือเป็นไม่ได้เป็นข้าราชการ
1: เป็นพนักงานเอกชน
0: เป็นพนักงานเอกชนอีกประมาณสัก 3-4 คนรวมมานะประมาณอีกประมาณ11คนเน
1: าะนั่นแหละก็มีอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการคดีกับทุกคนก็คือผู้ที่ทุจริตสอบ 5,900 กว่าคนตัวเลขมีเท่านี้พี่ไพศาลแต่ถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับคนบริหารจัดการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะลองเซมเบ้บอกว่าก็มีรวมๆก็ประมาณสัก100คนแต่100คนเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่บอกว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ตรงไหนบ้างประมาณนั้นฮะส่วนเส้นเงินที่ต้องตรวจสอบไปถึงปปง.หรือไม่อย่างไรเนี่ยวันนี้ทางกองปราบครับพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลเนี่ยบอกว่าคดีนี้มีผู้ต้องหา13คนแล้วนะฮะแบ่งเป็นข้าราชการท้องถิ่น11คนทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบภายในนี่ฮะที่นนทบุรีอีก2คนก็คืออดีตอธิบดีสถ.กับทางคุณเลืองเดชของมสว.กรณีของคุณธีรุตกับคุณเลืองเดชเนี่ยถูกแจ้งไป6ข้อหาที่ทางพี่ไพศาลอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอีก11คนจะถูกดำเนินคดีข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188แล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ครับปัจจุบันมีคนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนเหลืออีก11คนจะขอเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่10สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนคาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.เอาไปทำต่อได้ภายในวันที่12สิงหาคมแล้วทางกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับทางปปง.ครับพี่ไพศาล
0: คร
1: ับให้มีการมาตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาประเด็นความร่ำรวยผิดปกติควบคู่กันไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยจะย้ายถ่ายเทกันทันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าดูเส้นเงินดูความอู้ฟู่เนี่ยแหมก็มีผอ.อยู่ที่แถววิเชียรเนี่ยที่บอกว่ามีทั้งเปิดร้านทองมีทำธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าเอาเม็ดเงินเอากำไรกำไรเอามาจากไหนฮะเงินส่วนของราชการในตำแหน่งผอ.ไม่น่าจะเฟื่องฟูได้ขนาดนั้นมั้งครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
1: อีกครู่หนึ่งก็ได้ครับ
0: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อน รู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตุลา34นาทีครับพี่เพศานครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวก่อนไปคุยกันต่อพี่เพศานเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เรื่อง CEO of ASEAN รุ่นที่3สักหน่อยครับเอาให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้ที่มินออนไลน์เข้ามาเดินทางเยือนประเทศไทยฮะแล้วก็เห็นมีการคุยกันเต็มคณะแล้วก็จะเพิ่มการค้าการลงทุนมีการลงนาม MOU กัน3ฉบับแรงงานเมียนมาจะเข้ามาเพิ่มด้วยแล้วเราจะไปลงทุนในเมียนมาเพิ่มอีกนี่แหละฮะต้องรู้ครับเมียนมาเขามีอะไรที่น่าสนใจไปลงทุนบ้างนี่เวทีนี้เลยครับเหมาะอย่างยิ่งครับพี่เพศานฮะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าครับเคยรู้สึกบ้างไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มคือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower นะฮะรัชดาตรงนี้เองนะครับใกล้ๆอสมทของเรานี่แหละครับค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับโทรได้เลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนครับรับจำนวนจำกัดครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับมีวันนี้มีน้องลายเขาก็ไปแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum
1: ครับ
0: 2026นะ
1: ครับ
0: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมินนองหลายเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในเวทีที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเมียนมามาโดยตลอดโดยเมียนมามีการส่งออกก๊าซธรรมชาติสินค้าประมงผลิตภัณฑ์เกษตรและสิ่งทอมายังไทยขณะเดียวกันก็พึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์อุตสาหกรรมยารักษาโรคและสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยซึ่งห่วงโซ่การค้านี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่องก็บอกว่าความสำคัญของแนวชายแดนไทยเมียนมาที่มีความยาวมากกว่า 2,400 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ลุ่มน้ำโขงจนถึงหน้าน้ำทะเลอันดามันทางตอนใต้โดยมีจุดผ่านแดนสำคัญอาทิเมียววดีแม่สอดท่าขี้เหล็กแม่สายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าชายแดนอย่างไรก็ตามจากปริมาณการค้าที่เติบโตขึ้น รัฐบาลทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือ

0: พื่อป้องกันและปราบปรามการค้าผิดกฎหมายการซุกซ่อนสินค้าไม่ได้มาตรฐานและยารักษาโรคปลอมแปลงซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อรายได้แผ่นดินของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขอนามัยของผู้บริโภคจึงขอเชิญชวนทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจให้ร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นหูเป็นตาและสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวนะแล้วบอกว่าไทยเนี่ยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ5ในเมียนมามีโครงการลงทุนสะสม103โครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,600 ล้านเหรียญในสาขาพลังงานการผลิตเกษตรกรรมและการขนส่งแล้วก็บอกเมียนมาเนี่ยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมทางบกหรือแลนด์บริดจ์เชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้รวมถึงจุดเชื่อมโยงทางน้ำระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียด้วยเหตุนี้เมียนมาจึงกำลังเร่งผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสำคัญเช่นตีลาวาจอกพยูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
1: ครับ
0: รวมถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
1: โอ้ท่าเรือเขา
0: ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด
1: ครับ
0: เพื่อเป็นประตูส่งออกสินค้าของไทยไปสู่ตลาดเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกในราคาต้นทุนที่ต่ำลงเนี่ย
1: คือเราจะดูดเขาเนี่ยให้เอาสินค้ามาที่เราออกทะเลไปแดนไกลเขาก็จะดูดสินค้าจากเราไปออกทะเลบ้านเขาที่ท่าเรือทวายเอาแข่งกันนะครับประมาณนั้น
0: ไม่ก็แล้วเราจะส่งไปจีนเราก็ไปทวายส่งไปที่ทวายก็ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่งไปแล้วก็จีนก็มาลงทุนดิทวาย
1: อ่าใช่ครับ
0: เป็นท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เชื่อมกับจีนแบงก์บน
1: ครับ
0: แต่ของเราก็จะทำนี่ไหมเราจะทำท่าเรือน้ำลึกที่ระนองใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จะระบบรางใส่ไปถึงนู่นเลยขึ้นไปทางภาคเหนือต่อเชื่อมแบบรถไฟเข้าจีนไปเลย
1: ก็ลักษณะโครงการเนี่ยเป็นเหมือนตัววายคว่ำอ่ะพี่เบสารฮะเอามาจากเหนือสุดเลยนะจะเป็นดิ่งตรงลงมาเลยนะฮะพอถึงภาคใต้เนี่ยแยกซ้ายไปอันดามันแยกขวามาอ่าวไทยเนี่ยลักษณะเป็นขาแบบนี้ครับถามว่าหวังที่คล้ายๆเป็นแลนด์บริดจ์หรือเปล่าก็คือเอาเรือตู้คอนเทนเนอร์ส่งแล้วก็ขึ้นระบบรางบอกไม่หวังเพราะว่ามันไม่คุ้มค่านะฮะแต่ที่หวังในการที่จะทำท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งเนี่ยก็คือจะเอาสินค้าจากนู่นฮะเหนือสุดหรือจากจีนจากพม่าจากลาวเวียดนามเนี่ยถ้าคุณจะออกทะเลใกล้ๆคุณใส่ระบบรางมาบ้านเราเลยแล้วก็มาลงท่าเรือน้ำลึกบ้านเราคุณจะออกไปตรงไหนก็ได้ประหยัดเวลามากกว่าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ที่ลงนาม MOU กันเนี่ยก็ลงนามกันทั้งหมด3ฉบับนะฮะระหว่างไทยกับทางเมียนมาก็ได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานอันเนี้ยก็เป็นส่วนสำคัญที่เสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการบ้านเราพี่เบสารหลังจากที่ฝั่งของกัมพูชาแรงงานเขาหายไปเรามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานถ้าเอาจากเมียนมาเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมทดแทนได้ก็จะเป็นการดีกับเศรษฐกิจบ้านเรานะฮะฉบับที่2ที่ลงนามกันก็คือขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบอันนี้เราก็หวังให้พม่าช่วยแอคชั่นตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วก็ประเด็นที่3ครับบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติอันนี้สามฉบับที่เห็นพ้องต้องกันครับ
0: ครับ
1: ก็ในส่วนของการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนน่ะคุณรังสิมันโรมบอกว่าจะเป็นไปได้ข้อเท็จจริงมันน้อยมากครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยอิทธิพลของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าไม่ถึงฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยที่มีปัญหากับรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นเราไปดีลกับทางเมียนมาเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วเชิญเข้ามาที่บ้านเรา

0: เนี่ยโอ้โหเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสะพานให้สร้างความชอบธรรมให้กับทางมินอองไลน์หรือเปล่าอันนี้คุณรังสิมันต์โรมเขาถามมาครับพี่ไพศาลอยากให้รัฐบาลช่วยพิจารณาหน่อยนะครับว่าเราเชิญเข้ามาแบบนี้เราได้ประโยชน์อะไรอาจจะก็เป็นมุมมองของฝ่ายค้านครับที่มองไปแต่ว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่า MOU เรื่องของภาคแรงงานเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็บอกเลยนะฮะเดี๋ยวจะดันเรื่องของแรงงานของพม่าที่ตอนนี้มาอยู่ในบ้านเราประมาณสัก4ล้านคนเนี่ยนะครับจะให้แรงงานทั้งหมดเข้าสู่ระบบประกันสังคมเลยมีสวัสดิการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็มีเรื่องของประกันสังคมช่วยดูแลฮะแล้วถ้าเกิดว่าส่งเงินสมทบแล้วมีปัญหาว่างงานก็จะได้สิทธิ์เท่ากับคนไทยคล้ายๆคนไทยเลยครับพี่ไพศาลฮะ
1: ในส่วนของประกันสังคมนะ
0: ครับแต่ว่าเขาก็ต้องส่งเบี้ยประกันสังคมเหมือนกับคนไทยด้วยไง
1: ก็เหมือนกับพนักงานอ่ะลูกจ้างนั่นแหละ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ลูกจ้างคนไทยก็ต้องส่ง
0: ครับ
1: ก็ครับก็อันนี้ก็เรียกว่าได้เรื่องมีน้องหลายเดินทางมานะ
0: ครับ
1: ก็ฝ่ายค้านเขาก็มีเคลื่อนไหวแถลงคัดค้านอะไรกันอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นเรื่องการเมือง
0: ใช่ครับ
1: เป็นประเด็นเรื่องการเมือง
0: ก็อย่าง
1: ผมดูนะ
0: อย่างที่บอกนะฮะว่าคุณรังสิมันต์โรมบอกว่ามินอองไลน์เนี่ยมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเมียนมาด้วยหรือเปล่านะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือฉันทามติ5ข้อ1ในข้อที่สำคัญก็คือหยุดยิงซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ดำเนินการตามฉันทามตินี้เลยเนี่ยคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมายใช่หรือไม่นะฮะซึ่งเรื่องนี้คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วต้องเป็นผู้ตอบคำถามนี้นะครับก็ตั้งคำถามไว้ครับว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวขอตัดทางภูมิภาคก่อนครับ
1: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: วันนี้การประชุมบอร์ดกสทช.ก็ล่มติดต่อกันเป็นวันที่สองและก็ถือเป็นวันที่สะเป็นรอบที่สาม
2: ครับครับ
3: เป็นรอบที่สามและนับตั้งแต่ที่ประธานกสทช.คุณหมอสรณะเนี่ย
2: ครับ
3: ถูกคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะ
2: ครับ
3: ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งก็หมายถึงว่าก็ทำให้ตำแหน่งประธานเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งได้ต่อไปด้วยนะครับ
2: โอ้โหแล้ววาระของบอร์ดถมไปเป็นร้อยกว่าวาระแล้วมั้งครับพี่ไพศาลฮะที่ประชุมกันไม่ได้เนี่ยครับ
3: ก็เป็นรอบที่3เพราะว่าล่มรอบแรกนี่ก็คือนัดประชุม27กรกฎาคม
2: ครับ
3: แล้ววันนัดที่2ก็คือเมื่อวานนี
2: ้แล้ววันนี้
3: วันเนี้ยวันพฤหัสเนี่ย6กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นวันที่3
2: ครับ
3: เมื่อวานเนี่ยมา7คนเลยแล้วก็วอล์กเอาท์4วันเนี้ยมา6คนรวมท่านคุณหมอสรณะนะ
2: ครับ
3: ลาประชุม1ท่านทันทีที่คุณหมอสรณะบอกว่าจะขอนับองค์ประชุมเพื่อจะเริ่มเข้าสู่วาระเนี่ยมีกสทช3ท่านก็เดินออกจากห้องประชุมเลยวอล์กเอาท์เลย
2: ครับ
3: ก็ประกอบด้วย

0: ประกอบด้วยเนี่ยฮะทาง
1: อาจารย์พี่ลงรอง
0: อาจารย์พี่ลงรองราวสูตร
1: ครับ
0: พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็อาจารย์ดร.สุภัทรสุภัชลาไสยอาจารย์พี่ลงรองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อวิงวอนขอให้หมอสรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามมติของคณะกรรมการสรรหาที่ระบุว่ามีลักษณะต้องห้ามให้ถือว่าสละสิทธิ์และเปิดทางให้คณะกรรมการกสทช6คนเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานเพื่อการดำเนินงานไปต่อได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถประชุมได้เพราะองค์ประชุมจะไม่ครบ
1: ครับ
0: บอกว่ามีหนังสือจากหลายภาคส่วนอาทิสภาองค์กรผู้บริโภคสมาคมทีวีดิจิตอลที่ขอให้กสทชสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานพร้อมอ้างถึงมาตรา23เรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอให้กรรมการที่เหลือ6คนเลือกประธานในที่ประชุมเพื่อการทำงานเดินหน้าต่อได้ขณะที่พลอากาศโทธนพันธ์ซึ่งก็เป็นกรรมการกสทช.ท่านหนึ่งก็บอกว่าหากมติที่ประชุมบอร์ดกสทช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้นายแพทย์สรณะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อตนก็พร้อมจะเข้าร่วมประชุมแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเปิดทางให้มีการหารือในประเด็นนี
1: ้
0: ทำให้ไม่สามารถร่วมประชุมได้เพราะกังวลเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะมาตรา157
1: นะฮะคุณหมอหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาฮะถ้าผมไม่เข้าเนี่ยผมก็ละเว้นอะประมาณนั้นนะครับ
0: คนอื่นเขาบอกว่าถ้าผมเข้าร่วมด้วยผมก็โดนผมก็กังวล157ทุกคนกังวล157กันหมด
1: ครับครับ
0: เรียกว่าต่างคนต่างมองเป็นคนละมุมนะ
1: ครับ
0: ดร.สุภัทรก็บอกว่าการที่กรรมการบางส่วนไม่เข้าร่วมประชุมไม่ใช่การ walk out แต่เป็นการไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเห็นว่าการร่วมประชุมในสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีหลักประกันทางกฎหมายและหากเกิดความเสียหายในภายหลังจะส่งผลกระทบร้ายแรงแล้วก็บอกว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีอย่างน้อย4คนโดยทุกฝ่ายพร้อมกลับไปทำงานทันทีหากมีความชัดเจนทางกฎหมายไม่ว่าจะมาจากนายกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจพร้อมย้ำว่าไม่ขัดข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่หากได้รับความชัดเจนดังกล่าวนะ
1: ครับ
0: ส่วนหมอสรณะก็เรียกร้องกรรมการ3คนกลับเข้ามาที่ห้องประชุมพร้อมระบุว่าตนทำตามสปิริตในวิชาชีพถูกกฎหมายดังนั้นคำว่าสปิริตเป็นนามธรรมที่แต่ละบุคคลจะคิดยืนยันว่าได้ทำหน้าที่4ปี4เดือนด้วยความตั้งใจเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว
1: ก็คุณหมอฟ้องไปที่ศาลปกครองกลางแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ประเด็นนี้วันนี้ทางพรรคประชาชนเขาออกมาให้ความเห็นด้วยนะพี่ไพศาลฮะคุณลิซ่าฮะพักขมล
0: พักขมล
1: ครับโฆษกของพรรคประชาชนประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาครับก็พูดถึงเรื่องของคุณหมอเนี่ยนะฮะซึ่งคุณพักขมลบอกว่าทั้งที่คุณหมอน่าจะทราบดีว่าคณะกรรมการสรรหามีมติว่าคุณหมอไม่มีคุณสมบัติในการเป็นประธานบอร์ดกสทช.แล้วนะครับแต่ว่าคุณหมอยังคงยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไปคือเมื่อกรรมการสรรหามีมติแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติก็คิดว่าภารกิจสำคัญครับนอกเหนือจากตัวคุณหมอเนี่ยคุณลิซ่าบอกว่านู่นเลยฮะต้องโยนไปให้กับนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าคนที่จะทำให้เรื่องนี้ชัดเจนที่สุดครับก็คือคุณอนุทินและเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยคุณอนุทินข้ออ้างเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งวันนี้กฎหมายชัดเจนแล้วว่านายกจำเป็นต้องทูลเกล้าเพื่อให้มีการโปรดเกล้าให้มีการโปรดประธานกสทช.คุณพักขมลบอกว่านะฮะการประชุมกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเชิญบอร์ดอื่นๆถ้าคนอื่นๆที่ไม่ใช่คุณหมอสรณะเนี่ยนะครับมาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่บอร์ดกสทช.ล่ม3รอบแล้วเนี่ยนะฮะว่ามันมีความเสียหายอะไรบ้างนะครับมาให้ความเห็นกับกรรมาธิการหน่อยคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วยังดึงดันที่จะเข้าประชุมและมานั่งเป็นประธานซึ่งเข้าใจว่าวันนี้ก็ล่มอีกรอบนึงไอ้ตอนที่คุณพระกมลอธิบายเนี่ยตอนนั้นยังไม่ล่มไงแต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะล่มจริงนะครับก็คุณพระกมลบอกอยากให้สื่อมวลชนไปถามเหตุผลจริงๆเหมือนกันว่าคุณหมอมีเหตุผลอะไรที่ดึงดันจะนั่งหัว

0: ของการประชุมบอร์ดให้ได้ยังจะยื้ออยู่ในตำแหน่งประธานบอร์ดกสทช. อยู่นี่นะซึ่งคุณพักขบวนมองว่าเนี่ยเหตุผลแบบเนี้ยมันคือศรีถนนชัยนะฮะเพราะเมื่อขาดคุณสมบัติมันย่อมหมดอำนาจหน้าที่แล้วไปเอามาตรา157บอกว่าถ้าเกิดผมไม่เข้าเดี๋ยวจะเป็นการละเว้นเนี่ยเอามาอ้างเนี่ยอันเนี้ยศรีถนนชัยชัดๆเนี่ยคุณพักขบวนบอกอย่างงั้นครับ
1: ก็เดี๋ยวรอนัดต่อไปก็เป็นวันที่11สิงหา
0: ครับ
1: ซึ่งก็ถ้ายังยันกันอยู่อย่างนี้ก็คงจะไม่สามารถเดินหน้าประชุมได
0: ้นี่ปี69แล้ว
1: ถ้าหมอสรณะก็ไม่ถอย
0: ครับ
1: กรรมการเขาก
0: ็พร้อมจะวอล์กเอาท์
1: 4ท่านเขาก็ยืนเขาไม่ร่วม
0: ครับ
1: ก็จะมีตัวเลขก็จะออกมาอย่างเงี้ย
0: มันก็ไม่ครบองค์ประชุม
1: เราจะไม่ครบองค์ประชุม
0: ครับ
1: จะมี4ท่าน
0: ครับ
1: ถ้ามาครบ7ก็วอล์กเอาท์4ท่าน
0: ครับ
1: ถ้ามา6ท่านก็วอล์กเอาท์3ท่าน
0: ครับ
1: นี่ไม่อย่างเงี้ยครับ
0: แล้วที่บอกก็คือตอนนี้มันปี69แล้วมันจะปลายปีแล้วนะพี่เบสาร7071 72ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมดนะฮะทิศทางทีวีดิจิตอลจะออกในรูปแบบไหนจะไปยังไงนี่กสทช.ครับคุณต้องกำหนดมาตรฐานคุณต้องเริ่มทำแล้วฮะว่าจะทิศทางมันจะไปยังไงจะประมวลกันต่อมันไอ้หัวคอมเมนต์ตีลังกาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย
1: จะต้องออกหลักเกณฑ์อะไรต่างๆใหม่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับหลักเกณฑ์มันต้องมาแล้วครับคุณต้องวางกรอบ
1: คือของเดิมนี่อะไรจ่ายเงินให้จ่ายเงินประมูลเอามา
0: โอ้โหเคาะกันมือเป็นระวิงอ่ะพี่เบสารเพราะว่าผลการศึกษามันออกมาฮะอย่างที่เท่าที่ทราบฮะจะมียอดผู้ชมเท่าไหร่อัตราโฆษณามันจะหมุนเวียนในระบบธุรกิจสื่อสารมวลชนยังไงมีเพิ่มไปตั้ง20กว่าช่องฮะ
1: แต่อยู่ว่านะทุกเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
0: มันไวมากครับใช่ครับ
1: วันที่เคาะได้มากับผ่านไปสัก2ปี3ปีนั้นยิ่งเปลี่ยนไปเยอะ
0: ครับ
1: ผ่านมาอีก4 5ปีก็เปลี่ยนไปจนโอ้โหจนต้องคืนใบอนุญาตกันไปชุดใหญ่นี
0: ่ก็ลองดูณวันนี้สิครับเปิดแต่ละแพลตฟอร์มดูช่องเด็กอยู่ไหน
1: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วช่อง3เขาได้3ช่องก็เหลือช่องเดียวแล้ว
0: ใช่ไหมครับช่อง Family อยู่ไหนใช่ไหมครับหายไปกันหมดครับเพราะว่ามันไปไม่ได้กับธุรกิจแบบนี้แล้วดูทีวีแต่ละช่องนะพี่ไพศาลหลังจาก2ทุ่ม3ทุ่มไปแล้วเนี่ยนะหรือจนถึง5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันจะลงคนชมฮะมีแต่ยัดเยียดสินค้าทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: อาศัยความถี่ในการอัดโปรโมชั่นอัดโปรโมทฮะเนี่ยมีอยู่แค่นี้ครับมันก็เลยมันก็ผิดทิศผิดทางฮะในการที่จะพัฒนาเรื่องของการระบบทีวีบ้านเราครับไม่งั้นมันล้มหายตายจากไปหมดอะครับ
1: คุณนรงค์จำคดีที่รถบัสของนักศึกษารถบัสของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0: จำได้
1: ไปชนจักรยานยนต
0: ์ทางสามแพร่ง
1: พอดีแล้วทำให้นักศึกษาแพทย์ทำให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียชีวิต
0: ครับ
1: จังหวะมันเป็น3แยกแล้วก็เลี้ยวโค้งขวานะ
0: มันแล้วมันลักษณะมันเหมือนกับมองกระจกหูช้างแล้วมันมองไม่เห็นนะพี่เพศานเพราะรถเขาใหญ่เป็นรถบัสไง
1: ก็มอไซค์เขาเลี้ยวไปก่อน
0: ครับ
1: คันนี้ก็เลี้ยวตามไปก็
0: เหยียบเลย
1: มอไซค์เลย
0: ใช่ครับ
1: นะก็ปรากฏว่าผ่านไป4ปีคดีอาญาเมื่อวันเนี้ยศาลฎีกาตัดสินนะ
0: ครับ
1: ศาลฎีกาตัดสินคนขับรถบัสชนนักศึกษาแพทย์มอชอมีความผิดให้จำคุก4ปีครับลดโทษให้การรับสารภาพลดโทษ2ปีแต่ไม่รอลงอาญา
0: คุกเลยนะ
1: คุกช่องเข้าคุก
0: ครับ
1: แล้วก็ศาลฎีกาด้วยสุดท้ายแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะก็แม่ก็เปิดใจบอกว่าทันทีที่ตัดสินก็ไปเดินไปแล้วก็บอกว่าขอโหสิกรรมให้กันแล้วกันนะ

0: คือเขาก็ติดคุกครอบครัวเขาคงจะเสียใจ
1: ครับ
0: แต่แม่ก็ต้องสูญเสียลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเออก็ถือว่าก็อภัยโทษด้วยกันนะ
1: แต่ผลอาญาเนี่ยเห็นว่าครอบครัวจะเอาไปใช้ทางแพ่งด้วยไงเขาฟ้อง
0: คืออย่างนี้ทางแพ่งเนี่ยอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วเหลือที่ว่ามหาวิทยาลัยเขายื่นฎีกา
1: ครับ
0: มหาวิทยาลัยเขายังไม่ยอมจ่าย
1: ครับ
0: เขาก็เรียกร้องกันนะว่าอย่าฎีกาเลยจ่ายไว้เถอะแต่มหาวิทยาลัยก็คงปรึกษาเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยคือยังไงไม่ทราบด้วยฝ่ายกฎหมายไงเขาดีตกลงข้อฎีกาก็กำลังรออยู่ว่าจะรับฎีกาไหม
1: ครับ
0: คือครอบครัวเนี่ยเรียกค่าเสียเรียกให้ชดใช้50 ล้าน
1: ครับ
0: แต่ว่าศาลตัดสินเนี่ยชั้นต้นและอุทธรณ์เนี่ยดูจะตรงกันนะก็คือให้มหาวิทยาลัยเนี่ยจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กับบุพการีคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคนละ 9 ล้าน
1: คนละ9ล้านใช่ครับก็
0: พ่อ18 ล้านแม่9ล้านรวม18 ล้าน
1: ครับ
0: ก็ถ้าหมายถึงว่าถ้าไม่อุทธรณ์ถ้าไม่ฎีกาเนี่ยก็ต้องจ่าย
1: 18 ล้านครับ
0: ให้กับพ่อแม่ของน้องอาย
1: ครับ
0: นักศึกษาแพทย์ปี2ที่เสียชีวิตนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเขาฎีกาก็ต้องรอดูว่าศาลรับฎีกาไหมถ้าศาลไม่รับก็ต้องจ่าย
1: 18 ล้าน
0: อย่างที่ว่าเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ถ้ารับก็ต้องไปดูว่าศาลฎีกาจะว่ายังไงผมเราไม่กลัวอะไรกลัวว่าศาลท่านฎีกาแล้วท่านรับแล้วท่านบอกว่าเออยังน้อยไปให้มากกว่านี
1: ้ครับครับก็แบบคือ
0: ใช่ไหม
1: นิติบุคคลใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยไม่ใช่อธิการจ่ายนี่ใช่ไหมครับพี่ไพศาล
0: นิติบุคคลนิติบุคคล
1: ใช่ไหมล่ะฮะ
0: ใช่ก็ต้องเอาเงินของมหาวิทยาลัยนั่นแหละมาจ่าย
1: ครับคือ
0: ต้องไปเขาก็ต้องมีหางบหาแรงเข้ามาครับ
1: เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะฮะแล้วก็เป็นนักศึกษาแพทย์ปี 2เนี่ยแพทย์ก็เรียนกันกี่ปีนะ6 ปีใช่ไหมครับและจบออกมาเป็นแพทย์เนี่ยรายได้เขาจะต้องเท่าไหร่อ่ะพี่ไพศาลใช่ไหมครับเขามีการคิดคำนวณหมดนะครับรายได้ต่อวันรายได้ต่อเดือนรายได้ต่อปีถ้ายังคงมีอาชีพเป็นคุณหมอเนี่ยอนาคตของเขามูลค่าเท่าไหร่เขาเลยเรียก50 ล้านเนี่ย
0: คร
1: ับ เช่นเดียวกับคุณหมอกระต่ายที่ถูกมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของเจ้าหน้าที
0: ่ชนคดีไปถึงไหนเพราะว่าส่วนของครอบครัวไม่มีทางชดไม่มีปัญญาชดใช้แล้วหรอก
1: ครับ
0: เขาก็ต้องร้องเอากระทางสำนักงานตำรวจชาติใช่ไหม
1: ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
0: เพราะว่าถือว่าตำรวจที่ขับชนเนี่ยเขาเดินสารอยู่ไง
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นภารกิจเป็นงานก็ยังอยู่ในช่วงการทำงานเขา
1: เทียบเคียงกันได้เลยฮะกับกรณีของนักศึกษาแพทย์มอเ
0: นี่ยครับที่เขาขับรถก็ถือว่าเป็นงานของเขา
1: ใช่ครับ
0: ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยคณะพยาบาล
1: ครับก็คดีหมอกระต่ายเนี่ยโทษพิพากษาแล้วนะฮะศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มนะฮะจำคุกเจ้าหน้าที่ที่ไปขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชนน่ะ10 ปี 2 เดือนแต่ว่าลดโทษเหลือจำคุก5 ปี 1 เดือนครับเพราะว่ารับสารภาพศาลแพ่งสั่งชดใช้เงิน27 ล้าน 3 แสนบาทกับพี่ไพศาล
0: ให้ใครคนชดใช้ร่วมกันชดใช
1: ้ร่วมกันชดใช้ก็คือ10 ตำรวจตรีนรวิทย์นี่แหละครับให้ชดใช้ค่าเสียหายกับพ่อและแม่ของหมอกระต่าย27 ล้าน 3 แสนบาทดอกเบี้ย 5% ต่อปี
0: ในสำนักงานตำรวจชาติด้วยนะ
1: ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติศาลยกฟ้องครับ
0: โอ้ให้ตำรวจเป็นคนจ่ายอย่างเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้จะไปเอาเงินจากที่ไหนก็ยอม
1: ลงตัว
0: มีเท่าไหร่ก็ไปตามมาบ้างแล้วก
1: ัน คร
0: ับ แล้วหน้าจะไม่ได้อะไรเราก็เพิ่งรับราชการใช่ไหม
1: ก็10 ตำรวจตรีฮะเพิ่งจบคนตำรวจมาได้ประมาณสักปี2 ปีมั้งครับ
0: มอไซค์ก็เข้าใจว่าของตัวเองนวดซื้อมาอย่างไงว่าโอนลอยกันมาตั้งหลายทอดเหลือเกิน
1: ครับ
0: ชื่อไม่ได้ชื่อตัวเองด้วย
1: นี่ครับเดี๋ยวพักครู่ทั้งพี่ไพศาลครับตอนนี
0: ้ครับ
1: 2 ทุ่ม 2 นาทีแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2 มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญ

0: กว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
5: ครับไอ้คุณณรงค์ผมเห็นแวบๆว่าเขามีรายงานข่าวว่าเขาตรวจสอบพบเรื่องเพลิงไหม้ที่อะไรอ่ะที่เป็นอะไรน่าลาดพร้าว
4: โรงเบียร์น่าลาดพร้าวครับ
5: โรงเบียร์น่าลาดพร้าว
4: ครับ
5: ตกลงพบว่ามันเป็นสาเหตุจากโฟมใช่ไหมโฟมที่อะไรเขาโฟมที่พ่นทับสับใส่สายไฟ
4: ข้างบนมันเป็นฝ้าใช่ไหมพี่เพศานพอฝ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทำไมหลังคามันเตี้ยนะฮะเพราะมันมีเสียงดังจนคอนโดแถวนั้นร้องนะฮะร้องมาหลายรอบเลยเขตไปเตือนบอกว่าเสียงคุณเกินนะฮะคุณต้องแก้ไขปรับปรุงเขาใช้วิธีฉีดโฟมไปบนผนังที่พอฉีดไปแล้วเนี่ยมันไปทับสายไฟที่ก็เดินอยู่ฮะ
5: มันจะเกาะตัวกันแล้วมันก็จะแข็งตัวใช
4: ่
5: ไหม
4: ใช่ฮะมันก็จะ
5: ฟูออกมาเป็นละอองฟูอ่ะ
4: ใช่ครับเพราะพอเพลิงมันไหม้ข้างบนเนี่ยทำไมคนที่นั่งฟังเพลงอยู่ข้างล่างจึงไม่รู้สึกว่ามันมีเพลิงไหม้อยู่บนหัวเราเพราะมันมีฝ้าปิดอยู่อีกทอดหนึ่งพี่เบสานแล้วไอ้คลิปวิดีโอที่ออกมาเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนเลยฮะไอ้ปล่องที่มันควรจะเป็นเครื่องปรับอากาศแอร์เย็นๆออกมามันมีควันสีขาวฟุ้งออกมาเต็มไปหมดเลยเขาก็นึกว่าเป็นไรไอ้กันแต่พอข้างบนมันไหม้จนชนิดที่ว่ามันละลายไปหมดแล้วเนี่ยมันก็โครมลงมาข้างล่างจึงวิ่งหนีกันไม่ทันไงฮะ
5: ก็เห็นจะมีชื่อเฉพาะด้วยนะอะไรเขาเรียกอะไรโฟมอะไรโฟม PU หรืออะไรใช่ไหม
4: ครับ PU โฟม
5: PU โฟม
4: ครับ
5: อันนี้ทำก็เขาจากการตรวจสอบพบว่านี่เป็นสาเหตุนะที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
4: เพราะว่าพอเขาฉีดมาเนี่ยเวลาเราเดินสายไฟติดผนังนะครับพี่เมษานะมันต้องมีท่อถ้าเกิดถ้าไม่มีท่อแล้วสายไฟมันเก่าไงครับแล้วสายไฟเนี่ยนะครับพอมันเก่าเสร็จไฟที่อยู่ข้างล่างนะฮะคุณอัดเครื่องเสียงเข้าไปคุณอัดแสงเข้าไปคุณอัดอะไรทุกอย่างเข้าไปหมดสายไฟมันยังเส้นเดิมอยู่ครับเขาบอกมันร้อนมากแล้วก็มันไฟตกบ่อยครั้งมากสำหรับไอ้โรงเบียร์แห่งนี้ครับมันอาจจะทำให้สายไฟมันทนรับการใช้งานหนักๆไม่ไหวหรือเปล่ามันทำให้ร้อนหรือมันเกิดอะไรขึ้นสปาร์กกันขึ้นมาได้เนี่ยครับ
5: ครับส่วนเรื่องที่ข้อมูลรั่วหน่วยงานรับข้อมูลรั่วนะ
4: ครับ
5: ก็คดีก็มาถึงผู้ที่ทำหน้าที่เปิดโปงแล้วนะ
4: ครับ
5: วันนี้ที่กองบังคับการตำรวจไซเบอร์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเดินทางเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทั้งรูปภาพติดบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนรถ

0: และข้อมูลของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนจำนวนมากก็มีผู้บังคับการสอท.1พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอนะฮะก็เป็นผู้นำคณะที่มาฟังการให้ข้อมูลจากของคุณธนารัตน์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณธนารัตน์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ไปแล้วยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่ถูกเรียกเข้าพบและมองว่าอาจจะนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีตนแต่ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดจากความพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งทั้งยื่นเรื่องผ่านกรรมาธิการด้านดิจิทัลและหน่วยงานรัฐแต่เรื่องกลับเงียบแม้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนกระทั่งพบข้อมูลรั่วไหลรอบใหม่ที่มีภาพถ่ายใบหน้าจึงตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลระดับสูงเพื่อเกิดความตื่นตัวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองส่วนปัญหาข้อมูลรั่วไหลขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง19กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเพราะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการในวงเล็บ20หน่วยงานพร้อมพบว่ามีเว็บไซต์รวบรวมรหัสผ่านที่รั่วไหลเพื่อนำไปขายขณะที่ตนก็เคยแจ้งปิดช่องโหว่อย่างเป็นทางการมาแล้ว3หน่วยงานได้แก่สปสช.และภาคเอกชนอีก2แห่งแล้วก็ยังบอกว่าขณะนี้พบข้อมูลรั่วไหลของคนไทยกว่า 500,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรหัสผ่านเจ้าหน้าที่รั่วไหลนะ
1: ครับ
0: เพราะคอมพิวเตอร์ติดมาแวร์ไม่ใช่การแฮกระบบโดยตรงก่อนถูกนำไปรวบรวมและจำหน่ายเมื่อผู้ซื้อได้รหัสผ่านก็จะทดลองเข้าสู่ระบบหากพบข้อมูลที่มีมูลค่าและสร้าง API ดึงข้อมูลออกไปขายสำหรับข้อมูลของสปสช.สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้จำนวนมากทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนผังครอบครัวได้รวมถึงพบข้อมูลทะเบียนรถและภาพถ่ายใบหน้าจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐพร้อมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การตั้งรหัสผ่านแต่รวมถึงการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นโดยพบข้อมูลบางส่วนรั่วไหลทั้งที่เก็บไว้นานกว่า5ปีนะเดี๋ยวเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ยาว
1: ก็อย่างนายกยังบอกว่าโอ้โหผมใส่เสื้อส้มเนี่ยนานมากแล้วถ้าถ่ายบัตรประชาชนนะประมาณนั้นนะพิธายังรั่วได้เลยฮะก็ท่านนายกก็สั่งฮะให้ไปตรวจสอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วนะฮะว่ามันหลุดจะไปป้องกันอะไรกันยังไงโอ้ยากมากนะวันนี้ครับพี่ไพศาลเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยไปติดต่อหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าใช้ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยเรายังบางอย่างยังต้องนำเสนอข้อมูลของเราเลยฮะแค่เติมน้ำมันเนี่ยทำบัตรเพื่อจะเอาส่วนลดเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเราอีกครับไม่รู้มันรั่วตรงไหนไปอะครับ
0: แล้วผมตั้งข้อสังเกตนะถ้าผมไปทำอะไรที่เขาขอบัตรประชาชนผมไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวพอกลับมาบ้านก็มันจะมีโทรศัพท์แปลกๆหรือเอสเอ็มเอสแปลกๆ
1: มาเลย
0: ตลอด
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่าสงสัยมันน่าจะเอามาจากไอ้เนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้เลขบัตรประชาชนผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมอะไรพวกนี
1: ้โอ้แล้วอีกอย่างนึงนะพี่เวสารเราจะไปที่สนามบินไปที่ท่าขนส่งบกส.อะไรก็ตามเนี่ยจะมีระบบโทรศัพท์เข้ามาเลยนะครับว่าคุณใช้ธุรกรรมตรงนี้กับร้านนั้นในพื้นที่ไอ้ที่คุณอยู่เนี่ยคือสนามบินเนี่ยจะได้ส่วนลงส่วนลดอะไรนั้นโอ้โหนี่คือใช้ระบบ AI จับสัญญาณแล้วนะว่าเราอยู่ไปตรงไหนนะโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีความลับแล้วนะครับไปอยู่ตรงไหนทางบรรดาผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจเนี่ยเขาเจาะลูกค้าแล้วได้เลยนะ
0: ใช่เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะฮะกลับมานะครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา13 นาทีครับพี่ไพศาลครับผมมี

0: มีข่าวของปปช.ประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่งฮะเรื่องเกี่ยวกับสว.ซึ่งก็เป็นประเด็นที่อยู่กับสถานการณ์ข่าวณเวลานี้ครับกกต.ครับเขายืนยันว่าพิจารณาคดีสว.แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับแ
1: ล้วก็จะมีก็เดือนนี้แหละ
0: ก็เดือนนี้ครับแล้วก็จะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติต่อไปครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าสำนักงานกกต.ครับแจ้งความคืบหน้าการพิจารณา

0: จารณารายละเอียดสำนวนอย่างรอบด้านและรอบคอบเพื่อให้การวินิจฉัยอยู่บนข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับหลังจากนั้นจะนัดประชุมเพื่อลงมติสำนักงานกกต.ยืนยันว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวดำเนินการโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือว่าแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดและยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าสองฝ่ายก็กดดันมาที่กกต.แล้วว่าจะไปยังไงสำหรับเรื่องคดีสว.ครับเพราะนี่เลยถ้ากกต.ยกก็คือจบเลยแต่ถ้ากกต.เดินหน้าต่อก็จะไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอดูกกต.ว่าจะชี้ไปทางไหนครับ
1: ครับรัฐบาลเร่งตรวจสอบกรณีมหาวิทยาลัยถูกแฉว่ารับนักศึกษาต่างชาติผิดปกตินะ
0: ครับ
1: มีรู้สึกจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งออกมาแฉ
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วก็เปิดซึ่งเขาก็รู้กันนะว่ามหาวิทยาลัยอะไรนะเพราะอยู่แถวอะไรนะแถวกวนน้ำไทยเนี่ยนะ
0: ก็ MOU ที่ไปเซ็นกันนะฮะให้มาเรียนตั้งแต่มัธยมการันตีว่าจบมหาวิทยาลัยแน่นอนนะพี่เมษาน5ปีครับ
1: ครับก็สั่งเช็คทุกหลักสูตรและเส้นทางการขอวีซ่า
0: ครับ
1: ปิดช่องโหว่ที่อาจจะกระทบมาตรฐานการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยแล้วก็ถ้าผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีข้อยกเว้นก็เป็นการแถลงโดยรองโฆษกรัฐบาล
0: ครับ
1: คุณอะไรร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสรุยก่อนอันนี้ก็โควต้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหม เพราะว่าเพื่อไทยเขาดูกระทรวงอว
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการก็เป็นคุณอาจารย์เชนใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เลยต้องให้รองโฆษกสังสายของเพื่อไทยเป็นคนแถลง
0: ครับ
1: บอกจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทย
0: ครับ
1: และรัชการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้ก็บอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
0: ครับคือวันนี้เองเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยเขาก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับพี่พิสารว่ามีผู้ไม่หวังดีไปเอาเอกสารปลอมออกมาเผยแพร่แล้วก็มากล่าวหาเขาฮะเขาเสียหายเดี๋ยวเขาจะฟ้องเขาบอกงี้ครับก็มทร.กรุงเทพครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้นำทีมผู้บริหารมากันหมดเลยนะครับพี่เวสารฮะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวที่บอกว่าผู้บริหารแล้วก็กลุ่มรักษาการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนข้ามชาติลงนาม MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรลวงมีขบวนการสวมสิทธิ์ออกวีซ่านักศึกษาเนี่ยนะครับคือทางอาจารย์ชัยศักดิ์นะฮะที่ออกมาชี้แจงเนี่ยท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าประเด็นปัญหา

0: ครับมันเกิดจากการที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมทร.กรุงเทพนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์นะฮะระหว่างประเทศแล้วก็ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมานานหลายสิบปีดังนั้นการแถลงข่าวครับจึงเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยประเด็นการลงนาม MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วก็เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนจีนนั้นทางอาจารย์บอกขอชี้แจงครับว่ามหาวิทยาลัยไม่เคยทํา MOU ตามที่มีการกล่าวอ้างเรื่องนี้มันไม่มีจริงเอกสารที่นำมาเสนอมีการปลอมแปลงลายเซ็นของอธิการบดีนะฮะตอนนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยส่วนภาพที่นำมาเสนอก็เป็นภาพเก่าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MOU ที่อ้างถึงส่วนที่กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยมีการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มชาวจีนเข้ามาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นฐานปฏิบัติการที่เรียกว่า China Center และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนานาชาติก็เป็นชาวจีนทั้งหมดนั้นก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็น China Center ครับแต่ว่ามันจะมีการเรียน International Student นะ Admission นะครับซึ่งเป็นเพียงห้องพักอาจารย์ชาวจีน3คนแล้วก็เป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาขณะที่ข้อกล่าวหาที่ว่ามีการแอบเปิดหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานรับผู้จบม.3 เข้าเรียนควบม.ปลายถึงปริญญาตรีอย่างที่ผมบอกไปพี่ไพศาลคุณมาเรียนเลย5ปีนะฮะจะจบปริญญาเลยโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริงอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงครับมทร.กรุงเทพไม่มีหลักสูตร5ปีรับผู้ที่จบม.3แต่หลักสูตรปริญญาตรี4ปีรับจบม.6หรือหากจะพูดถึงหลักสูตรภาษาสำหรับชาวต่างชาติก็มีโครงการอบรมภาษาขั้นพื้นฐานแบบเข้มข้นสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นแล้วก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นด้วยนะฮะที่ได้รับอนุมัติตามขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างมีอยู่เพียงหลักสูตรเดียวที่สำคัญไม่ใช่ระดับปริญญาด้วยแต่ว่าเอาไปบิดกันว่าจบม.3มาเข้าเราสิคุณจะได้ถึงปริญญาอันนี้อาจารย์ชัยศักดิ์บอกว่าไม่เป็นความจริงทำให้เราเสียหายครับมหาวิทยาลัยมอบหมายให้นิติกรรวบรวมข้อมูลครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮะแล้วก็พรบข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ประสานไปยังตำรวจไซเดอร์แล้วก็ทางตำรวจเทคโนโลยีแล้วนะ ICT เนี่ยนะครับขอฝากบรรดาเกลียนทั้งหลายอาจารย์บอกอย่างนั้นตอนเนี้ยนะฮะได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ขออย่าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายอีกเลยครับข้อมูลทั้งหมดที่มีการกล่าวอ้างกันตอบได้ทุกข้อครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับก็ผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยนะมันมหาวิทยาลัยเขาก็ทำใช้สิทธิ์แถลงนี่ก็ชัดเจนนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจะได้ข้อมูลที่รอบด้านเนี่ยผมคิดว่าทางท่านรัฐมนตรีต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบเชิงลึกด้วยนะ
0: เห็นเมื่อวานคุณรัฐมนตรีอวฮะท่านยศชัยท่านสั่งแล้ว
1: คือจะต้องให้หน่วยงานหรืออะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะตรวจสอบในเชิงลึกได
0: ้ครับ
1: แล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าจะให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเขาก็ชี้แจง
0: ในมุมของเขาครับ
1: อันนี้แหละเขาตัวเอกสารที่เอามาโชว์ก็ปลอมหมด
0: ครับลายเซ็นก็ปลอม
1: ที่การก็ไม่ใช่ก็ปลอมคือยังไงก็มันก็ต้องปลอมอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: เพราะถ้าไม่ปลอมมันก็เจ๊งเลยนี่ผิดกฎหมาย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอะไรคือยังไงเนี่ยผมว่าต้องสอบทางลับจะรอให้หน่วยงานเขายอมรับเองเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้
0: คือสังคมมีคำถามหมดนะครับพี่ไพศาลฮะเพราะเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลที่มีโปรโมชั่นว่าคุณจะมาคลอดกับเรานะแล้วคุณจะได้โปรโมชั่นก็คือได้สูจิบัตรไทยด้วยเนี่ยมันยังมีเลยฮะเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเนี้ยสังคมก็ตั้งคำถามว่ามันจะมีจริงไหมมันสุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่ามันจะได้จริงอะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่ไพศาลอธิบายว่าอว.ควรลงไปตรวจสอบและมันน่าจะตรวจสอบไม่ยากด้วยครับ
1: ครับก็
0: วันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ศาลที่ขอนแก่นนะครับที่มีคำพิพากษา
1: เรื่องคุณอะไรช่างเหลาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ตกลงให้เลือกตั้งใหม่
0: เลือกตั้งใหม่เลยครับ
1: เลือกตั้งใหม่นี่หมายถึงว่าเจ้าตัวยังมีสิทธิ์แก้มือใช่ไหม
0: ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงครับ

0: ครับพี่ไพศาลว่าจะมีสิทธิ์หรือเปล่าฮะเพราะว่าอันนี้อยู่ที่กกต.ครับว่าไอ้ที่คุณจะแจกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งครั้งนี้มันมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องไงฮะมันจะออกเป็นใบส้มใบเหลืองหรือใบแดงอะไรหรือไม่ยังไงอะ
1: ครับก็ศาลใช้เวลาวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค4นะ
0: ครับ
1: เป็นคดี
0: กกต.เป็นโจทย์ยื่นฟ้องครับ
1: กกต.เป็นโจทย์ยื่นฟ้องยื่นฟ้องอะไรศาลอะไรนะแผนกคดีเลือกตั้งนะ
0: ครับกกต.เป็น
1: ศาลอาญาแผนกคดีเลือกตั้งนะ
0: ใช่ไหมใช่ครับก็กกต.เนี่ยเป็นผู้ร้องนะฮะแล้วก็มีคุณวัฒนาช่างเหลาเป็นผู้คัดค้านครับเรื่องพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะฮะเพราะว่ากกต.เนี่ยเขาร้องขอศาลครับขอให้มีการพิพากษาจัดให้มีการเลือกตั้งนายกอบจใหม่เพราะว่าทางกกต.เขาไปสืบข้อมูลมาว่ามันน่าจะมีเรื่องของการทุจริตฮะเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทองเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อถึงเวลานัดหมายนะฮะคุณวัฒนาช่างเหลานายกอบต.ขอนแก่นกับทนายความก็เดินทางมารายงานตรวจสอบศาลกกต.กลางเองเนี่ยส่งผู้แทนจากกกต.ขอนแก่นเข้าร่วมรับฟังครับอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับฟังการพิจารณาคดีนะพี่ไพศาลไม่อนุญาตสื่อมวลชนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังก็ทางศาลอุทธรณ์ภาค4ครับอ่านคำพิพากษานานกว่า1ชั่วโมงก่อนจะมีคำสั่งให้เลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่โดยศาลระบุพฤติกรรมของพยานที่กกต.กล่าวอ้างครับก็คือนายสมศักดิ์ขอสงวนนามสกุลนะฮะมีการนำเงิน100บาทมาให้กับพยานทั้ง3คนแล้วก็บอกว่าเงินเบอร์หนึ่งนั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็นายสมศักดิ์เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะผ่านการเลือกตั้งมามากไม่น่าจะหยอกล้อหรือว่าพูดเล่นกับพยานใดๆได้ก็คือเอาเงินให้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปบอกลักษณะว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็บักข่าวอ้างบอกว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยพูดเล่นไอ้ที่จ่ายไปเนี่ยมันคือค่าลูกปลากับค่าผ้าอ้อมค่าเกี่ยวหญ้าให้กับบัวคือภายหลังมาเปลี่ยนคำว่าเป็นลักษณะนี้ที่จ่ายเงินไปเนี่ยศาลบอกว่ามันฟังไม่ขึ้นไงพี่ไพศาลคุณผ่านการเล่นตั้งเบามากหยอกล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้
1: ครับ
0: ศาลไม่เชื่อครับ
1: จ่ายไป3คน300ใช่ไหม
0: ครับ
1: คนละ100ใช่ไหม
0: ครับ
1: คนหนึ่งเป็นค่าลูกปลา
0: ครับ
1: 100หนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นค่าผ้าอ้อม
0: ครับผ้าอ้อมครับ
1: แล้วอีกคนหนึ่งค่าเกี่ยวหญ้าให้วัว100หนึ่ง
0: ครับ
1: เอาแล้วเงินเอามาจากไหน300เงินได้ค่าจ้างจากขับรถนักเรียน
0: ครับ
1: ให้การว่างั้น
0: ครับศาลไม่รับฟังฮะ
1: ก็ศาลก็เห็นว่าพยานหลักฐานสับสน
0: คือพยานของทางกกต.มีน้ำหนักมากกว่าครับ
1: ก็ศาลไม่รับฟังคำชี้แจง
0: ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็คราวนี้ไม่มันเป็นไม่ใช่บุคคลที่ไม่ใช่เป็นผู้สมัครเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินจากผู้สมัครโดยตรงไง
0: ครับ
1: แต่ผู้สมัครเนี่ยอาจจะมีส่วนได้เสียไงก็คือถ้าเขาเอาเงินไปแล้วเขาลงให้กับผู้สมัครเนี่ย
0: ครับก็ได้ประโยชน์
1: ผู้สมัครก็จะได้ก็ได้ประโยชน์ไป
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ได้พบว่ามีส่วนในการกระทำความผิด
0: ครับ
1: เพราะศาลเห็นว่ามันทำให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
0: ครับ
1: อันกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นได้รับความเสียหาย
0: ครับ
1: จึงถือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งสอบไปในทางทุจริตและไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นขึ้นใหม
0: ่ครับ
1: ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งร้องขอ
0: ครับ
1: ก็หมายถึงว่าคุณวัฒนา
0: หลุดจากตำแหน่งเลย
1: ก็สามารถที่จะเข้าชิงชัยได้อีกรอบหนึ่งพัฒนาช่างเหลาก
0: ็
1: คือเลือกตั้งใหม่เพราะว่าเขาก็ไม่มีความผิดไงมีคนอื่นไปซื้อแต่ว่าเขาได้ประโยช

0: นะเขาได้ประโยชน์เพราะศาลก็ลงโทษได้แค่ว่าเอาเลือกใหม
1: ่ครับ
0: นะฮะเพื่อที่จะทำให้คนที่เขาเสียประโยชน์ไปนั้นได้รับกับความเป็นธรรมกับใหม่ครั้งหนึ่ง
1: เพราะว่าสืบสาวเราเรื่องไปแล้วคนที่เอาเงินเอาทองไปจ่ายกันเนี่ยเส้นมันไม่มาถึงผู้สมัครใช่ไหมครับ
0: ก็เนี่ยที่เขาก็พยายามให้การว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: เงินก็เป็นค่าอื่น
1: ๆเขาไปจ่ายกันเองเขาอาจจะชอบผมก็ไปจ่ายกันเองผมไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องประมาณนั้น
0: ก็ภายหลังมีคำพิพากษาขั้นตอนจากนี้ศาลจะส่งสำเนาคำพิพากษาให้กกต.แล้วก็อบจ.ขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด
1: ครับ
0: ขณะที่นายวัฒนาช่างเหลาและทีมทนายความได้เดินทางออกจากศาลทันทีโดยไม่ได้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนฝ่ายกฎหมายของกกต.ก็ได้ดำเนินการคัดสำเนาคำพิพากษาเพื่อนำไปปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
1: ครับ
0: นะก็เนี่ยนายวัชระระบุว่าอดีตนายกอบจ.ขอนแก่นก็คือคุณวัฒนาเนี่ยยัง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: อย่างชัดเจนน้องคนนี้เขาบอกว่าแถวหัวหินเนี่ยอยู่บ่อฝ้ายนะพาแฟนมานอนด้วย1คืนนะครับตอนเช้าจะไปส่งที่อุทยานราชพักนะฮะก็ไม่อยากจะเสียค่าโรงแรมเนาะนะก็มานอนที่ห้องปรากฏว่าโดนเก็บเพิ่มครับสิ้นเดือน300บาทโอ้โหอันนี้ผมตอนแรกผมอ่านผมก็ไม่รู้นะว่าผมว่าคนเราเนี่ยมันก็มีสิทธินะ1ห้องเนี่ยอยู่2คนนะครับแต่ว่าอ่ะท่านมันมีในสัญญาก็แสดงว่าต้องอ่านให้ละเอียดนะครับ

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
2: 19:31 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเราก็ทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะทางวิทยุอสมททั่วประเทศก็ได้นะพี่ขวัญนะ
3: ค่ะในบางอสมทของเราที่อยู่บางจังหวัดเนี่ยเขาก็เปิดตั้งแต่รับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าจริงๆสัญญาของเราเนี่ยจะเป็นเครือข่ายช่วงเนี้ยทุ่มครึ่งนะคะ
2: แล้วบางคลื่นรับตั้งแต่หนึ่งทุ่มเลย
3: ใช่อย่างเมื่อกี้พี่อะไรอุบลมาฟังทางวิทยุสมทที่อุบล
2: นะครับ
3: ก็เข้ามากันเยอะแหละ80กว่าท่านนะคะคุณปุญญวัฒน์ยังไงอุบลคุณจุ๊บแจงคุณอุทัยคุณเก๋คุณที่อะไรคุณไตรรัตน์คุณไตรรัตน์คุณสอนนะคะคุณมายาลาบคุณนันบอกว่าในนัดที่ผมชอบติดตามพี่โด่งกับพี่กวดมานานเดี๋ยวจะสั่งมาเลี้ยงเอาสอบมทอเลยต้องเก็บเงินปลายทางไม่ต้องสั่งมาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับ จะเรากลับไปเลยแม่จะให้เอาเก
2: ็บนันจะเก็บปลายทางก็ตัวใครตัวมันนะ
3: เราก็ไม่รับสินะ
2: เรา
3: ไม่ได้สั่งอะเราไม่ได้เป็นคนสั่งเลย
2: เขาก็ต้อง
3: กลับไปเก็บเงินปลายทางแน
2: ่พี่สุขสมบูรณ์ออกมาดูครั้งแรกเลยนะพี่ค
3: ุณอ๋อเหรอสวัสดีเป็นไงบ้างคะ
2: แล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมฮะ
3: ไม่ค่ะไม่ต้องได้รับความ
2: ดูทุกว
3: ัน
2: ด
3: ี
2: กว่านะขอให้เราดูทุกวันนะครับพี่นันนะครับพี่สุภาพสวัสดีนะครับนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันต่อช่วงนี้ฟังข่าวกันต่อเลยครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้ยนี่เขาจะมีการออกกฎในการค้นกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกฎที่ประกาศโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าจะมีการบังคับใช้นะคะเรื่องของการตรวจค้นสัมภาระ

0: ลงทะเบียนที่จะบรรทุกไปกับอากาศยานพ.ศ. 2569นะคะแล้วก็ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนหรือว่าแคทเนี่ยบอกว่ายืนยันว่ามาตรการนี้เป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานแล้วก็แนวปฏิบัติสากลที่มีการใช้ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะย้ำว่าการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระจะดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยและอยู่ภายใต้ขั้นตอนการตรวจสอบที่รัดกุมและตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็คือเมื่อเป็นการประกาศเรื่องของการตรวจค้นอันใหม่ที่จะเริ่มใช้16ตุลาคมนี้เนี่ยเขาเป็นการเปิดตรวจกระเป๋าโดยไม่แจ้งเจ้าของล่วงหน้านะคะแต่ไม่ใช่การเปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารโดยทั่วไปแต่จะดำเนินการเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือว่าสิ่งของที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยการบินเท่านั้นนะคะโดยการเปิดตรวจเนี่ยจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดมีการบันทึกภาพแล้วก็จัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการนะคะมีการตรวจพบสิ่งใดและจะต้องมีการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบภายหลังว่ามีการเปิดตรวจสัมภาระตามขั้นตอนที่กำหนดอันนี้เขาบอกเขาจะมีการบังคับใช้ใหม่แล้วว่าคือตรวจเปิดกระเป๋าของเจ้าของโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเลยตรวจแต่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบอกให้เจ้าของกระเป๋าเนี่ยรู้เพราะว่าในช่วงที่มีการเปิดเนี่ยจะมีการบันทึกภาพไม่ได้เปิดรับหลังไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นการที่สนามบินเป็นการรักษาความปลอดภัยในขั้นสูงเขาบอกว่าทุกประเทศใช้กันตามนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้แล้วก็หลายประเทศอีกในตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้การให้ตรวจค้นแบบโดยที่ไม่ต้องแจ้งเจ้าของกระเป๋าล่วงหน้าเลยอ่ะคือตรวจได้เลยถ้าเกิดว่าเอ็กซเรย์แต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ไปเปิดโดยแบบเขาเรียกว่าเปิดโดยอยู่ดีก็ไปเปิดเลยโดยไม่มีอะไรสัญญาอะไรไม่ใช่เอ็กซเรย์ก่อนนะคะว่าต้องสงสัยแล้วก็เปิดก่อนเลยนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเพื่อป้องกันการนำสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินขึ้นอากาศยานนะคะก็อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกฎระเบียบใหม่นะคะที่จะเริ่มวันที่16ตุลาคม2569นี้แหละค่ะ
1: คร
0: ับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ก่อนหน้านี้นะครับวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชนะพี่เนาะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปนะใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะครับตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันนะฮะจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับกำลังจะเป็นจังหวัดถัดไปหรือไม่นะฮะที่อาจจะได้รับการประกาศนะครับให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาเออนะขึ้นมรดกโลกนะครับนะของนี่แหละนะครับทาง EcoMostนะฮะหรือว่าสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกนะฮะก็ลงพื้นที่มาที่เชียงใหม่นะครับมาประเมินการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับทางเชียงใหม่ก็เตรียมความพร้อมนะฮะเมืองเชียงใหม่นครหลวงล้านนาก็มีคุณค่านะมีความโดดเด่นนะครับทั้งอนุสรณ์สถานโบราณสถานรวมไปถึงแน่นอนวัฒนธรรมล้านนาของคนเหนือก็มีองค์ประกอบมรดกวัฒนธรรมต่อเนื่องทั้ง3ส่วนเลยนะครับนะฮะเราก็ต้องรอดูกันนะฮะว่าทางผู้เชี่ยวชาญจาก EcoMost เนี่ยพอเขามาลงพื้นที่แล้วมาตรวจประเมินแล้วนะครับจะผ่านมาตรฐานนะฮะของทางเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้หรือไม่นะครับก็เขาบอกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีการดูแลรักษาปูชนียสถานของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมสำคัญ8แห่งนะครับของเชียงใหม่นะครับแนวคูเมืองนี่ก็ใช่นะพี่กวยนะฮะแนวคูเมืองทั้ง4ด้านเนี่ยนะฮะวัดต่างๆนะครับวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์วัดสวนดอกวัดอุโมงค์วัด7ยอดนี่ฮะแม้กระทั่งวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็นะครับมีความสำคัญนะฮะเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโบราณสถานนะครับเอาละก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนะของพวกเราคนไทยนะครับก็ร รอลุ้นกันแล้วกันนะฮะก็

0: เห็นบอกว่าผลการพิจารณาเนี่ยนะครับจะทราบเนี่ยมกราคมปีหน้านะแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก็เนี่ยช่วงเนี้ยของปี70เหมือนกันนะครับว่าเชียงใหม่จะได้เป็นหนึ่งในนะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกหนึ่งแห่งหรือไม่นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นี่เขามีความเคลื่อนไหวไปที่กระทรวงมหาดไทยด้วยนะทางกลุ่มของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะบุกไปที่กระทรวงมหาดไทยเลยเมื่อช่วงเย็นนี่เองนะเพื่อจะไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแล้วก็สิทธิอยู่อาศัยของประชาชนนะคะผ่านกลไกแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ของขบวนการคนจนเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยนะคะก็ไปเรียกร้องให้ภาครัฐนะคะช่วยแก้ปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดินนสลทันเอ๊ะเขาเรียกนสลทันเหรอนสลทันที่ดินชุมชนไทยดำที่สุราษฎร์ธานีหรือการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลปัญหาที่ดินชุมชนทับยางพังงากรณีปิดทางเข้าออกชุมชนชาวเลบ้านทับตะวันพังงานะคะก็มีการปะทะกันขึ้นระหว่างตำรวจอสแล้วก็สมาชิกของกลุ่มทำให้ฝ่ายสมาชิกกลุ่มเนี่ยบาดเจ็บรวมนะคะ อยู่ประมาณ3คนเลยนะคะแต่เขาบอกว่าก็ทางล่าสุดเนี่ยยอมถอยแหละนะคะทาง P-MOVE เนี่ยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-MOVE เนี่ยนะคะก็ยอมถอยเมื่อเวลา 18:30 นะได้เคลื่อนขบวนกลับไปปักหลักคือเดิมเนี่ยเขาก็ไปปักหลักอยู่ที่ทางสำนักงานกพล.อ่ะข้างทำเนียบเนาะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพล.ใกล้กับสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะก็เลยถอยล่นไปที่นู่นไปรวมตัวกันที่เดิมอยู่นะคะโอ้ก็มาที่มหาดไทยเลยเกิดการปะทะกันขึ้นค่ะก็ถอยไปแหละ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อ้าวก่อนที่จะขึ้นมรดกโลกเนี่ยนะเชียงใหม่เขาจะเป็นเจ้าภาพเลยครับพี่แข่งวอลเลย์บอลนะพี่กวยติดตามไหมฮะ
2: ติดตาม
0: รายการ
2: พรุ่งนี้แหละ
0: เออ CB ครับใช่ไหม
2: VC League อ่ะ
0: เออนะครับก็จะมาแข่งที่เชียงใหม่นะครับ
2: สนาม2
0: สนาม
2: แรกเป็นผู้หญิงของผู้หญิงไงสนามแรกเขาจบไปแล้วที่เวียดนามผู้หญิงทีมวอลเลย์บอลหญิงก็ได้แชมป
0: ์
2: สนามแรก
0: แล้วเขายังไงพี่เขาเก็บคะแนนเหรอฮะ
2: ไม่เก็บก็คือขาดไปสนามแรกอันนี้คือเขาเรียกว่าสนาม2
0: ก็ชนะไปอ๋อนี่สนาม2ก็มาดวลกัน
2: สนามแรกเนี่ยก็ไทยยังไม่ลงไม่ครบนะไม่ครบคนแต่ว่าสนาม2เนี่ยครบหมุมมิมชัชชอนมาเต็มทัดดงทัดดามาเต็มแต่ว่า
0: ชุดใหญ่
2: เลย
0: ถึงว่า
2: เออ
0: คนไปนอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืนรอซื้อบัตรรอซื้อตั๋วนะฮะเห็นบอกว่าใน1แมตช์เนี่ยนะครับจะมีคนที่เข้าไปดูได้แค่ 2,000 คนพี
2: ่
0: คือสนามกีฬาสมโภช700ปีเชียงใหม่ได้แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเปิดขายวันเดียว3แมตช์เลยนะฮะก็เลยทำให้มีทั้งคนมาซื้อไปโกงราคา
2: โอ้
0: มีทั้งคนมานอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืน
2: ค่ะ
0: เออนะครับเพื่อให้ได้ชมนะฮะเขาบอกว่าทีมชาติไทยนะครับจะลงทำการแข่งขันนะ9สิงหาเนี่ยนะฮะเจอกับเวียดนามใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เออเนี่ยจากบัตรราคา100ตอนนี้เนี่ยตั๋วผีเนี่ยนะฮะขึ้นไปถึง500บาทแล้วพี่กวยนะครับ500บาทเนี่ยบางคนยังไม่ยอมขายเลยนะเออนะก็แต่ละคนบอกว่าเนี่ยมานอนรอตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันที่5สิงหาเออก็คือเมื่อคืนน่ะเนาะ5สิงหาเออใช่ตกใจอะไรครับผมเออ4ทุ่มของเมื่อคืนบางคนมาตี2
2: คือต้องมานอนค้างแรมเลยแหละ
0: เพราะว่าอยากจะได้ตั๋วอยากจะได้ตั๋วโดยเฉพาะตอนเจอกับเวียดนามเนี่ยมันสนุกอยากเข้าไปเป็นส่วนร่วมโอ้แต่มันเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมขยายไม่ได้นะคือสนามมันจำกัดอ่ะนะคุณผู้ฟังมันได้แค่นั้นจริงๆนะขายไม่ถึง30นาทีเกลี้ยงเลยครับแฟนบอลคนเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงก็ถ้าไปรอกันตั้งแต่4ทุ่มกับตี2นั่นก็ต้องได้แล้วล่ะส่วนใครที่ไม่ได้เข้าชมมีถ่ายทอดไหมพี่อย่างพี่กลัวดูทางทีวีใช่ไหมน่าจะมีนะน่าจะมีถ่ายทอดนะ
2: อันนี้โมโนแม็กไง

0: ไม่น่าจะมีอาจจะมีแบบเขาอาจจะให้บางแหม่บางนั้นหรือเปล่าแล้วพี่มันแหม่พี่ไม่ได้ซื้ออ ๋
1: อเดี๋ยวรอดูอ๋อต้อง
0: แต่ที่เราจะได้ดูบางทีที่เขาจะแบบโมโนแม็กสปอตอะไรโมโนสปอตเนี่ย
1: ถ้าเป
0: ็
1: นช่อง29ก็ได้ถ้าไม่ช่อง29ก็
0: บางแหม่เขาอาจจะให้ดูฟรีถ้าเกิดไม่ได้ดูฟรีเราก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะว่าเขานี่เขาเป็นเลกาซีของเขาร
1: อลุ้น
0: เออรอลุ้น
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่พี่เวลาธีรพัฒน์ธารนนท์ของเราเนี่ยเป็นกรรมการงบประมาณเนี่ยวันก่อนเนี่ยไปพูดถึงเรื่องคือพี่ได้ยินแล้วแหละว่าที่คุณเวลาเขาก็แบบว่าอยากจะมีการปรับปรุงอ่ะบ้านพักอุทยานแล้วก็พูดว่าตัวเองเคยไปพักที่นึงนะมันจะงุ่นอย่างนี้มันไม่ดีอะไรก็เลยมีการสั่งสอบเลย
1: มันเกณฑ์ใช้คำว่าที่พักเลวสาม
0: คือแล้ว
1: เตียงสปริงไงแกบอกเตียงแข็งอะ
0: เตียงแข็งใช่
1: เตียงสปริงยินแทงหลังต้องเอาผ้าห่มมาปู
0: นอนน้ำไฟอะไรกับไม่พ่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วบอกแล้วถามปีไหนก็เนี่ย4 ปีแล้วปีอะไรสักอย่างเนี่ยวันนี้คุณวินเราออกมาขอโทษแหละบอกผมก็ต้องขอเนี่ยเขาก็บอกเลยนะก็ชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายใจนะคะแล้วก็ได้บอกกับอธิบดีกรมอุทยานว่าเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อไปตรวจสอบข้อมูลแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปหมู่เกาะซิมิลันน่าจะเป็นปี59หรือ60เพราะว่าถ้าเกิดบอกปี4ปีย้อนหลังเนี่ยมันก็คือต้องประมาณเนี้ย65 64 65ใช่ไห
1: ม
0: แต่เขาบอกว่าอุทยานไอซิมิลันเนี่ยเขาปิดให้คนไปนอนพักค้างแรมตั้งแต่61แล้วคุณวีระไปพักได้ยังไงถ้าบอกว่าย้อนไปหลังเป็น4ปีเนี่ยตอนนี้คุณวีระก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเข้าใจผิดน่าจะเป็นปี59หรือ60นี่แหละก่อนจะมีการปิดพักค้างแรมซึ่งที่ทางราชการจะสั่งไม่ให้นักท่องเที่ยวไปพักค้างบนเกาะได้ปี61เนี่ยก็เลยขอโทษบอกผมก็ขอโทษทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติซิมิลันหากใครได้ดูถ่ายทอดสดผมก็ได้ชี้แจงกับอธิบดีเรียบร้อยแล้วหากผมทำผิดก็ยินดีแก้ไขและแก้เยียวยาให้อย่าไปคิดว่าผมทำอะไรเป็นพิเศษอยากขอโทษกรมอุทยานเรื่องข้อมูลเข้าพักที่ไปเข้าพักจริงแต่ถ้าจะเป็นปี59เมื่อวานนี้ผมก็ได้หนังสือชี้แจงจากหัวหน้าอุทยานเกาะซิมิลันแล้วก็ได้สอบถามคนที่ไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่แน่ใจเรื่องปีแต่ตอนไปพักนั้นยังเปิดให้เข้าพักและหลังจากปิดไปจึงกราบขอโทษเลยนะแล้วก็อยากเรียนไปถึงที่ปรีว่าไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเพราะเป็นข้อที่จริงที่ผิดพลาดจากผมเองผมก็ต้องขออภัยและก็เสียใจแต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆน่ะเมื่อผมพูดสดและมีการบันทึกเป็นหลักฐานเมื่อมีข้อผิดพลาดโดยนิสัยเนี่ยถ้าข้อที่จริงผิดผมก็ต้องแก้ไขก็ไม่ได้หลบหนีนะแต่สาระสำคัญที่คุณวีระบอกอยากจะสื่อก็คืออยากให้มีการปรับปรุงคืออยากให้ปรับปรุงที่พักอุทยานทั่วไปแหละที่เป็นที่พักน้ำตกแล้วเป็นทะเลอยากให้มีการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ให้เอกชนเข้าไปจัดการที่พักหรือบริการเพื่อให้มีการน้ำบริการน้ำมีไฟอินเทอร์เน็ตนะคะแต่พี่ก็ไปฟังทางคุณเฉลิมลาภอ่ะซึ่งเป็นตัวแทนพวก NGO อ่ะเขาบอกจริงๆแล้วอ่ะปกติแล้วอ่ะอุทยานที่เป็นน้ำตกธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ให้พักเนี่ยธรรมชาติจะฟื้นฟูได้ดีมากเลยหลังจากที่ไม่มีการพักค้างแรมเนี่ย
1: ครับผม
0: ออ
1: ก็คือประเด็นจริงๆถ้าฟังอาจารย์วิระเนี่ยเขาก็อยากจะติงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะ
0: อยากให้เอกชนไปทำก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดีอ่ะ
1: ให้ที่พักมันดีขึ้นมาระดับนึง
0: ถูก
1: ยังไม่ต้องไปไล่บี้หรอกว่าอาจารย์จะเข้าไปช่วงไหนอ่ะนะครับแต่ว่าประเด็นเลยเนี่ยคนไปทางไปถามเป็นความรู้สึกคนที่เคยไปพักตามอุทยานเนาะถ้าไม่ได้อุทยานใหญ่ๆอย่างเขาใหญ่เนี่ยนะเคยไปที่น่านเหมือนกันพี่เอาแล้วเดี๋ยวที่บดีก็จะมาไล่ผมบี้อย่างเงี้ยน่านนี่อะไรภูคาหรือเปล่าฮะที่นั่นก็ดูจักรจี้จักรจี้เหมือนกันใช้คำนี้แล้วกันมันนอนแล้วมันจักรจี้อ
0: ่
1: ะ
0: ส่วนใหญ่เราจะรู้แหละว่าถ้าเกิดมาตรฐานของบ้านพักของอุทยาน
1: อ
0: ่ะกับเอกชนมันไม่เหมือนกันแหละยังไงมันก็ไม่สะดวกสบายเท่าแน่นอนตอนนี้ก็เป็นความตั้งใจของนายกบอกต้องการให้เราสัมผัสธรรมชาติหรือเปล่าพี่ก็ไปเขาใหญ่อ่ะบ้านพักของเขาใหญ่ก็แบบมันก็
1: เขาใหญ่ก็ยังพอโอเคนะ
0: พอโอเคไหม
1: เขาใหญ่นี่ยังถือว่าบ้านดีเลยนะก็ถือว่าบ้านดีนะแต่ว่าบางที่อ่ะภูชี้ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจักรจี้หน่อย
0: นั่นแหละก็ได้แหละก็บอก
1: นี่ก็ทำให้ตีให้อยากปรับปรุง
0: คุณวีระเขาก็สปิริตดีอ่ะก็ขออภัยอย่างรุนแรงจะให้ผมแก้ไขเยียวยาอะไรก็ตามสบายเลยขอร้องทางที่ไม่ดีว่าให้เลิกตั้งสอบหัวหน้าอุทยานซิมิลันเพราะไม่ใช่ความผิดของท่านตอนที่ท่านไปเนี่ยเขาปิดเรียบร้อยแล้วแต่ขอข้อเท็จจริงผมผิดพลาดเองหากตั้งกรรมการสอบเนี่ยขอให้ยกเลิกคำสั่งนั้นซะที่จริงท่านที่ปรีก็น่าจะรู้เพราะได้คุยกับผมเมื่อวานตอนเย็นแล้วผมย้ำอีกทีว่าผมเสียใจกับการให้ข้อมูลที่

0: ผิดพลาดของผ
1: ม
0: แต่ผมทำด้วยเจตนาดีความต้องการจริงๆคืออยากต้องการที่มีการปรับปรุงอุทยาน
1: เออเป้าประสงค์เป็นอย่าง
0: ไรหากไปพลาดพิงบางเรื่องก็ทำให้เกิดความเสียหายกับอุทยานแห่งชาติสิ่งเป็นนั้นผมต้องขอโทษและขออภัยต่อเจ้าพนักงานอย่างถี่ถ้วนที่ได้รับผลกระทบหากให้ผมทำอะไรมากไปถ้าเกิดจะให้ผมทำอะไรมากกว่านี้ก็ยินดีนะเออนะ
1: ต้อง
0: มีสปิริต
1: ยอมรับก่อนว่าที่พักเราบางที่เนี่ยมันไม่ได้นี่ครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆว้าวๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: หานครโรคทิพย
10: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริง

0: เรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
1: น้องดงขอแก้ข่าวนิดนึงที่เมื่อกี้บอกว่ามีถ่ายทอดไปพี่ลืมไปว่าไอ้ที่โมโนแม็กนั่นมันคือ VNL แต่อันนี้คือ VC League เราก็ได้ดูทุกแมตช์นี่ว่าเราดูจากไหนวะ
2: VNL นี่จะเป็นผู้ที่บอกพวกบราซิลตุรกีพวกเก่งๆระดับโลกใช่มั้ย
1: VNL อันนั้นน่ะมันต้อง
2: อ่านี่จะเป็นถ้วยเล็กลงมาหน่อย
1: ถ้วยเล็กของอาเซียนของเรามีไทยมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียมีมาเลย์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีถ่ายทอดโดยช่องวัน31กับ GMM 25ดูกันได้ติดตามดูกันได้เชียร์กันได้ถ้ามันได้ไปแต่ว่าบ้านเราเนอะคนกันแน่นหมดเลยนะพี่ดูที่สนามเวียดนามมันหลงเลงมากแต่บ้านเราเขาชอบแบบนี้เขาชอบดูวอลเลย์บอลอ่ะ
2: ครับผมไปนอนค้างคืนรอตั๋วกันอ่ะ
1: ถ้าไม่ได้ไปก็ดูนะคะช่องวัน31แล้วก็ GMM 25มีถ่ายทอดสดให้ดูค่ะ
2: นะฮะพี่น้องครับต่างจังหวัดนะครับก็ถ้าเห็นคนเลี้ยงวัวนะนะเลี้ยงวัวอยู่ตามทุ่งตามถนนถ้ามันเดินกันมันจะกลับวงกลับบ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ชะลอสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ใจเขาหรอกนะเห็นเขาเดินเลี้ยงแถวกันน่ะกำลังจะกลับเข้าฟาร์มเขาเนี่ยจู่ๆเนี่ยอาจจะตัดหน้าเราก็ได้นะครับเหมือนที่พี่ผู้ชายคนนี้ฮะอายุ35ปีขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆนะครับวัวตัดหน้าพุ่งชนตัวเองเจ็บสาหัสเจ้าของวัวบอกอยากได้ค่าชดใช้ไปฟ้องศาลเอาเองครับวัวมันเดินไปเองครับผมจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะเดินอ๋อครับผมนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ลำพูนนะครับบาดเจ็บเหตุเกิดจริงๆเนี่ยตั้งแต่17เมษายนนะถนนสายห้องกอม่วงเทคโนหมู่บ้านครูนะฮะที่ตัวเมืองจังหวัดลำพูนก็วันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ครับคุณแม่บอกแบบนั้นนะขอความเป็นธรรมให้ลูกชายหน่อยตอนนี้ลูกชายอัมพาตครึ่งซีกยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบค่าเสียหายเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็มีการประสานให้เจ้าของวัวมาเจรจาไกล่เกลี่ยรับผิดชอบฟ้องร้องต่อศาลไปแล้วด้วยนะฮะแต่ก็เนี่ยหลายเดือนมาแล้วต้องดูแลลูกที่อัมพาตครึ่งซีกโอ้โหไม่รู้ความผิดภัยนะฮะก็ตำรวจบอกว่าผู้ดูแลสัตว์เนี่ยนะฮะให้การว่าวันเกิดเหตุเขาเอาวัวมากินหญ้าปกตินะครับปล่อยให้มันกินหญ้ากันนะต่างจังหวัดนะมันก็หลุดออกมาวิ่งข้ามถนนนะพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเบรกไม่ทันพุ่งชนวัวโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงเรื่องคดีก็ระมัดระวังตัวเองเห็นฝูงวัวอยู่ตามข้างถนนชะลอได้เบาเบาได้เบานะครับต้องคิดเสมอว่าเขาอาจจะวิ่งออกมาเมื่อไหร่ก็ได
1: ้แต่ว่าบ้านเราไม่ถึงกับต้องมีนี่เนาะมีอะไรมีป้ายเตือนมันควรมีไหม
2: พี่สีบอกว่า
1: บางที่มันควรมีไหม
2: ที่บ้านแกนะพี่สีบอกว่าเขาเดินบนถนนแบบใหญ่กว่ารถอ่ะรถนี่ต้องยอมเขาอ่ะฝากไปถึงพี่ๆคนเลี้ยงวัวนะฮะนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้อ๋อเฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยต้องการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีชาวบ้านที่อำเภอประคนชัยบุรีรัมย์เนี่ยนะคะร้องเรียนว่านำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดซื้อสินค้าในร้านค้าประจำในหมู่บ้านเป็นเงิน128บาทแล้วก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนตามขั้นตอนแล้วก็รับสินค้าแล้วก็กลับบ้านไปนะคะอีก2วันกลับมานะคะคนที่ใช้บัตรเนี่ยก็ไปเยี่ยมญาติในตัวเมืองแล้วก็ตั้งใจใช้วงเงินเพราะมันได้300บาท
2: มันใช่ได้300
1: นะมันแต่ว่าช่วงที่เขาได้มันได้ 1,000 ไม่ใช่เหรอเหมือนก็ได้ช้ากว่าเราไงได้สิงหาเริ่มใช้สิงหานี่ไงได้ 1,000 เนี่ยก็ไปเยี่ยมญาตินะคะก็ตั้งใจใช้วงเงินที่เหลือซื้อสินค้าอีกครั้งนึงไปที่ร้านเนี่ยก็พบว่าวงเงินเนี่ยถูกใช้หมดแล้วทั้งที่ตัวเองยืนยันเพิ่งใช้แค่128ล้านบาทเอ้ย128บาทเองอ่ะก็เลยย้อนกลับไปถามที่ร้านค้าเดิมก็เลยรู้ว่าร้านค้าหักวงเงินไว้ 1,000 บาท
2: อ้าวทำไมอย่างเงี้ย
1: แล้วทำไมอย่างเงี้ยร้านค้าก็ชี้แจงว่าเป็นความยินยอมของลูกค้าเองยินยอมของลูกค้าก็เลยเกิดการโต้เถียงร้านค้าก็เลยคืนเงินส่วนต่างเป็นเงินสดให้โดยลูกค้าอ้างว่าร้านค้าเนี่ยหักเอาไว้99บาทเป็นค่าภาษีอีก
2: โอ้ยร้านนี้ไม่ซื้อแล้วแหละ
1: ไม่ซื้อแล้วทางร้านก็ยืนยันว่าไม่ได้หักเงินตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็บอกว่าเป็นการยินยอมของสองฝ่าย

0: ตอนนี้พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปตรวจสอบแหละนะก็มีการชี้ไปเป็นการไปตรวจสอบแหละนะคะเนี่ยเขาบอกว่าไปดูว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแล้วแต่ยังผลยังไม่ออกมาไปดูว่าในเรื่องของการรูดบัตรเนี่ยซื้อสินค้าแล้วก็หักไว้ 1,000 บาทเนี่ยดูว่าแล้วมีการตกลงกันหรือเปล่ายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวต้องแต่จริงๆแล้วบัตรนี้ต้องย้ำว่าแลกเป็นเงินสด
1: ไม่ได้
0: นอกจากซื้อของเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะ
1: ฮะวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับพรุ่งนี้ 1:00 นเจอกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 นนายอัฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสะเกษ4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปรวม8รูปเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นนายอัฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิบูลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิรวุฒิวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทัพเรือภาคที่1โดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยในการสร้างสรรค์สังคมด้วยความเสมอภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์

0: 24ชั่วโมง
1: ม่วนแต่เจ้า
0: ได้แรงออกจังหู้นี
1: ่ม่วนอีหลีเด้อ
2: โดนใจสุด
3: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
4: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุสุคนครับมานี่ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะโหวันพฤหัสที่6นะฮะโหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับผมในช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะช่วงนี้นะสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่พัดนะฮะพี่ลำจวนนะพี่ลำจวนพี่เดือนเพ็ญพี่บุญเดือนนะฮะแล้วก็พี่จำปีมาแล้วนะครับผมแล้วก็พี่วิจิตรนะฮะแล้วก็พี่อรุณนะฮะมาแล้วครับชีวิตต้องทนนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนด้วยนะครับผมแล้วก็แม่เพนครับผมทักทายด้วยนะจ๊ะทักทายทุกท่านด้วยนะฮะผมทุกคนเลยพี่ปุญญวัฒน์นะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับเช่นเคยฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับผมที่เบอร์4689400นะจ๊ะน้องอารัสการมาแล้วสวัสดีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะ4689400ย้ำอีกสักรอบนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็ชิวๆครับวันนี้บรรยากาศแห่งฝนไม่ตกเนาะวันนี้ก็บรรยากาศต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากครับวันนี้เมื่อวานนี้ก็ฝนตกไปนะฮะแต่วันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆด้วยเนาะฝนไม่ตกไม่เปียกละมีที่ไหนฝนตกบ้างนะเนี่ยสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะฮะสวัสดีพี่สุรชัยนะครับผมฝากด้วยนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พี่สิริพรนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าเอาละฮะช่วงหน้าฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงฮะสายหน้าไมค์ครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์พี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะครับ022481366ครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการพร้อมที่จะเปิดให้เลยนะคะเอาล่ะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้ครับผม

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไม้พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้าโรสสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุง935ครับผม
2: ฝนตกหนักเลยครับได้ยินเสียงฝนไหม
1: อ๋อได้ยินครับตอนนี้ลุงอยู่แถวไหนครับเนี่ยตอนนี้ฮะ
2: บริเวณใหญ่โอ้โหตกหนักด้วย
1: อ๋อลุงได้ยินเสียงผมชัดไหมวันนี้ฮะ
2: ชัดครับ
1: ตอนนี้ลุงอยู่แถวไหนครับตอนนี้ฮะฝนตกแถวไหน
2: วงเวียนใหญ
1: ่อ๋อวงเวียนใหญ่อุ้ยมันจะมาพระรามเก้าหรือเปล่าเนี่ยลุง
2: ก็ตกหนักเนี่ยเปิดใบปัดน้ำฝนเนี่ยเบอร์3เลยเนี่ย
1: โอ้โหต้องยังไงลุงต้องระมัดระวังด้วยนะลุงนะฝนตกตัวเนี้ยแรงมากด้วยวันนี้ลุงโทรเข้ามาหน้าไมค์ครับวันนี้ลุง935ขอเพลงอะไรจ้าวันนี
2: ้วันนี้ขอเพลงตั๊กแตนชลดาซะหน่อย
1: อ๋อตั๊กแตนชลดาเพลงอะไรจ้าร
2: ุ่นนี้ไม่มีเหงา
1: อ๋อรุ่นนี้ผมมีคำว่าเหงาโอ้โหเพลงนี
2: ้ก็ลุงไม่เป็นเหงาเลยสักวัน

0: ต้องบอกว่าเป็นเพลงที
1: ่ทุกวัน
0: โอ้โหอะไรฮะอุ้ยลุงขอเพลง
1: ทุกวัน
0: อ๋อลุงขอเพลงนี้เข้ามานี่เข้ากับบรรยากาศด้วยนะวันนี้บรรยากาศดีด้วยนะฝนตกด้วยอาจจะแรงไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร
1: วยพรให
0: ้ได้ครับลุงครับโอ้ขอบคุณมากมาก
1: ต้องดีดีฟังใช้ทุกวันทุกวัน
0: โอ้โหขอบคุณครับผม
1: เออ
0: ได้ครับขอให้ลุง
1: เด็กต้องไปเยี่ยมกลางคืนมั่ง
0: ได้เลยครับ
1: แต่กลางวันอย่างเดียวเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยต้องไปเยี่ยมมั่งล่ะ
0: โอ้ได้เลยครับลุงขอบคุณมากมากครับลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลุงนะ
1: คร
0: ับ ได้เลยฮะเดี๋ยวผมจัดผลงานเพลงนี้ให้นะครับลุง
1: คร
0: ับครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ
0: แล้วครับสายน้ำใหม่ของเราครับลุง935จ้ะโอ้โหตอนนี้ก็คาเล็กซี่อยู่วงเวียนใหญ่ฝนตกแรงมากโอ้โหเมื่อกี้แอบแซวว่ามันจะมาทางนี้หรือเปล่าเอออย่าเพิ่งตกเลยนะทางนี้เนาะเออดีเจก็มีงานต่อนะเนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่ฮะจากลุง935กันเลยครับผลงานเพลงรุ่นนี้บ่มีคำว่าเหงาจากตั๊กแตนครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลาก

ลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เร็บเนื้อหนังศีรษะนั่นเองนะครับขณะนี้20:39 นนะยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะพี่ดาวสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่บางออนด้วยนะจ๊ะผมดันมาเจอนั่นแม่บางออนช่วยมันอย่างละครหัวใจมันสั่นมันคอมันดูการใครอื่นนี่เพลงนี้น่าจะเข้านะแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางสปปลาวน้ำนะครับบ้านเฮาน้ำพี่น้องสวัสดีนะครับผมพี่ลำดวนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายบอกว่าขอเพลง FC อิสระมีแต่เพลงโปรดบ่เหงานี่ยังไงยังไงจ๊ะคุณยายยังไงยังไงยังไงช่วงนี้ดีเจอาจจะหิวข้าวหน่อยนะให้หิวข้าวหิวข้าวนะอยากกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยนะดีเจนะฮะทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับเอาล่ะช่วงนี้ครับขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผม

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮฟพุ่งคูณ2
6: เข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะ

0: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: นี้ The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20นาฬิกา45นาทีนะเอ้ยยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะโหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆครับผมจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับพี่ดาบอกว่าพรุ่งนี้มาอีกหรือเปล่าโอ้โหพักก่อนพี่พักก่อนนะจ๊ะพี่ดาวใจเย็นก่อนพี่ดาวต้องใจเย็นๆนะเออสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับอะไรช่วงนี้นะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นข่าวดีจากธนาคารออมสินนะครับต้องบอกว่าลุ้นได้บ่อยขึ้นครับออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะฮะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนั่นเองฮะและที่สำคัญพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนั่นเองฮะหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะฮะการันตีรับรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายและที่สำคัญสำหรับบุคคลธรรมดานะรับดอกเบี้ยและรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนั่นเองครับสำหรับพี่ๆคนไหนต้องบอกว่าที่สนใจนะครับสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหรือกดซื้อด้วยตนเองได้ทางแอปพลิเคชัน MyMo และที่สำคัญเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อชีวิตนั่นเองจ้า
3: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจฮะก็ขอขอบคุณครับผมกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะจ๊ะก็ตอนนี้ก็เดินทางมาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ20นาฬิกา47นาทีนะฮะก็ท้ายๆนะฮะเอาละฮะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่และสิทธิพิเศษฮะโทรเข้ามาสายแรกพร้อมที่จะเปิดให้ฟังกันเลยนะฮะผมเอาละฮะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: กา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกกลางยึดตามมติกสทฟันคนโกงสอบจ่อประกาศบัญชีใหม่พรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางเปิดเผยว่าที่ประชุมกกลางมีมติยึดตามมติกสทโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศบัญชีใหม่ผู้ที่ผ่านการสอบส่วนคนที่ทุจริตการสอบจะถูกส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดที่มีการบรรจุวันจันทร์นี้โดยมีความเห็นตรงกันว่าจากกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการประชุมก่อนที่จะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีการถอดถอนเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมส่วนรายชื่อที่สอบผ่านเกณฑ์อยู่แล้วจะมีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงประสานข้อมูลกับปปช.และตำรวจหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดเพราะแต่ละที่จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวไม่เหมือนกันส่วนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์จะไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือไม่นั้นนายวรสิทธิ์ยืนยันกสท.และกกลางทำงานบนข้อเท็จจริงและสามารถพิสูจน์ได้ผู้ที่ถูกถอดถอนฝ่ายเลขาจะส่งตัวหลักฐานและวิธีการแนวปฏิบัติไปให้ทั้งกจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทำการถอดถอนไปให้ทราบด้วยส่วนการเตรียมพร้อมรับมือหากถูกฟ้องร้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีการตั้งทีมเพื่อติดตามเรื่องนี้พร้อมยืนยันว่าทุกอย่างทำงานบนข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์สำหรับกรณีนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอจะเป็นผู้รับจบในเรื่องนี้หรือไม่เนื่องจากเข้าไปให้ถ้อยคำกับตำรวจสอบสวนกลางในวรสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะไม่ใช่อธิบดีในส่วนนี้ตำรวจก็ดำเนินการอยู่แต่ยืนยันว่าไม่ปกป้องใครแน่ๆหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดไม่ว่าจะใหญ่กว่าอธิบดีหรือใครก็แล้วแต่ก็จะจัดการทั้งหมดแม่ทัพน้อยที่2ย้ำสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญสร้างความเข้าใจหนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพ บกร่วมเสวนาในหัวข้อร่วมคิดร่วมสื่อสารเพื่อความมั่นคงชายแดน Together for Trust We Are One We Win โดยพลโทปิยพลทิตตะวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2กล่าวเปิดเสวนาว่าประชาชนรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้มีการช่วยเหลือและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลประเทศชาติทำให้ทหารมีกำลังใจในการดูแลประเทศชาติตามมอตโต้ของกองทัพบกคือกองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนรวมถึงในเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะสิ่งที่สื่อมวลชนเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนหากมีความคลาดเคลื่อนอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและไม่เป็นผลดีต่อทหารประชาชนและสื่อมวลชนแต่หากมีความเข้าใจตรงกันการนำเสนอข่าวสารต่อประชาชนจะมีผลที่ดีขึ้นและการที่ทหารได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนส่วนใหญ่มาจากการที่สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลให้ประชาชนทำให้เกิดพลังในการที่จะมาช่วยชาติขึ้นโทนบางแคได้ประกันตัวชั่วคราววางหลักทรัพย์เงินสด1ล้านบาทหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเจ้าตัวอย่างปฏิเสธทุกข้อหามีรายงานว่านายโทนสุขแก่นหรือโทนบางแคได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวาง

0: ักทรัพย์เป็นเงินสด1ล้านบาทซึ่งพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเป็นอย่างดีและเตรียมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรในภายหลังทั้งนี้พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วย4เหตุผลได้แก่ผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีไม่มีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนื่องจากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไว้เกือบครบถ้วนแล้วพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทและพิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของศาลฎีกาจึงกำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่1ล้านบาทและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าบาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้ฮะสายนามัยของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับผมรถสวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับน้องดีเจบอส
3: สวัสดีครับผมพี่วิทยาครับผม
4: ครับผมวิทยาบ้านเจ้าครับผมบ้านเจ้าที่สีสเกตครับ
3: สีสเกตบ้านเฮาฝนตกบ่เนาะครับมื้อนี
4: ้ฝนตกครับตรงละครับ2วันแล้วครับ
3: โอ้2มื้อแล้วบ่ครับตกตอนนี้ตกบ่ครับตอนนี้
4: มันท้องฟ้ามันร้องเฉยๆยังไม่ตกครับ
3: โอ้ยโอเคครับอัศแสดงว่าอากาศกำลังดีเนาะครับพี่วิทยาครับ
4: ครับโอ้ยเย็นดีครับนอนหลับสบายเลย
3: โอ้นอนหลับสบายเลยพอดีแล้วมื้อนี้โทรเขามาขอพี่อย่างน้อยครับมื้อนี้นะไม่ครับ
4: เอาไอ้นอนกอดตัวเองของสีไพรคร
3: ับ อ๋อนอนกอดตัวเองของสีไพรนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
4: เดี๋ยวบอกให้เพื่อนๆผมบ้างเลยครับ
3: ครับผม
4: ก็ให้นุ่มเชิญทูนุ่มโชคและเชิญนุ่มนำและเชิญจากคิดบันเทิงนุ่มคุ้มคำวังเห็นแล้วก็นุ่มอารมณ์ดีแล้วก็นุ่มสมใจแล้วก็ลงไม้ไผ่บึงสามะนาวสาวไซฟอนสาวเล็บทองสาวสโลงทาบ
3: ครับผม
4: สาวกระดองลงบัวเชษฐานิมักรองลุงคุ้มคำวังหินแล้วก็ลมอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านกลางสาวสุดโพใหญ่สาวศรีนรง
3: ค์
4: สาวลำไยหวานสาวเล็บทองด้วยมอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
3: ครับผม
4: ที่ว่าฟังคืนนี้อยู่ครับ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผมพ
4: ี
3: ่วิทยากรวางสายวันนี้ผมรบกวนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
4: ได้ครับได้ครับ
3: โอเคครับ
4: ผู้ช่วยช้างนะคร
3: ับ ได้ครับ
4: ได้

0: เคน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เป็นยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยารา
1: และไอ้ไอยารา
0: อาหารรสชาติดีดี
1: อาหารรสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
0: โอ้ขอบพระคุณหลายหลายครับเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จะแทนได้ครับเด้อ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เอาละครับพี่น้องครับสายนาไม้จากพิพิธยาครับศรีสะเกษนะพี่น้องนะฮะขอเล่นเขามานอนกอดตัวเองนะฮะของศรีไพรครับพิพิธยาบอกว่าพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มูมูเพื่อนๆน้ำนะฮะแล้วก็พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่นะฮะในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิตสีผ้าครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยดีกว่านะครับพร้อมผลงานเพลงจากสายนาไม้นะฮะพี่วิทยาจากศรีสะเกษด้วยนะครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงโอ้โหฝ้ายเปลี่ยนสีนะครับผลงานเพลงจากศิลปินอ้นพนุวัฒน์นะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองคู่เกลียงเดชผลทวีครับเรียบเรียงคู่วายสักรินนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากอ้นพนุวัฒน์นะครับผลงานเพลงฝ้ายเปลี่ยนสีนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชอต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตฮะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 นะจ๊ะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมและฟังนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะก็อย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงยาวๆกันหน่อยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะจ๊ะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะจนจบชั่วโมงที่2นะฮะขอบคุณมากเลยที่กดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์จ้ะได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะครับเอาละฮะช่วงนี้ขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้นะจ๊ะให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีพี่น้องครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4 ทุ่มนะจ๊ะเวลาดีค่ะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องมาฟ้องอ่ะเอ้ยขับรถมาฝนตกเฉยเลยแล้วตกหนักมากคุณผู้ฟังตกหนักมากจริงๆแล้วก็ต้องแบบว่าเดินฝ่าน้ำขึ้นมาที่ห้องจัดรายการเพื่อคุณผู้ฟังแล้วก็กางเกงเปียกแค่นี้เลยแค่นี้ แค่นี้คือเรื่องที่ต้องการฟ้องคือหนูไม่รู้จะคุยกับใครทุกวันนี้คืออะไรคุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะที่จะต้องรับฟังหนูต้องคุยกับหนู ไร้สาระกันตั้งแต่ต้นช่วงเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ทักทายกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยตอนนี้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันของเรานะคะแอปนี้เป็นแอปของอสมทนะคะที่รวมทุกคอนเทนต์เลยคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกรายการเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหรือว่าจะติดตามข่าวสารต่างๆนะคะจากทางสำนักข่าวไทยก็รวมอยู่ในแอปนี้แล้วดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะนะวันนี้นะคะพื้นที่ไหนฝนตกอย่างไรนะคะก็เข้ามาแชร์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็เช่นเคยวันนี้อยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงของเรานะคะในช่วงต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้กับฮิตมาราธอนที่ตาลเลือกนำมาทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเมื่อกี้ฟังแล้วพอจะจับได้ไหมพอจะนึกออกไหมว่าวันนี้มาในเรื่องราวของอะไรคุณผู้ฟังติ๊กตอกติ๊กตอกตอกติ๊กติ๊กตอกวันนี้เนี่ยนะคะแต่ละเพลงเนี่ยมีคำว่า

อย่าลืมคนรอค่ะงานจากพี่จอมขวัญกัลยาและก็อีกหนึ่งอย่างผู้ฟังที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อย่าเปิดเพลงนั้นค่ะตั๊กแตนชนลดานะคะคำว่าอย่าคืออะไรคำว่าอย่าก็คือห้ามอย่าทำนะอย่าแล้วตามด้วยคำกริยานะคะอย่าเหมือนแบบว่าdon't นะคะแล้วก็ตามด้วย verb นี่คืออะไรวิชาอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษไปเรื่อยไปเปื่อยไม่ใช่คือจะบอกว่าอะไรพอบอกว่าอย่าคืออย่าทำนะมันเป็นสิ่งที่พอบอกไปแล้วก็เราต้องตระหนักนิดนึงละนะว่าคนที่พูดเนี่ยเขาอยากจะให้เราทำหรือไม่ทำอะไรนะคะก็อยากจะให้ใส่ใจคุณผู้ฟังนะใส่ใจสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ให้มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะหลายๆคนยิ่งโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่เราเห็นรอบๆตัวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟังบางทีอ่านยังไม่ถึง3คำเลยนะคะแล้วก็แบบใช้อารมณ์ผสมกับอะไรหลายๆอย่างนะที่จะพิมพ์ที่จะแสดงความคิดเห็นลงไปแล้วนะบางครั้งบางทีต้องใส่ใจต้องอ่านต้องฟังเยอะๆนะคะคิดให้มันแบบว่ารอบตัวนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นหรือจะพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็ห้ามไม่ได้หรอกความคิดเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ใจมากขึ้นนะคะมันก็จะมองเห็นแล้วก็ผลที่จะตอบรับหรืออะไรก็ตามเนี่ยฟีดแบ็กต่างๆเนี่ยมันก็จะรอบคอบมากขึ้นด้วยเนอะนะคะเอ้ยหลังจากเราได้สาระแล้วก็ดูมีสาระได้ อ่ะนะคะจาก3เพลงหย่าเนี่ยไปถึงเรื่องนู้นเลยอ่ะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังนะวันนี้ก็อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366โอ้โหหันไปด้านขวานะคะเห็นหน้าจอนะคะที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองสายนะคะโอ้โหชื่นใจชื่นใจนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรามาสุ่มเนาะนะคะเรามาแรนดอมกันว่าวันนี้ใครจะเป็นสายแรกนะคะเผื่อว่าจะมีใครโทรมาฟ้องหน่อยว่าฝนตก ฝนตกนี่ถึงกับต้องฟ้องเหรอเล่าสู่กันฟังนะพี่เรดมี่บอกสวัสดีครับโดนฝนระวังเป็นหวัดนะครับแต่ถ้าโดนใจระวังเป็นแฟนนะครับผมนี่นิดหนึ่ง นะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเพจของเรานะคะก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเลยคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเห็นหน้าดีเจนะคะได้ทุกชั่วโมงเพราะว่าทุกการจัดรายการเนี่ยก็จะไลฟ์ผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าช่วงไหนเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่ารับฟังทางวิทยุไม่ได้ก็สามารถเข้ามาทางนี้ได้นะคะจะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอ่ะนะก่อนที่จะไปคุยสายหน้าใหม่นะคะจากเพลงซึ้งๆเศร้าๆช้าๆกันไปแล้วเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าฟังเพลงสนุกๆ นะคุณผู้ฟังเป็นการนำมาทำใหม่นะคะต้นฉบับคือพี่ยิ่งยงยอดบัวงามทำให้รักทำไมอ่ะทำไมโดยพี่โน้ตมหัศจรรย์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากชลบุรีสวัสดีค่ะอร่อยเกินเหมือนเดิมสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะพี่สมศรีจ้าอุ้ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเบาเสียงวิทยุให้หนูแป๊บนึงได้ไหมคะ
2: โอเค
1: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลย
2: จะให้หนูแฟนสวย
1: ต้องขอบคุณมากค่ะพี่สมศรีกับหนูเราเคยคุยสายหน้ามากันแล้วหรือยังเอ่ย
2: ไม่เคยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เคยเลยวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามานะคะ
2: ตอนคืนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแสดงว่านอนดึกนะ
2: นอนตีสองค่ะ
1: ว้านอนตีสองก็ฟังไปจนถึงน้องเมย์ด้วยเนาะ
2: ถึงน้องเมย
1: ์โอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วปกติฟังอยู่ทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี
2: ้ฟังวิทยุค่ะ
1: ฟังวิทยุอยู่แถวไหนของชลบุรีคะ
2: ชลบุรีบางพระ
1: อะไรนะคะ
2: บางพระ
1: อ๋อบางพระบางพระโอเคโอเคค่ะแล้วฟังช่วงกลางคืนอย่างเดียวเลยเหรอคะพี่สมศรี
2: ฟังคืนอย่างเดียวค่ะ
1: เป็นสมาคมคนนอนดึกเนอะโอเคค่ะได้เลยวันนี้ชลบุรีฝนตกไหมคะตอนนี
2: ้ไม่ตกค่ะ
1: ไม่มีเลยหรอโอ้โหสงสัยมามาอยู่ที่นี่หมดเลยมาอยู่ที่สปทหมดเลย
2: ร้อนเลยร้อน
1: โอ้ร้อนหรอนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวฝนน่าจะกำลังเดินทางนะคะโอเควันนี้พี่สมศรีบอกว่าอยากฟังโบรักสีดำเหรอคะโอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: คือการชนิชาพิเศษ
1: รอ
2: ทุกปีทุกใจ
1: รอค่ะมอบให้
2: น้องตาชนิชา
1: โอเคแล้วก็มอบให้ทุกๆคนนะ
2: ทุกคนเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับโบรักสีดำสิริพรอภัยพงษ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่สมศรีจากชลบุรีนะคะแนะนำเงินเพลงสนุกๆเนาะมาให้เราได้แบบโยกกันหน่อยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนี้แหละนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนค่ะที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็โทรมาจองสายได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะรับอีก1สายแต่ว่าส่วนถ้าเกิดว่ามีเพลงพิเศษอื่นๆก็ฝากเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ทางเพจนะคะที่ไลฟ์กันอยู่นะจ๊ะสวัสดีพี่ทองรวมค่ะพี่อัญชลีนะคะพี่กะลา1บาทนะคะแล้วก็มีพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะบอกว่ารับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยพี่คนไม่สวยนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่อาทิตย์บอกสวัสดีน้องลูกตาลคนสวยฟังจากภูเก็ตนะคะทาง FM 101.5 อสมทค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาทักทายผ่านทางเพจนะคะถ้าจะไม่รบกวนมากๆเนี่ยตันชอบมากเลยเหมือนเมื่อสักครู่นี้พี่อาทิตย์นะช่วยพิมพ์ว่าแบบว่าฟังอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นเลขเมกะเฮิร์ตอะไรเนาะนะคะเผื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่อยากหาทางเมกะเฮิร์ตที่จังหวัดตัวเองในพื้นที่ตัวเองแต่ว่าหาไม่เจออะไรเนาะเผื่อเป็นการได้แชร์กันนะคะขอบพระคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าด้วยแล้วก็พี่ไกรสอนค่ะพี่อดิศักดิ์บอกหนุ่มอุบลคนสำโรงนะคะพี่นักรบพี่วิจิตค่ะพี่เรดมี่นะคะคุณแม่ธันวิชานะคะพี่จรัสนะคุณแม่อรุณพี่นารีค่ะพี่โสภาคุณแม่ทิพพรพี่เบเบลดนะคะพี่อเนกศรีสำรงสุโขทัยนะคะพี่ดาดาด้วยแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะน้องหนูดีจากปทุมนะคะน้องใบด้วยนะคะจากสมุทรปราการนะคะพี่จรูนหน้าแก้วค่ะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะยังมิได้อ่านนะคะยังมิได้อ่าน SMS เลยมีใครมาละบ้างคุณแม่อรุณค่ะข้อความแรกเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็วงเล็บเนี่ยต้องอ่านในวงเล็บด้วยนะหนีดูหนูดีใช่ไหมบอกสวัสดีครับพี่ตาเนี่ยขอเพลงไอ้อ้วนอกหักของพี่เออภิรักษ์ด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้างานจากพ่อใหญ่ไหมไทยนะคะจากพี่คนโคราชนะคะขอบคุณครับแล้วก็ล่าสุดกลางดาวนะคะจากพี่วิภาด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความเลยนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชฝากเข้ามาค่ะงานจากพี่เอกชัยค่ะแม่ของเราจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะนี้ช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในวันนี้ก็โอ้โหฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำเนาะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็บางจังหวัดนะคะที่ได้คุยเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีบ้างที่ฝนอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่าเอางี้ละกันบรรยากาศรอบตัวเนี่ยนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกฉ่ำมากเขาเรียกจัดงานเพลงที่เข้ากับหน้าฝนแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝนเดียวกันไหมนะคะงานจากมาตรีสีเพชรค่ะกับช่วงนี้ติดฝนทั้ง

0: ทานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สรุปไม่ใช่ฝนที่ตกลงมาจากฟ้านะแต่เป็นน้องฝนนะนะติดฝนทั้งปีนะโอ้นะหลายๆคนคิดถึงเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะเก็บบรรยากาศความสนุกด้านหน้าเวทีนะคะจากคอนเสิร์ตนะคะที่เราจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะในทุกๆงานเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เผื่อว่าบางทีฟังสดสดนี่มันก็ได้อรรถรสไปอีกแบบเนาะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงกรี๊ดหน้าเวทีอะไรเงี้ยนะคะแฟนๆร้องตามศิลปินด้วยอะไรด้วยมันก็นะสนุกไปอีกแบบนะคะได้อรรถรสนะนะเป็นฟีลมันเป็นฟีลใช่ไหมฟีลสดๆเลยนะคะปีนี้เดี๋ยวมีอีกคุณผู้ฟังนะสำหรับกิจกรรมของเรานะเดี๋ยวติดตามกันได้เรื่อยๆเลยทุกชั่วโมงนี่แหละหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียของทางรายการของเราด้วยนะคะที่เพจก็ได้นะคะหรือจะเป็น TikTokนะคะ IG Facebook นะคะทุกช่องทางนะคะ LTM FM 95นะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมก่อนจะไปพักเบรกแล้วกันนะสวัสดีแม่น้องไงจะใครล่ะเอ้านี่เป็นคู่แข่งกับเสียนะพอเสียก็เป็นเสียงไงจะใครล่ะเหมือนกันนะสวัสดีพี่สวัสดนะคะพี่ฝันเล็กๆนะบอกว่าขอเพลงชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอจากทหารพรานจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่จินดาพี่น้องนะพี่อัญชลีบอกอยากฟังอยู่พอดีเลยค่ะน้องลูกตาลเพราะมากเลยเพลงนี้เลยใช่ไหมคะติดฝนทั้งปีใช่ไหมแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่หนุ่มเมืองคอนนะคะสวัสดีค่ะพี่สิริพักบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีใครอีกนะพี่จรูนบอกว่าจังหวัดตากบ้านสนามบินใหม่นะคะทักทายเข้ามาแล้วก็พี่ชีวิตที่น่าเบื่อนะโอ้ยนะคะบอกเอาไปกอดหน่อยของพี่ตั๊กกระแตนะคะโอเคนะคะรับเรื่องนะคะรับเรื่องก่อน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงนะคะที่ฝากเข้ามาจัดให้เลยนะคะที่จบไปกับไอ้อ้วนอกหักค่ะงานจากเอไมทองคำนะคะที่น้องหนูดีส่งมาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธองานจากพี่มนแคนแก่นคูณนะคะจากพี่ๆทหารพรานนะคะที่นราธิวาสที่ส่งข้อความมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ส่งเพลงนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารทุกนายเลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงของมารีฮอนน่าให้เลยจันเจ้าเหอจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะใครอยากโทรเข้ามา022481366ค่ะ

0: ใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต45
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเมย์อยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังอากาศเย็นเย็นเลยล่ะแถวๆนี้แถวๆนี้นะคะโอเคนะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะในชั่วโมงนี้สายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่แสงนะ
4: ครับผม
1: โอเคเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะเดือนที่แล้วไหมคะ
4: จำไม่ได้ครับ
1: เนาะเนาะสักพัก
4: คุยด้วยเหรอครับ
1: ฮะ
4: เคยคุยเหรอครับ
1: ทำไมจะไม่เคยคะเคยคุณโทรมานี่คะ
4: จำไม่ได้ครับ
1: เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยนี่โทรเบอร์เก่าเลยนะคะเนี่ยเบอร์ที่เคยฝากไว้
4: ใช่เบอร์นี้เลยครับ
1: โอเคเอาเป็นว่าอ่ะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะสายหน้าไมค์ของเราในชั่วโมงที่สองนะ
4: ครับผม
1: นะคะพี่แสงโทรมาจากที่ไหนนะคะวันนี
4: ้จังหวัดตากครับ
1: จังหวัดตากนะคะฝนตกไหมล่ะ
4: คึมคึมแต่ไม่ตกครับ
1: คึมคึมอะไรนะ
4: คึมคึมทุกวันแต่ไม่ตกครับ
1: คึมคึมมาทุกวันทำทีท่าว่าเหมือนจะตกไม่ตกจะตกไม่ตกแต่ก็ไม่ตกใช่ไหมคะ
4: ครับ
1: โอเค
4: ปล่อยนิด
1: อ๋อมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างโอ้
4: ช่วงบ่ายก็จะปล่อยปล่อย
1: โอเค
4: ก็จะปล่อยปล่อย
1: นะคะไปปล่อยไปปล่อยลงมาแล้วพี่แสงเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพร่างกายโอเค
4: โอเคครับ okay. แต่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวาน
1: เอ้าอย่างไร
4: เป็นฝีในสมองไปผ่าตัดมาครับ
1: อ๋อแล้วก็ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านเหรอคะ
4: พักฟื้นแล้วก็ให้ยามากินแล้วเขาบอกจะไปให้ไปนอนอีกเดือนครึ่ง
1: ค่ะ
4: วันละ8ชั่วโมงให้ยาบอกว่าไม่นอนได้ไหมขอยากินดีกว่า
1: อยากกลับมาอยู่ที่บ้านเนาะ
4: ครับ
1: ค่ะโอเคตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วก็ยังฟังตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาก็คือฟังลูกทุ่งมหานครตลอด
4: จะฟังในโทรศัพท์ฟังไลน์ครับ
1: เออโอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้บอกว่าอยากฟังรักเริ่มโปรหรอ
4: ครับผม
1: ได้เลยค่ะแล้ว
4: เส้นเล็กอะ
1: อะไรนะ
4: ของวงเส้นเล็กอะ
1: ค่ะของวงเส้นเล็กแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วมอบให้คนหลังไมค์ด้วยแล้วก็มอบให้พี่ลูกตาลด้วย
1: พี่ลูกตาลด้วยได้เลย
4: ไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องไม่รู
1: ้ไม่เป็นไรเป็นเจก็ได้ล่าสุดก็เป็นผู้จัดการด้วยนะคะ เป็นหลายอย่างมากเหลือเกิน
4: ชอบเพลงพี่อีลูกตาลอยากจะขอเพลงพี่ลูกตาลแหละแต
1: ่จ๋าเพลงอะไรจ๋าเพลงอะไรจ๋าอยากฟังเพลงอะไรจ๋า
4: ก็มันน้อยใจอะไ
1: รอ๋อได้ก็เดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้าเนาะ
4: คร
1: ับ ได้ค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังรักเติมโปรค่ะนะคะคุณแสงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพูดตามช้าๆเนาะ
4: ครับผม
1: ครับผมขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยห
1: ่
4: อ
1: และไอ้อัยราอาห่า
4: และไอ้อัยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: สุดยอดโอ้ยโอเคถ้าแบบนี้แสดงว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4: ครับผม
1: โอเควันนี
4: ้ให้พี่ลูกตาลสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันคร
1: ับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้พี่แสงพักฟื้นนะคะแข็งแรงไวๆนะจ๊ะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้เนาะ
4: ครับผมเห็นว่าจะไปแวะลำปางไม่ใช่หรอ
1: ยังไม่ได้แวะเอาเพลงไปแวะก่อนไงเมื่อวาน
4: ไปแวะหาพี่แคทไม่ใช
1: ่
4: หรอ
1: ฟังอยู่ทุกวันฟังอยู่ทุกวันเนาะโอเคขอบคุณมากๆนะ
4: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับดูสินะถ้าบอกแวะลำปางยังจำได้ อะไรค่ะในช่วงนี้นะคะน้องๆเรียกร้องมามากๆเลยบอกว่าขอพาเรทเพลงโจ๊ะโจ๊ะจึ้งๆเลยนะพี่ตาเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ตาไม่อยู่หนึ่งวันนะคะขอแบบเต้นๆเลยได้ไหมแล้วคือยังไงเต้นก็ต้องลุกขึ้นเต้นอีกเนี่ยโห้ย เอาละค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดเพลงสนุกๆให้เลยตามคำขอนะจ๊ะเริ่มต้นกับพาเรทกับเพลงนี้เลย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: โอ้โหรองเท้าหายอืมเต้นมากเต้นหน้าเวทีไงถอดรองเท้าไว้รองเท้าหายแล้วนะคะสนุกสนานกันนะคะจัดให้เลยนะคะกับตามคำขอนะคะเด็กๆบอกอยากฟังเพลงสนุกสนุกเอาให้เต้นกันแบบขาหลุดรองเท้าหรือข้างเดียวนะล่าสุดสิ่งงานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นมากับรักเติมโปรเส้นเล็กนะคะแล้วก็ต่อด้วยจีบได้แฟนตายแล้วนะคะงานจากน้องยิ้มมาสยามค่ะแล้วก็มากันที่ปี้จนปนค่ะเอมหาหิงนะคะฟีเจอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์ใช่ไหมแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ต่อรอก่อนนะคะงานจากพี่บอลเชิญยิ้มนะคะฟีดกับโชคไทยรถแห่นั่นเองนะคะโอ้โหเป็นไงล่ะ จัดให้เลยเห็นไหมล่ะตามใจคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะอยากฟังเพลงอะไรฟีลลิ่งแบบไหนความรู้สึกไหนนะคะส่งเข้ามาเลยนะคะก็มีเวลาของเราตรงนี้นะ2ชั่วโมงนะคะก็จัดเต็มให้เลยเนาะนะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะน้องหนูดียังเต้นไม่หยุดนะคะตามหารองเท้าอยู่นะจ๊ะกับน้องโบนัสด้วยนะคะสวัสดีน้องเต้ยนะจ๊ะแล้วก็พี่เดียวจรัญระโนดนะคะคุณแม่อรุณเต้นทันเด็กๆไหมจ๊ะแล้วก็พี่เจริญนะคะสวัสดีค่ะนะน้องแสงแวบมาทางไลฟ์ด้วยบอกขอบคุณครับพี่ลูกตาลนะคะยินดีมากๆแล้วก็มีพี่วิชัตนะพี่สัมพันธ์นะคะพี่อัมพลด้วยบอกยาวไปยาวไปชั่วโมงที่2นะคะพี่สุภาพพี่สมบูรณ์นะคะพี่ทองรวมบอกยังอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีพี่เล็กยินดีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะคะพี่ฝันเล็กๆบอกว่าขอบคุณดีเจคนสวยจากทหารที่ปฏิบัติงานอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสำหรับเพลงที่จัดให้ไปเมื่อท้ายชั่วโมงแรกนะคะยินดีมากๆนะคะพี่สุชาตินะคะพี่ณรงค์มารับฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่รื่นรมนะคะรับฟังตลอดเลยพี่บุญช่วยนะคะคุณแม่ธนชพรด้วยนะคะพี่น้องไก่นะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ทักทายเข้ามาแล้วก็คุณแม่ธนพิชาบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่แล้วก็พี่อุดรรถอยากบางนาด้วยขอบคุณทุกท่านเลยเอาละนะเดี๋ยวตอนนี้จัดให้ต่อเลยแล้วกันนะคะน้องสาวนะคะส่ง SMS เข้ามานะน้องโบนัสบอกว่าอยากเต้นต่ออีกสักเพลงหนึ่งไปตามหารองเท้าก่อน ตามหาหนอนด้วยเนี่ยชิเมเจอได้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้จอคิวฮิตกับงานเพลงของพี่หนุ่มมีซอค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงฝังใจนะคะคำร้องทำนองโดยมหาอามและเรียบเรียงโดยอาจารย์พรชัยทันทภาเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะไหนๆก็มาแบบนี้แล้วแหละวัยรุ่นนะคะสนุกสนานกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจากงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์แล้วกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่ในฮิตที่18นะคะจากค่าย TMG Record แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานจากผีบ้าวพี่บ่าวีนะอยู่ในที่ที่2ค่ะกับเอาทีใบใจนะเอาทีใบใจไปจ้า

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: 2ผลงานเพลงนะคะที่จบไปกับบังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรนะคะฝากมาจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนค่ะแล้วก็ก่อนหน้านานหลายๆคนคิดถึงเอ็กอาสยามจัดให้เลยกับเพราะว่าคิดถึง
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะวันนี้นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามานะบอกว่าฝนตกอีกแล้วนะคะก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศแบบความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นหัวใจก็แล้วกันเนาะนะคะยามเมื่อฝนโปรยปรายนะคะฝากเข้ามาจากทางบ้านนะคะงานจากพี่ไก่พันนิพาก็เดี๋ยวจะให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังคะนะคะดีเจลูกตาลชนิชาขออนุญาตลา1วันนะคะพรุ่งนี้มีไปร้องเพลงนะทำหลายชีพจริงๆนะคะอายุน้อยร้อยอาชีพพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะคะเผื่อว่าใครคิดถึงอยากมาเจอกันช่วง 5:00 นนะคะก็มาเจอได้เลยนะคะไม่ได้ไปขอนแก่นนานๆโดนหลายละนะคะมืออื่นสิได้พอกันนะคะสำเนียงบ่ได้เนาะพรุ่งนี้เจอกันไม่ใช่พรุ่งนี้เจอกันที่ขอนแก่นแต่พรุ่งนี้ไม่ได้มาจัดรายการนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์เนาะนะคะวันอาทิตย์ตอน 5:00 นนะคะรายการของเรากับสาวอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษใครคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงแบบนะย้อนยุคย้อนวัยกันหน่อยก็มาเจอกันได้นะคะดีเจลูกตาลชนิชากับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ีทอง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงจัดให้เรียบร้อยต้นชั่วโมงนะคะไอ้หนุ่มผมยาวค่ะจากสุรชัยสมบัติเจริญนะคะตามมาด้วยไอ้หนุ่มเครื่องไฟเสรีรุ่งสว่างและปิดท้ายด้วยไอ้หนุ่มชุมชนจากสอนสินชัยนะคะขวัญใจไทยบ้านนี่เองนะนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนน้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนชื่นชอบเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะเป็นเพลงที่อยู่ในจิตในใจหรือว่าเคยฟังจดหมายเหตุผลงานเพลงนี้แล้วแบบเอ้ยทำให้นึกถึงวันวานนึกถึงสมัยตอนเต้นโชว์บนเวทีโรงเรียนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยสามารถขอหรือแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางหลายช่องทางมากๆแต่ว่าขอหลักๆก่อนนะเอาหลักๆนะคะก็คือกติกาของเรานะคะในการขอเพลงนะคะในช่วงของน้องเมย์เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าน้องเมย์เนี่ยจัดรายการเพียงแค่2ชั่วโมงนะคะดังนั้นผลงานเพลงที่จะขอแล้วแบบเปิดให้ได้เนี่ยมันเวลามันค่อนข้างกระชับนะคะถ้าเทียบกับพี่ๆที่เขาจัด3ชั่วโมงอะเนาะดังนั้นนะคะใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนแนะนำให้โทรศัพท์เข้ามานะคะโดยการนะย้ำก่อนนะก่อนที่จะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยย้ำกับตัวเองก่อนว่า1สิ่งที่ฉันจะต้องบอกโคโปรแกรมนะคะหรือน้องเมซุกะพี่แป้งโกแป้งใจน้องกวางหรือใครก็ตามนะคะก็คือ1เลยเราจะต้องรู้ชื่อเพลงค่ะ2คือรู้ชื่อศิลปินค่ะนะคะและ3คือรู้ชื่อตัวเองค่ะเพราะว่าบางคนไม่รู้ชื่อตัวเองด้วยปวดหัวเลยนะแล้วก็4ค่ะรู้เบอร์โทรศัพท์ตัวเองที่จะต้องติดต่อกลับนะคะอย่าให้เบอร์คนอื่นมาเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีนะคะโทรไปเดี๋ยวเขาจะด่าบุพการีหนูเอานะคะดังนั้นช่วยรบกวนนิดนึงนะจ๊ะให้เบอร์โทรที่ถูกต้องนะคะเพราะวันนั้นไปปลุกคุณเตยมาแล้วนะแล้วคุณเตยก็งงว่าใครโทรมานะคะดังนั้นก็แบบไม่เป็นไรนะเอาแค่พวกเราที่ฟังชาวลูกทุ่งมหานครตรงนี้ก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่คือ16นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนดิ

0: เน้นไปที่ทางวิทยุและแอปพลิเคชันสีฟ้านะคะก็คือ Facebook Live Fan Page แต่ถ้าสมมุติอยากจะพูดคุยกันตลอดทั้งชั่วโมงให้มาที่ TikTok นะคะก็จะเข้ามาพิมพ์ว่าเมธิชาเนี่ยก็จะเข้ามาพูดคุยได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นมีหลักๆ3ช่องทางอีก1ช่องทางที่จะบวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบให้มาติดชาร์ตนะคะก็สามารถโหวตให้ลูกชายลูกสาวของคุณนะคะอย่างแบบว่าหนุ่มไรอันกับบินดิตเนี่ยเห็นมั้ยลูกชายแห่งชาตินะคะแม่ก็จะขอมาเยอะมากๆเลยผ่านช่องทางข้อความนะคะ SMS 4689400นะคะก็พิมพ์ชื่อนะคะชื่อศิลปินชื่อเพลงอย่างเงี้ยนะนะคะแล้วก็ส่งมาหรืออาจจะมีข้อความก็ได้นะพิมพ์ข้อความมาว่ามอบให้ใครเป็นพิเศษอันเนี้ยนักจัดรายการจะบอกให้ได้พูดให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องได้สายหน้าใหม่ก็นักจัดรายการก็จะพูดเลยว่าขอเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตมอบให้แม่จุดจังหวัดนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยพิมพ์มาได้เลยนะคะส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะอ่ะ1ผลงานเพลง3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ไปแล้วเป็นแบบไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มเครื่องไฟไอ้หนุ่มชุมชนอีกสักไอ้หนุ่มแล้วกันนะไอ้หนุ่มเรืออวนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวหิวใจนะคะรอสายยูนมีน้องเมสุกะรอรับสายนะคะส่วนพี่ต่อยเพชรบุรีจ้าถ้าฟังเสียงนี้อยู่เปลี่ยนเพลงได้แล้วค่ะโทรมาอยากได้สายหน้าใหม่แต่ขอเพลงเดิมตลอดเลยพี่อ้อมสุราษฎร์นี่ถือว่าช่วงนี้เป็นการขอเพลงเพื่อโหวตเพลงให้พี่ลูกตาลเนาะนะคะมีขอเพลงใครมาอะไรยังไงก็ส่งกันเข้ามาได้เลยเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี
1: ้น้องแดงเฮ้อเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแคบพาเรือข้ามเป็ดราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากไปกับเรือว่อเร็วให้น้องไป

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: จุ้งกะดีเจที่เสียงหวานทรมานหนุ่มพ่อห้างทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะแหมมาเป็นภาษาอะไรนะเขมรหร
2: ออะครับภาษาบุรีรัมย์ครับภาษาบุรีรัมย์
1: เป็นเขาเรียกว่าภาษาอะไรคะ
2: ภาษาเขมรครับภาษาแต่เทลเครดบุรีรัมย์ศรีสะเกษเนี่ยมีพูดได้3ภาษาครับ
1: แล้วถ้าเขาบอกว่าอุ้ยคนไทยพูดภาษาเขมรเธอนั่นแหละมีรากเหง้ามาจากเขมรจะบอกเขาว่าอะไรอะคะ
2: ไหน
1: มีพี่คนนึงเขาพูดภาษาเขมรแล้วเขามันมีคนเขมรบอกว่าการที่คนไทยพูดภาษาเขมรได้ก็เพราะว่าเป็นภาษาพ่อภาษาแม่คนไทยก็เลยพูดได
2: ้ครับครับ
1: เราใช่คนเขมรมั้ยคะ
2: โกกเขมรก็ไม่ใช่บักเขมรทางไงคุณเซนนะไม่ใช
1: ่
2: ก็ปู่ย่าตายายก็เด็กๆเรียนทุกวันเนี่ยพูดภาษาเขมรกับเด็กๆอ่ะฟังไม่ออกนะว่าปู่พูดอะไรนะว่าอะไรนะทุกวันเนี่ยฟังไม่ออกเลยนะถ้าพูดเรียกว่าเนี่ยจับช้อนให้ปู่หน่อยอะไรช้อนช้อนกินข้าวนะ
1: ขอว่าประมาณว่าหยิบช้อนให้หน่อยอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: นะครับหยิบช้อนให้หน่อยว่าปู่ว่าอะไรนะโอ้พูดภาษากลางสิภาษาไทยน่ะ
1: ไม่เอาดีกว่าไม่เรียนดีกว่า
2: ทุกวันเนี่ยเด็กนักเรียนน่ะจะยังฟังยังพูดไม่ได้เลยเนี่ยครับครับ
1: ดีแล้วค่ะพูดภาษาไทยดีกว่า
2: ครับพูดภาษาไทยครับ
1: มาแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรจ๊ะ
2: เด็กชายปัญญาครับเด็กชายปัญญาคณานรำครับ
1: ค่ะจากบุรีรัมย์เนาะ
2: ครับครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์บุรีรัมย์เป็นยังไงบ้าง
2: อู้เมื่อตอนประมาณ5โมงเลยอุฝนตกมายังโอ้ยังงามเลยอุ้ยอุตส่าห์ดีใจ
1: อ
2: ้
1: าวดีเหรอคะชอบให้ฝนตกหรือว่าไม่ชอบ
2: อุ้ยก็ชอบเลยถ้าไม่มีฝนตกจะได้ใส่ปุ๋ยเหรออ้
1: าวเหรอบางพื้นที่เขาไม่ชอบให้ฝนตกเพราะเขาตัดยางไม่ได้ไง
2: เอาอันนั้นก็ธรรมชาติแล้วก็ประเพณีเนี่ย
1: สลับกันสลับกัน
2: อะไรนะปลูกยางได้เหมือนเขาก็จะทำทั้ง3อย่างเลยมันปลูกไม่ได้ทางแถวนี่น่ะ
1: มันก็เป็นแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ดินนะเนาะว่ามันเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไร
2: ขนาดต้นทุเรียนซื้อมาลังต้นละร้อยต้นละ50ต้นละ200มาเม็ดนึงไปแล้วไม่เหลือ
1: แล้วอันนี้ปลูกอะไรอะคะ
2: ต้นนี้ปรับพื้นที่สภาพนาประมาณ3งานนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเลย
1: อ๋อคือยังปรับหน้าดินอยู่
2: เดียวกระยาให้บัวไม่มีเวลาไปปลูกอ่ะอันจริงก็ชอบปลูกเลยลูกค้าวูถามหาอย่างนู้ปีนี้ไม่ได้กินทัวกินแกงของท่านมหาเลย
1: อ๋อแล้วตอนนี้ก็คือเลี้ยงวัวด้วย
2: วัวอย่างเดียว
1: กี่ตัวคะ
2: วัว20ตัวตอนนี้20ตัวเลยครับ
1: มีตัวเด็ดเด็ดไหมมีตัวเด็ดเด็ดนิสัยแปลกๆอย่างเงี้ยมีไหม
2: โอ้ก็อยากได้เหมือนกันเลยที่วัวดูในคลิปอ่ะที่วัวไม่รู้ว่าทำเอไอหรือเปล่าวัวแค่น่ะ
1: นั่นหรออ
2: ยากได้จริงๆเลย
1: อ๋อคือเห็นแล้วก็อยากได้แต่เรายังไม่มีแบบนั้น
2: อยากได้อยากได้เหมือนกันเลยวัวเฟสก็มีเตะเราไม่มีเฟสตอนเลี้ยงด้วยกันเขามีเฟสเลยเขาขายได้ราคาแพงนะวัวเฟส
1: ค่ะเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะเนี่ย
2: โอ้ตั้งแต่นู่นยุคไอ้พบดร.โสภัทรนาสวัสดิ์มานู่นช่วงนั้นเลยได้คุย
1: โอ้ยยุคดร.โสภัทร
2: กลับนั่นแหละ
1: เอาเกือบจะเป็นด็อกเตอร์ไปก่อนได้ไหมตอนนี้ยังไม่เป็นด็อกเตอร์เลยหนูเนี่ย
2: เลย
1: ใช่
2: เดี๋ยวก็ได้เป็นแล้ว
1: ยังเลยดอบไว้ก่อนแล้วเนี่ยตอนนี้ทำไม่ไหวทำงานเยอะ
2: ครับเดี๋ยวขออวยพรให้ป๊อบด้วยได้ไหมครับเนี่ย
1: คะ
2: ขออวยพรให้ป๊อบวันนั้นที่เมื่อผมไปเมื่อเดือนเมษาปี68อ่ะผมเอามะม่วงประมาณ40กิโลเลยไปนั่งโรจนเกือบ3ชั่วโมงอ่ะยามรู้ดีวันนั้นนะผมไปภูมิธุระแต่ไปก็ได้จะกราบพระภูมิเจ้าที่บนบานว่าขอสิ่งที่ผมคิดว่าที่สิ่งที่ไอ้ป๊อบแนะนำตอนนั้นน่ะผมจะไม่ลืมพระคุณเลยถ้าคดีพลิกผมจะเอาไอ้ป๊อบมาให้ดูจะได้ยังดูลิเกดูกันตรึมดูมอลำเลยถ้าคดีพลิกนะ
1: ค่ะ
2: เรื่องที่นา12ไร่2งานก็มีไอ้ป๊อบแหละแนะนำผมตาสว่างจนเอาเอกสารมาได้ 99% น่ะ
1: ค่ะ
2: ได้ตั้งทนายได้วันไหนคือว่า 100% เออเนี่ยผมตกเป็นจำเลยมา5ปี60ถึง65
1: โอ้โห
2: วันนั้นน่ะโทรโอคราวหน้าใหม่นี่ดีเจดุ้งไม่ให้โอกว่าเป็นอันตรายผมอยากจะโออีกรอบนึงเลย
1: แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะจริงๆปกติเนี่ยการออกอากาศเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่ามันมีกฎชุมชนกฎของกสทช.กฎหมายมันมีกำกับไว้อยู่เนาะ
2: ผมจะพูดเรื่องจริงไง
1: อ๋อมันถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ควรพูดออกอากาศค่ะนั่นแหละแต่ว่าถ้าอย่างไอ้ป๊อปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะ
2: เป็นเรื่องพี่นาเขาทำชนุดทับชนุดผมอ่ะ
1: อันนี้เราต้องให้จบสิ้นสุดคดีแล้วหรือยัง
2: ยัง
1: ถ้ายังพูดไม่ได้
2: ครับ10 ปี 10 ปีนี่เป็นปีสุดท้ายแล้ว
1: นั่นน่ะสิถ้ายังก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่าศาลยังไม่ตัดสินเนาะเรายังไม่สามารถใช้สื่อในตรงนี้ได้แบบสักทีเดียวว
2: ันนั้นคุณเบงตัดคมให้ผมไปร้องทุกข์กับตำรวจนะ
1: ค่ะ
2: วันนั้นนะ
1: มันก็คงเป็นเรื่องของการแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายแต่อันนี้ต้องบอกตรงๆนะว่าน้องเมย์อาจจะไม่ได้มีความรู้พิเศษอาจจะต้องแบบว่าเอ้ยอาจจะแบบเฮ้ยพอถามเรื่องราวแล้วถึงจะไปถามเพื่อนได้แต่ว่าอันเนี้ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ถนัดด้านนี้จริงๆเนาะเรามาว่าเรื่องที่เราถนัดก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะ
2: ครับผม
1: มาผลงานเพลงวันนี้แนะนำเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงนั้นเลยครับไม่ได้จะชูแต่เป็นผู้หนูเยอะ
1: ทำไมล่ะทำไมเป็นเพลงนี้ล่ะ
2: ชอบเลยครับเพลงชอบ
1: ส่วนตัวเหรอคะแล้วเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะ
2: เวลาไปดูกันดื่มเขาร้องว่ารถเอรถอะไรร้องอะไรผมจะให้จะขอเพลงนี้แหละถ้าใครร้องเพลงนี้ได้เดี๋ยวจะให้50 บาท
1: แล้วเขาร้องได้ไหมไม่ได
2: ้ร้องได้บุกร้องอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เคยเห็นคนเอาไปร้องอยู่แต่ก็
2: เขาร้องเพื่อพวกรถเอพวกนักเล่นกันดื่มอะไร
1: หรอโอเควันหลังถ้ามีคนร้องให้ฟังนี่ก็อย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ด้วยนะ
2: ผมจะทำเป็นขนาดเปิดดูอยากดูจนเนี่ยวิลเลวอะไรเปิดไม่เป็น
1: มาอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะคะผลงานจากทิชาสกายปาร์คเนาะ
2: ครับผม
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ผมมอบให้ไอ้ป๊อปนั่นแหละพิเศษครับกับดีเจอะไรจุกแจงครับนะ
1: แต่พี่รู้ใช่ไหมว่าพี่ป๊อปเขาเสียชีวิตแล้วเนาะ
2: เขาให้ข้อมูลผมปี65น่ะไม่กี่เดือนเลยเข้าโรงพยาบาลน่ะคิดดูสิ
1: รู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะโอเคได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้ค่ะขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะผลงานเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะเอาจริงๆหนูเขินอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังผลงานเพลงนี้กันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ทำงานนะคะแล้วรู้สึกว่าเหงื่อมันไหลใครมันย้อยมันโอ้ยมันไม่ค่อยสดชื่นมันไม่ค่อยรื่นรมมันไม่กลิ่นตัวมันไม่สบายใจอะนะคะแนะนำเลยสุขสกินนะคะเป็นสบู่สมุนไพรนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยนะคุณผู้ฟังเยอะมากนะคะช่วยในเรื่องของความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะๆอันนี้ชอบมากนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบอโรมาดอกไม้ไทยวันนั้นแอบไปดมสดชื่นจริงนะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนทั้งหมด3แพ็คเลยนะแถมฟรีนะคะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นโหเยอะมากนะคะราคานี้ราคาดีราคาเดียวพิเศษเลย999บาทแบงค์เทานะคะแบงค์เทา1ใบเทามีทอนค่าส่งค่ะและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดช็อปมาเนียนะคะพิมพ์แอดตัว A ม้วนๆน่ะนั่นแหละแล้วก็ SHOP Shop ที่แปลว่าร้านค้านะคะแล้วก็ MANIA มาเนียนะจ๊ะก็พิมพ์ไปได้สั่งซื้อของได้เยอะแยะมากมายอ่ะจัดไป
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงนี้จีบได้แฟนตายแล้วนะคะผลงานจากพี่ยิ้มอาสยามนะคะช่วงนี้แบบเห็นไปโฟกัสกับการตีบงตีแบตด้วยเหมือนกันว่าไม่ชวนน้องนุ่งมั่งเลยนะมีแต่บอกว่างๆเจอกันว่างๆไปเที่ยวด้วยกันไม่เคยได้ไปอ่ะช่วงนี้นะคะกอดตัวเองแน่นๆแล้วบอกกับตัวเองด้วยนะว่าอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำจนเกินไปบางครั้งคุณอาจจะมีความสามารถมากกว่านั้นอย่าประเมินค่าตัวเองตามที่คนอื่นเขาพูดนะคะเราใช้ชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้จนเคยชินเนาะใช้มากไปนานไปบางครั้งนะคะเราก็ไปฟังคนอื่นมากจนเกินไปจนเราไปกดขี่ความสามารถของตัวเองซึ่งเชื่อเถอะว่ามนุษย์เราอ่ะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบย่ำแย่จนแบบสุดทางขนาดนั้นหรอกนะมันจะต้องมีการดิ้นรนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเรามีโอกาสเยอะแยะยิ่งสมัยนี้ยุคมันเปลี่ยนไปนะถึงคนจะบอกว่ายุคมันเปลี่ยนไปมันโอ้ยสิ่งที่ดีมันมุ่ยมันแทบจะหาไม่ได้เลยข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจไม่ดีแต่เชื่อไหมว่าในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยอ่ะอย่างช่วงโควิดอ่ะเห็นไหมทุกคนบ่นหมดนะคะว่าไม่มีงานตกงานโดนแคนเซิลงานช่วงนั้นน้องเมย์ก็เปลี่ยนงานเหมือนกันจากนักร้องไปเป็นคนขายวุ้นกะทินะคะก็ส่งของออนไลน์

เขาก็ซื้อออนไลน์กันใช่ไหมช่วงนั้นโอ้ยยิ่งวันแม่นะน้องเมย์ขายแบบกำไรแบบคูณอะเออแป๊บเดียวคืนทุนแล้วอะนะคะหรือว่ามีเพื่อนๆศิลปินหลายๆคนก็ไปขายครีมขายอะไรที่มันดูแลสุขภาพนู่นนี่นั่นนะมีเพื่อนน้องเมย์คนนึงเขาปรับตัวด้วยการขายไอเนี่ยอะไรนะสเปรย์แอลกอฮอล์เออนั่นแหละเชื่อไหมว่าเดือนแรกนะคะทำกำไรไป3ล้านบาทอะเออเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงทุกอย่างที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยเราก็ต้องมองให้มันเป็นโอกาสให้ได้ในวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันแบบเข้ามาแทนที่เมื่อก่อนคนไทยอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้อะไรสื่อออนไลน์อะไรเลยแต่เชื่อไหมว่าช่วงโควิดทุกคนสแกนเงินเป็นหมดเลยจ้าจากที่ทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่น้องเมย์เมื่อก่อนไม่เอาเลยเรื่องการสแกนเงินไม่เอาเลยนะแบบทำไม่เป็นไม่เล่นไม่เอาไม่โหลดแอปไม่อะไรทั้งนั้นแต่พอช่วงโควิดมันจำเป็นเนาะเพราะว่าบังคับว่าจะไม่รับเงินสดกันเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดโรคง่ายใช่ไหมสแกนมันจะมือมันจะไม่ไปโดนกันไม่สัมผัสกันแล้วเงินเนี่ยมันก็จะไม่กระจายโรคเออตอนนั้นคนไทยก็นะมันเป็นความตายเห็นไหมทุกคนมีการปรับตัวดังนั้นนะคะคุณก็ต้องปรับตัวให้ได้เหมือนกันดังนั้นน้องเมย์ถึงบอกว่ารักตัวเองมากๆเนี่ยบางครั้งมันจะทำให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่าจะต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอะไรที่มันจะเป็นผลทางที่เราจะดิ้นรนอยู่ต่อได้นั่นน่ะทำไปเถอะค่ะนะคะอ่ะสาระดีๆนะจ๊ะช่วงนี้นี่ฝนตกโปรยๆฝนตกเพียงปรางฝนตกแล้วฝนตกอีกกระหน่ำในบางพื้นที่ดังนั้นนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนถูกฟ้าผ่าค่ะซึ่งไม่นานมานี้เนาะมันมีการที่โดนฟ้าผ่าจากการที่เล่นฟุตบอลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หลากหลายความผิดด้วยนะ1คือเราไปเล่นในช่วงเวลานั้น2คือมันไม่มีการหยุดการเล่นการแข่งขันน่ะบางครั้งผู้ที่เป็นเจ้าของสนามอาจจะต้องประเมินสถานการณ์นิดนึงว่าเออช่วงนี้การแข่งขันมันจะต้องเบรกก่อนเพราะว่าต่างประเทศเขาซีเรียสมากนะถ้าฝนตกฝนปล่อยเนี่ยเขาหยุดทันทีนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายเรื่องพวกนี้มากๆมันเป็นนาทีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ไว้ก่อนไม่ต้องเจอก็ได้รู้ไว้ก่อนนะเผื่อเจอมันจะได้ทำได้เท่านั้นเองนะคะการป้องกันฟ้าผ่าระหว่างการเข้าช่วยเวลาที่เราเจอแล้วอุ๊ยเปรี้ยงมาแล้วอุ๊ยทำไงล่ะนะคะเราประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยก่อนทุกครั้งของกู้ภัยจะถูกสอนเสมอว่าอย่าลงไปช่วยเด็ดขาดถ้าตัวเองไม่ปลอดภัยนะคะ1เขาเรียกว่าซีนเซฟซีนต้องเซฟทุกที่รอบตัวเราต้องเซฟนะคะมีรถก็ต้องระวังรถมีไฟฟ้าก็ต้องระวังไฟฟ้ามีควันไฟน้ำมันแก๊สเราต้องระวังให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฟ้าผ่าเกิดขึ้นประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยก่อนสังเกตบริเวณรอบๆนะคะที่เกิดเหตุว่ามีอะไรที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าอีกหรือไม่นะการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าช่วยเหลือนะคะ1คืองดใช้โทรศัพท์ค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใครที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็ตามนู่นไปอยู่ในร่มส่วนใครที่เป็นผู้ช่วยเหลือนะคะ1ก็คือถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะนําไฟฟ้าออกก่อนที่จะวิ่งออกไปนั่นน่ะเออเพราะว่าเวลาที่คนที่ถูกฟ้าผ่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่กลางแจ้งถูกมั้ยหรือว่าแบบอยู่ในมุมที่มันฟ้าผ่าได้อ่ะดังนั้นคนที่จะช่วยเหลือคนที่จะโทรศัพท์อ่ะไปอยู่ในร่มไปอยู่ในที่ที่มันฟ้าผ่าไม่ได้นะคะส่วนอีกคนนึงถอดโลหะถอดอะไรออกก่อนนะคะไม่สัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะแต่ถ้าถามว่าเอ้ยแล้วมันจะต้องแจ้งรถอ่ะต้องแจ้งรถพยาบาลทำไงอ่ะลากเขาเข้ามาก่อนลากเขาเข้ามาก่อนนะคะไม่สัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะเลยจักรยานรถยนต์รั้วโลหะเสาไอ้พวกสายฟงสายไฟอะไรแปลกๆที่มันแบบห้อยๆมาไม่พยุงตัวไปกับตรงนั้นนะคะไม่อยู่ใกล้วัตถุความที่มีความสูงเช่นต้นไม้เสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรที่มันสูงๆขึ้นไปเป็นยอดๆอ่ะไม่เอานะคะลดการสัมผัสพื้นดินให้น้อยที่สุดหากเป็นไปได้ให้นั่งยองๆค่ะเท้าชิดก้มหน้ากอดเข่าหาแผ่นยางหรือว่ากระเป๋าสะพายหลังมาเออมาใช้ในการเหยียบเพื่ออะไรเพื่อมันไม่ให้แบบไฟมันทะลุฟึ๊บผ่านตัวเราออกไปนึกออกไหมอ่ะดังนั้นการช่วยเหลือของคนที่แบบพอเจอสถานการณ์นี้นะคะ1เลยโทร1669จำเบอร์ให้แม่นคุณผู้ฟังเบอร์นี้จำให้แม่นนะคะอีกเบอร์หนึ่งคืออะไร1418นะคะปอเต็กตึ้งนะสังเกตประเมินความเสี่ยงนะคะการถูกฟ้าผ่าซ้ำควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะผู้ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยไปปฐมพยาบาลในที่ปลอดภัยนะคะป้องกันการถูกฟ้าผ่าซ้ำนะสามารถจับตัวผู้ที่ถูกฟ้าผ่าได้ไหมจับตัวได้นะคะเพราะว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าลงเหลืออยู่ในตัวเขาแล้วมันไม่เหมือนไฟดูดที่บ้าน
อ่ะมันไม่เหมือนกันคือฟ้าผ่า

0: เนี่ยมันดูดปั๊บมันฟึบลงพื้นดินไปเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมันยังอยู่ในตัวเพราะว่าตัวเขายังเป็นตัวนำผ่านกระแสไฟอยู่นะดังนั้นเราสามารถแตะตัวเขาได้นะคะมันไม่ใช่ไฟดูดที่บ้านนะดูด้วยนะว่าเขาถูกไฟดูดจากอะไรนะคะประเมินการบาดเจ็บแล้วก็ปฐมพยาบาลค่ะถ้าหมดสติไม่หายใจหรือหายใจเฮือกเป็นยังไงหายใจเหมือนปลาช็อกน้ำอ่ะพังงาบอ่ะวับอ่ะอย่างนั้นแหละปั๊มได้เลยทำ CPR ได้เลยนะคะทำ CPR ทำยังไงแขนตึงนะคะยกตัวขึ้นสูงคุกเข่าลงไปข้างๆตัวลำตัวของผู้ป่วยเนาะก็กดลงไประหว่างกลางนะคะมันจะเป็นกระดูกที่ไม่ใช่ซี่โครงนะหัวใจเราอ่ะอยู่ตรงกลางนะคะไม่ได้อยู่ทางซ้ายเมื่อก่อนตอนเด็กๆ เราจะถูกสอนว่าหัวใจข้างซ้ายใช่ไหมแต่จริงๆการ CPR นะคะปั๊มตรงกลางกึ่งกลางอกเวลาเรากดไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะข้างๆมันจะเป็นซี่โครงถูกไหมไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระดูกหนาๆใหญ่ๆมีสเปซหน่อยมันจะมีพื้นที่หน่อยกดไปแล้วมันเจ็บๆอ่ะตรงนั้นแหละนะคะลองกดดูสิกดที่กลางหน้าอกตัวเองนะลากจากกึ่งกลางจักระแร้มาลากจากจักระแร้นะคะแล้วลองเอาฝ่ามือกดดูนั่นแหละตรงนั้นแหละนะปั๊มไปนะคะก็นับ1และ2และ3และ4แบบนี้นะมีจังหวะจะโครนนะคะสุกันเธอเราประมาณนี้แต่ว่าอย่าลืมโทร1669ให้เขามาช่วยด้วยนะไม่ใช่ว่าปั๊มไปแล้วไม่มีคนเปลี่ยนนะคะก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันด้วยอ่ะช่วงนี้นะคะประมาณนี้ละกันเนาะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติด้วยเพราะว่าจริงๆภัยธรรมชาติส่วนใหญ่ก็มาจากมนุษย์สร้างนะคะแต่ว่าฟ้าผ่านี่มันสุดวิสัยจริงๆแต่ก็ต้องเรียนรู้เอาไว้นะคะเผื่อกันไว้ดีกว่าแก้ไปกันต่อที่ช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่เดี๋ยวเบรกกันสักครู่1ชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชาพร้อมกับ1สายหน้าใหม่ที่ตอนนี้ยังว่างมากๆนะคะเพราะว่าขออนุญาตตัดคนที่เคยคุยแล้วในช่วงเดือนนี้แล้วก็ตัดคนที่ขอเพลงซ้ำมานะคะดังนั้นตอนนี้สายยังว่างโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะอะไรนะพี่แป้งบอกว่าสภาพสิ้นหวังมากเลยนะสองเมนอะสภาพไม่ไหวแล้วและสภาพควรนอนมากอ่ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
3: พี่โสภาค่ะ
0: พี่โสภานะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่สุราษฎร์ค่ะ
0: สุราษฎร์ธานีนะคะทำอะไรอยู่คะ
3: กรีดยางค่ะ
0: กรีดยางเมื่อกี้มีพี่เขาบอกว่าอะไรนะฝนตกอะชอบแต่พวกเราไม่ชอบเนาะ
3: ใช่ค่ะใช
0: ่เออนะบางคนเขาก็บอกว่าดีไงเป็นลูกจ้างบางทีแบบว่าถ้าได้รายเดือนมีไหมอะตัดยางเนี่ย
3: ไม่มีค่ะ
0: มีแต่รายวันใช่ไหมต้องได้ต้องมีงานเท่านั้นถึงจะมีเงิน
3: ใช่ค่ะใช่อ
0: ันนั้นนี่กรีดอยู่กับใครอะคะ
3: กรีดอยู่คนเดียวค่ะ
0: จริงๆเขาเรียกว่าการตัดยางหรือการกรีดยาง
3: แล้วแต่พื้นที่ค่ะ
0: มันต่างกันยังไงคะ
3: มันเป็นตัดจากขึ้นราคา
0: อ๋อบางคนเขาก็เรียกตัดบางคนเขาก็เรียกกรีด
3: ใช่ค่ะ
0: เรียกโคนได้ไหม
3: ได้
0: อ๋อเราไม่โค่นนะเราไม่โค่นเนาะแค่ตัด
3: ๆมันเป็นอีกยาชื่นแรง
0: หนูอยากรู้ว่าเวลากรีดแล้วอ่ะกรีดต้นนี้แล้วอ่ะพรุ่งนี้มันก็กลับมากรีดใหม่ได้ใช่ไหม
3: ใช่จ้ะ
0: แล้วมันก็จะไหลมาเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะมันก็ไหลปกติแบบนี้เลยค่ะ
0: หรอคือหนึ่งต้นเนี่ยสามารถอยู่ได้นานกี่ปีคะ
3: อ๋อก็เป็น30ปีเลยนะ
0: เหรอแล้วก็เราก็สามารถตัดได้อย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วเรากรีดที่เดิมไหมคะหรือว่าวันถัดไปก็หามุมอื่น
3: ไม่ได้ค่ะกรีดที่เดิม
0: เหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: ป้าติโทแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราต้องกรีดตรงนั้นน่ะ
3: มันเราเบรกหน้ายางไว้แล้วไงคะ
0: ไม่รู้ละอันนี้ไม่รู้ละเออสงสัยเฉยว่าเราเอ๊ะมันแบบไปตัดตรงอื่นมันไม่ได้หรอ
3: มันก็ได้นะแต่ต้นที่หน้ายางหมดไปก่อน
0: เหมือนเราน้ำล่องไว้
3: ใช่แล้ว
0: ว่าเดี๋ยวมันจะออกตรงนี้แหละ
3: มันจะต้องติดตรงนี้อะค่ะ
0: ไม่รู้เลยไม่มีความรู้เลยจริงๆแบบอยากไปยืนดูมากเลยแบบอยากเห็นเลยอะอยากไปเป็นสาวสนยางสักวันนึง
3: อ๋อมาเลยค่ะมาเที่ยวทางใต
0: ้มีบ้านไหนทำโฮมสเตย์ไหมคะเดี๋ยวจะไป จะไปลองกรีดยางดูสักวันเอออยากรู้อ่ะ
3: แต่ว่าเหมือนภาคเหนือภาคอีสานเขาก็มีนะมีทุกภาคแล้วตอนนี้กรีดยาง
0: นั่นน่ะสิแต่ปกติภาคเหนือเขาจะมีอะไรนะเป็นโฮมสเตย์ไปเก็บอะไรนะเก็บชาใช่ป่ะเก็บใบชาเออแบบไปเที่ยวดอยไปเก็บใบชาไปอะไรเงี้ยไปโฮมสเตย์มันมีแบบนั้นเออภาคใต้เขามีไหมแบบโฮมสเตย์ให้ไปอยู่กับบ้านกับสวนแล้วก็ไปหัดกรีดยางอะไรเงี้ย
3: มันต้องมีชุดกรีดยางเป็นส่วนตัวค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเหรอ
3: ใช่มีกรีดยางด้วย
0: เอ้าถ้าทำเป็นแล้วสมมติแบบเราอยากได้ลูกมือโดยที่เราไม่ต้องกรีดเองไงเราก็ทำบ้านของเราให้เป็นรีสอร์ทใช่ไหมแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาพอมาเสร็จปั๊บ
3: หน้ายางเสียหมด
0: เหรอกรีดไม่เป็นใช่ไหม
3: ใช่
0: เอาแค่ส่วนหนึ่งได้ไหมเอาแค่แบบต้นเดียวให้เขาหัดกรีดเฉย
3: ๆก็ไม่ได้นะมันหน้ายางก็เสีย
0: ต้นเดียวก็ไม่ได้เหรอแบบแบ่งให้นักท่องเที่ยวกรีดสักต้นหนึ่ง
3: ก็ได้อยู่แต่ว่าเพราะว่านักท่องเที่ยวมาบางคนก็กรีดไม่เป็นไง
0: ก็ใช่ไงเราก็ต้องสอนสิเอาก็ถ้าน้องเมย์ไปอย่างเงี้ยน้องเมย์ไปอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงน้องเมย์ก็ทำไม่เป็นเหมือนกัน
3: ก็มีคนสอนอยู่แต่ว่าไม่มีนะที่ว่าจะให้เปิดเพียงสเตย์แล้วก็ให้กรีดยางอ่ะ
0: เออเราลองได้ไหมอ่ะแบบชีวิตเราต้องมีแบบครั้งแรกเสมอป่ะเออเราอาจจะไม่ให้เขาติกรีดที่ต้นยางจริงก็ได้เราทำจำลองมาได้ไหมแบบ กรีดอะไรเดียกรีดพวกแบบท่อ PVC ไปก่อน
3: ไม่ได้
0: เราลองไงจำลองไงซิลิโคนอะไรก็ได้หรือว่าแบบทำแบบเราหาอาชีพเอ้าเผื่อมีคนอยากรู้เหมือนน้องเมย์ไง
3: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
0: เออเผื่อนะใครเผื่อเป็นไอเดียแบบทำเป็นสวนยางนะแล้วก็แบบมีสวนหนึ่งสัก10ต้นพอเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาลองกรีดดูเออแล้วจัดกรุ๊ปทัวร์เราก็ได้เงินไงเขาต้องจ่ายตังเราก่อนถูกป่ะจ่ายตังเราก่อนแล้วเราก็ได้เก็บค่าที่พักเราเก็บค่าอาหารได้ด้วยเพราะว่าเราจะมีอาหารเลี้ยงเขาเหมือนหมูกระทะอะไรเงี้ยไม่รู้นะแต่ว่าภาคใต้อาจจะไม่ใช่หมูอาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นแบบปิ้งย่างอะไรอย่างนี้
3: ใช่ก็ได้อยู่นะ
0: เออลองแบบใครที่แบบมีพื้นที่ทำบ้านทำสวนเงี้ยเนาะแล้วก็ประกาศโฮมสเตย์ทำกิจกรรมอะไรเงี้ยให้นักท่องเที่ยวไปได้แบบไปลองสัมผัสวิถีชีวิตของคนภาคใต้ที่ต้องตัดยางเงี้ยเออ
3: ตัดไว้ให้นายทุนเลย
0: เออต้องให้นายทุนเขาทำไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบว่าเออก็เอาขนาดภาคเหนืออยู่ดีๆยังอยากไปเก็บใบชาเลยจะไปรู้เหรอแล้วอาจจะอยากลองกรีดยาง
3: ให้นายทุนเลยอย่างเงี้ย
0: พอเราตัดยางเสร็จเอ้าแล้วชาวบ้านก็จะมีรายได้ด้วยการเป็นมัคคุเทศไงเราก็เป็นผู้นำเราก็จะกลายเป็นคุณครูสอนเราเป็นปราชญ์ชุมชนเออปลูกสวนผักก็ได้ปลูกสวนผักข้างๆไปให้เขานั่งเด็ดอะไรทำอะไรเล่นทำปุ๋ยก็ได้อะทำปุ๋ยใส่สวนยางให้เรารดน้ำต้นไม้อะไรก็ได้เห็นไหมหาคนมาทำงานแทนหน่อยเขาจ่ายตังค์ด้วยแล้วเขาก็ยังช่วยงานเราด้วย
3: ส่วนมากถ้าว่าคนที่กรีดยางไม่เป็นมันจะยางไม่ออกนะ
0: ใช่ไงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณพี่ครั้งแรกกรีดแล้วยางออกไหมล่ะ
3: ไม่ออกเพราะพี่ไปเรียนไปฝึกแบบของที่เขาหัดกรีดยางอ่ะ
0: นั่นแหละ
3: เขามีต้นยางไว้แล้วก็เขาเอาเป็นท่อนไปหัดกรีดกัน
0: นั่นแหละเราก็ทำแบบนั้นเลยให้นักท่องเที่ยวไปหัดกรีด
3: ก็ได้ไม่ถึงวันนะเพราะว่ายางพารามันให้เหมือนกัน
0: ไม่เราก็บอกเขาดีว่าอันนี้มันเป็นแค่ต้นจำลองมันไม่มีน้ำยางออกมาจริงนะแต่ว่าสาธิตเฉย
3: ๆใช
0: ่เออแล้วเดี๋ยวก็พาไปลงพื้นที่จริงกรีดให้ดูจริงๆอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็สอนเขาไปแล้วเราก็เก็บตังค่าสอนเห็นไหมได้ตังค์อีกเออเราอาจจะต้องเป็นยูนิคอร์นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะแถวหน้าอะไรนะเอ้ยบางครั้งเวลาเรามีความรู้อะไรสักอย่างเนี่ยเราสามารถเปิดสอนออนไลน์ก็ได้เราสามารถเปิดสอนออนไลน์ใช่ไหมแล้วเราก็เก็บตังค์ให้เขาเข้ามาในกลุ่มอะไรเงี้ยทำได้มันมีหลากหลายวิธีเลยใครคุยเก่งๆอัดคงอัดคลิปอย่างเงี้ยใช่ไหมหนึ่งคลิปเนี่ยแล้วก็ใครที่จ่ายตังก็ส่งคลิปสอนไปอะไรเงี้ยทำการตลาดเลย
3: มือแทบเต็มไปหมดแล้วหัดกรีดยาง
0: เออแล้วอาจจะต้องทำ
3: ห
0: ั
3: ดอะไรเนี่ยเต็มไปหมดแล้ว
0: แต่จริงๆแล้วน่ะน้องเมย์ก็จะบอกแบบนี้ว่าสมมติว่ามีคนที่ทำอะไรบางอย่างเก่งกว่าเราแล้วเราจะเลิกทำอย่างนั้นหรอ
3: ไม่
0: เออถ้ามีคนหายใจเก่งกว่าเราจะเลิกหายใจไหม
3: ไม่เลิกจ้า
0: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะต่อให้ในออนไลน์เขาจะมีสอนอยู่แล้ววิธีการสอนเราอาจจะไม่เหมือนเขาก็ได้น้องเมย์อาจจะถูกจริตอ่ะอยากเรียนกับคนนี้อะไรเงี้ยเออใช่ป่ะลองดูอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ้า
3: บัณฑิตกรีดยางค่ะ
0: บัณฑิตกรีดยางได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้เพื่อนๆทุกคนค่ะที่ฟังลูกตุ้ง95อยู่ค่ะ
0: ครับผมครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องมีหน่อยจ้าคนสวย
3: น้ำเลยค่ะ
0: น้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
0: ้เอ๊ะพูดภาคใต้พูดภาษาใต้ได้ไหม
3: ได้จ้าได
0: ้อ่ะลองนะน้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
0: ้สูตรกวางตุ้ง
3: สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: เบนยอดขายอันดับ1
0: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
3: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
0: และไออัยยาราอาฮ่า
3: แล้วไออัยยาราอาฮ่าร
0: สชาติดี
3: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานให้ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยยาราอาฮ่า
3: อายาระอาหัง
0: โอเคขอบคุณค่ะนะคะได้เลยได้เลยขอให้ได้น้ำยางเยอะๆนะจ๊ะ
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จริงๆนะคุณผู้ฟังบางทีก็สร้างงานสร้างอาชีพนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว้าวมากสำหรับเขาก็ได้มีพี่บางคนน่ะเขาขับวินมอเตอร์ไซค์ทุกวันเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาตื่นเต้นอะไรหรอกเขาก็ขับใครก็ขับทุกวันนี้ก็จะมีแบบวินมอเตอร์ไซค์มีพี่ๆไรเดอร์ต่างๆใช่ไหมที่เริ่มทำแบบจิตอาสาเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันเราก็ไม่รู้เนี่ยว่ามันจะเจออะไรแก้ปัญหาสถานการณ์ยังไงใช่ไหมทุกคนทุกอาชีพมันมีความยากของตัวเองแล้วก็มีความเชี่ยวชาญของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันเนาะบางทีคนต่างชาติเขาอาจจะว้าวมากๆก็ได้นะว่าการตัดยางเป็นยังไงขนาดน้องเมย์ยังรู้สึกว้าวเลยน้องเมย์ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้าแล้วต้นยางน้ำยางมันออกมายังไงอ่ะแล้วต้นหนึ่งมันออกมาอะไรขนาดนั้นได้คือมันมีความสงสัยอยู่ถ้าเราไปสร้างความกระจ่างให้เขาได้มันก็มันก็สนุกเป็นกิจกรรมแล้วบางทีเราก็อาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นไงเช่นแบบรอบกองไฟใช่ไหมโอ้ยคนไทยสันทนาการถนัดอยู่แล้วเนาะเมาคีล่าสัตว์อะไรก็เอาดิรับชาวต่างชาติมานะหัดภาษานิดๆหน่อยๆ อะไรเงี้ยนะคะศึกษาหน่อยว่าเอ้ยเขาพูดภาษาอังกฤษกันยังไงบ้างเราแบบฟุตฟิตโฟไฟหน่อยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติเขาพูดภาษาไทยเก่งก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็ลองแบบอ่ะจัดทริปชาวต่างชาติให้เข้ามาได้แค่ครั้งละ10คนวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้นะเราจะมีจัดแคมปิ้งนะคะเริ่มต้นคนละ3,000 บาทสมมุตินะไม่รู้อ่ะ3,000 บาทรวมตัวกันมา10คนที่ 30,000 แล้วนะ30,000 แล้วนะให้มาอยู่ที่บ้านมาอยู่มากินที่บ้านทำตัวเป็นเขยคนไทยครั้งวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบเนี่ยเราก็จะพาเขาไปกิจกรรมตอนเช้าจะพาไปสาธิตวิธีการก่อนตอนกลางวันกินข้าวโดยมื้ออาหารจากชาวบ้านในท้องถิ่นเห็นไหมเราก็ไปดิวกับร้านค้าแถวนั้นว่าเอ้ยป้าทำกับข้าวมาส่งหน่อยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจ่ายตังจากนึงเนี่ยเอาไปให้นะป้าอุ้ยเราจะได้ทำทริปทัวร์ได้เลยใช่ไหมแล้วก็แบบลองดูซิว่าพอชาวต่างชาติเขามาแล้วมากินกินข้าวเห็นไหมเราขายของได้เราสามารถเอาพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางพารามาขายเขาได้อีกนะเป็นเม็ดเงินได้อีกนะจะเป็นอะไรก็ได้เป็นของผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรเงี้ยมันก็ได้อีกใช่ไหมเสร็จปั๊บยังไงตอนเย็นเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยโชว์ลิเกฮูลูอะไรว่าไปเอาเด็กๆในชุมชนมาเต้นให้เขาดูก็ได้น่ารักจะตายลองดูลองจับกลุ่มกันในเขาเรียกอะไรนะศูนย์การเรียนรู้อะไรเงี้ยเนาะลองดูแล้วก็แบบมีอะไรเดี๋ยวนี้เขาชอบเกี่ยวกับเรื่องเฮลตี้ใช่ไหมเช้าวันถัดไปเริ่มกิจกรรมออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์กันก่อนมีกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปลองตอนกลางคืนเช้ามืดไปตัดยางเสร็จปล่อยไปนอนพักผ่อนตามอัธยาศัยกลับมาใหม่ในช่วงเย็นเราอาจจะมีแบบชาวบ้านมานวดมาทรมเขาเรียกอะไรนะเทเลปี้ที่แบบว่ามานั่งสมาธิพาไปวัดในชุมชนก็ได้อะไปทำบุญให้วัดหน่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้มันเป็นเงินมันเป็นทองได้หมดแหละจริงๆสอนเขาใส่ชุดไทยผ้าไทยถ่ายรูปอะไรก็ได้หัดถ่ายรูปเดี๋ยวนี้มีเรียนมีสอนออนไลน์เยอะแยะนะคะสอนภาษาสอนถ่ายรูปสอนอะไรเงี้ยเหมือนอะไรนะน้องคนนึงที่เขาอยู่ 3,000 โบกอ่ะพวกนั้นน่ะเขาก็แบบไปหัดถ่ายรูปมาสวยๆใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วพอเราถ่ายบ่อยๆเราก็จะมีมุมของเราอ่ะเหมือนวัดอรุณอย่างเงี้ยเห็นไหมถ่ายมุมเดิมเอาจริงๆอ่ะหนูไป2รอบหนูก็ถ่ายมุมเดิมตากล้องต่อให้เปลี่ยนเป็น10คนก็ถ่ายมุมเดิมมันเป็นมุมอันซีนอ่ะเราลองหาซิว่าในชุมชนของเรามันมีมุมไหนไปถ่ายกับต้นยางก็ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้ชาวบ้านในชุมชนมันมีรายได้เข้ามาเนาะซีผลงานเพลงวันนี้จ้ารัวๆเลยนะคะเกี่ยวกับบัณฑิตเกี่ยวกับปริญญาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะคะลองมาฟังกันดูว่ามีเพลงอะไรบ้างนะจ้า

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บุญผลาบ่ฮอดนะคะจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะผลงานล่าสุดของเขาเลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะผลงานเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยผลงานเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจมวิชยากรนะคะเรียบเรียงดนตรีเพราะๆโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยสังกัดแบมบูบีทนะคะผลงานเพลงนี้ถ้าใครที่ฟังแล้วอุ๊ยตรงกับชีวิตเลยนะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงนี้ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven 2ผลงานเพลงนะคะคำเอ่ยค่ะจากอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์นะคะผลงานเพลงนี้อยู่ในฮิตอันดับที่20นะคะก็คือเตรียมจะตกแล้วนะเตรียมจะตกชาร์ตแล้วใครที่ชื่นชอบนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันอีกสักรอบนึงดูซิว่าสัปดาห์หน้าจะยังอยู่ในชาร์ตหรือเปล่านะคะใครที่อยากจะส่งมอบกำลังใจให้กับอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์นะคะซึ่งเป็นคู่เพลงของเพลงดังหลากหลายผลงานเพลงเลยนะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาได้เพื่อให้ยังอยู่ในชาร์ตนะคะคำเอ่ยเดี๋ยวให้ฟังกันอีกสักรอบนึงว่าเพลงเป็นยังไงเพราะบางทีจำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อเพลงอะไรนะคำเนื้อร้องทำนองอะไรยังไงแต่เห็นว่าก็ค่อนข้างจะโด่งดังในช่องทางหลากหลายช่องทางเหมือนกันนะคะอ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะจากโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะหม้อหุงข้าวแล้วมีหนุ่มไรอันกับบัณฑิตแม่ๆขอมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้าเปิดทันยังไงเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 คาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82 บาทครองแง่82 บาทนะคะจังหวัดตรัง82 บาทภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานีนะคะ83.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่82.50 บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ88 บาทขี้ยางก้อนถ้วย65

0: 5.50 บาทน้ำยาง73 บาทนะคะวันนี้มี SMS บอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าจากคนโคราชขอบคุณครับนะคะอาวัชระชัยมีแสงแก้วรักเมย์จังเลยตลกขบขันค่ะตลกขำขันขอบคุณค่ะประมาณนี้นะคะ SMS วันนี้ไม่เยอะนะแล้วก็โดนปิดกั้นช่องทางหลากหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็สวัสดีทุกๆคนในแอปฟ้า100 กว่าคนด้วยนะจ๊ะที่เข้ามานะคะ100 กว่าชีวิตเลยขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจกันพรุ่งนี้น้องเมย์ต้องไปอบรมแต่เช้านะจ๊ะตั้งแต่8 โมงเพราะฉะนั้นต้องตื่น6 โมงเช้าดังนั้นวันนี้ต้องรีบไปละนะคะทิ้งท้ายไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เป็นผลงานเพลงดีๆสาระดีๆที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าเป็นเพลงที่บอกว่าไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมจำนนนะคะแต่ว่าจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือลมหายใจของเราหัวใจของเรานะคะที่อยากจะมอบเพลงนี้ให้ด้วยกับเพลงหัวใจของ Big Ass นะคะ เราเปลี่ยนสไตล์กันบ้างนะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทุ่งนางคอยของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งนะครับเป็นเวอร์ชั่นของคุณลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมานะครับ4689400นะครับพี่สังน้องสีใสบอกว่าขอเพลง พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ขับร้องโดยบังโตแฮงแมนใช่ไหมแฮงแมนเนาะแฮงแมนนั่นก็คือบังโตซิลิฟูของเรานั่นเองนะครับน่าสนใจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับว่าทำนองมันต่อกับเพลงอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ส่วนทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงน้องแชมป์มาแล้วพี่จิรวรรณพี่จรัสนะครับแล้วก็พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็พี่เออินทิราพี่บุญญากรพี่รวิภาพี่สุนีนะครับพี่แมวเซาชอบปรับนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องกฤษกรบราสแวนว้าวใช่ไหมฮะแวนว้าวเนาะนะสวัสดีครับบอสสวัสดีครับพี่เพชรฮอฟฟู นะวัยรุ่นเลยนะฮับเนี่ยตอนนี้กำลังดังนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จ่าเพียรน้ำแข็งนะฮะบอกว่าพบกันเช่นเคยนะครับพี่ขนองพี่บางปลานะฮะแล้วก็สวัสดีช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้โยโย่วัดดีกับพุ่มมาแล้วนี่พี่สลิปน็อตนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงนะฮะอ้อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะก็เดี๋ยวต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: น้องแคท

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปแนะนำเพลงเมื่อกี้นะครับบทเพลงของพี่แคทรัตการเป็นเพลงชื่อว่านิยายรักขัดตอนนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ที่ไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเห็นเอ๊ะเราไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายนั่งไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมรายงานตัวครับชื่ออะไรครับ
3: สุดที่รักเลยครับ
2: ชื่อสุดที่รักเลย
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้ชื่อจริงเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
3: ชื่อในเพจครับ
2: อ๋อเป็น AKA เนาะ
3: ครับ
2: นะครับผมแล้วอยู่แถวไหนครับ
3: เมืองเลยครับ
2: อยู่ที่เมืองเลยใช่ไหมชื่อสุดที่รักมาจากจังหวัดเลยก็เลยเป็นสุดที่รักเลย
3: ครับ
2: อ้าวสุดยอดจริงๆนะฮะแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
3: ว่าสั้น
2: ว่าสั้นของพี่สิงโตนะ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ให้ทหารอากาศทุกคนนะครับ
2: ครับผมได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับคุณสุดที่รักเลยอ่ะก็ขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
3: คร
2: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะฮะแม่ชื่อแบบชื่อโรแมนติกมากอ่ะชื่อสุดที่รักเลย อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับวูวาสันสิงโตนำโชคครับ

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

2เพลงนะฮะตามคำขอเลยนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่จากวงแฮงแมนนะตามคำขอของคุณพี่สังทองศรีใสนะฮะแล้วก็นิดหน่อยนะครับจากโชอี้ภูวิสิทธิ์นะก่อนหน้านี้ครับมีบทต้องการเสียใจครับจากน้องแบมไพลินแล้วก็ของฝากนะครับจากวง My Eyes นี่ featuring Mr. Brian Joke Ice Cream นะฮะแล้วก็ห้ามตัวนะฮะจากน้องมินตราอินทิราฟิชเชอร์วิกโอแกนิกแย่นะตอนนี้ครับทักทายครับไปถึงไอ้มิชัยนะฮะสวัสดีไปถึงพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้พี่น่ารักสุดๆนะฮะบอกว่ามือสั่นไหมเพราะรูปหล่อนะฮะโอ้ยสั่นแล้วครับอยากจะไปมาลองมาเลิงแล้ว ใช่ปะใกล้ใกล้จะได้ไปโคราชอีกแล้วนะฮะแหมมิสเตอร์เอ็ดดี้เจ้าของร้านมาลองมาเลิงครับร้านอาหารยุคเพลงยุค90ทั้งนั้นเลยนะครับใครที่อยู่แถวนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครนะพี่จารุวรรณนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องนิวเคลียร์อะไรนะบอกว่าพี่เพชร7สิงหาคมนะครับของเคียเสกจ้านะครับโอ้สายพี่เสกใช่ไหม จะว่าไปเชิงเทียนก็สวยดีเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับก็คืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะ

0: การประยุกต์พลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยคนลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะฮะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับหลังจากเพลงนี้ก็พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจต้องขอกราบขอบพระคุณกิจกรรมบาวแดงนะฮะช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้ากันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผมชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตเห็นเด็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมนะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live LTM FM 95นะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่จรัสน้องนิวเคลียร์พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่พิทวัตรดุมชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับคุณพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะฮะพี่สุวรรณีครับพี่รัตดาใช่ไหมครับผมคุณรัตดานะฮะสวัสดีครับแล้วก็ใครอีกพี่สว่างพี่วันวิสาพี่ทุ่งบ้านไร่นะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในตอนนี้ครับพี่พินโยด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีน้องเพชรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณลุงต่อย
2: วันนี้ได้โชคดีได้ออกหน้าใหม่แล้วก็เป็นการขอเพลงก่อนที่จะไม่ได้อยู่อีกหลายเดือนครับ
1: อ๋อแล้วลุงต่อย

0: จะไปไหนครับ
1: จะไปลงเรือครับไปเป็นทรานสเลเตอร์ในเรือสำรวจน้ำมันครับผม
0: โอ้ไปลงเรือเลยนะ
1: บริษัทให้เตรียมตัวลงเรือครับพร้อมที่จะลงเรือครับ
0: เข้าใจครับผมโอ้อ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: คนแบกรักครับ
0: คนแบกรักจากพี่แจ็คธนพลนะครับ
1: ครับผม
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ให้คนที่มีความรักครับผม
0: ได้เลยนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงลุงต๋อยจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: จำได้นิดๆหน่อยๆครับ
0: จำได้นิดๆหน่อยๆนะครับลองพูดไหมฮะลองพูดไหม
1: ไม่เอาแล้วครับผิดพลาดอายเขา
0: วายเอางี้ก็เดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
1: ครับผม
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แรง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไร
1: กินกับอะไร
0: ก็อร่อยเหาะ
1: ก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยรา
1: และไอ้อัยราร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่าฮ่า
1: อัยราอ่าฮ่า
0: ครับผมน้องต๋อยขอบพระคุณมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ร
0: ัก
1: ษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับน้องต๋อยสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะคุณลุงต่อยของเรานั่นเองนะฮะจากจันทบุรีเตรียมตัวไปลงเรือนะครับอ่ะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยคนแบกรักครับพี่แจ็คธนพลครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันก่อนฮะคนแบกรักครับพี่แจ็คธนพลแล้วก็จูบไม่หวานนะฮะจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับพิษรักพิษณุโลกอาศีนุ่มชันยิ้มยางลบหัวใจชื่อเสือสละนะครับจากพี่ไผ่พงศธรทักทายครับเมื่อถึงน้องฟ้าใสนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแล้วกันนะฮะขอให้น้องฟ้าใสมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอกสินครับคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่อุทัยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาบอกว่าขอให้คะแนนพาเรทชุดนี้เต็มๆ 100% ไม่หักเนอร์นะครับโอ้ยขอบคุณชาตินักนะครับแล้วก็สวัสดีพี่รัตดานะฮะแล้วก็ใครนะพี่สุวรรณีนะครับพี่จรัสนะครับทักทายครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ฮะพี่ขาวดอนด้วยนะครับพี่เอกสินนะฮะจากสวัสดีครับป่ะเราไปฟังจ่อชีวิตกันต่อเลยต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้จ่อชีวิตของเรานะเพลงอะไรก็ดูสิวันนี้เป็นเพลงจากน้องแพชนานะฮะแกรมมี่โกนะครับหญิงสาวหญิงชาวบ้านนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชาฤหะภักดีอาจารย์กระจรเดชพรมรักษานะครับแล้วก็อาจารย์พัชระรัตนอารุณนะครับไปฟังกันเลยครับในช่วงของจ่อคิวฮิตครับ
2: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจัดไปทั้งสองเพลงเมดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลชลิชาแล้วก็ขอกำลังใจนะครับบทเพลงจากพี่หนูเล็กกาก้าฟิชวิ่งน้องวินบรพัฒน์ครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook แล้วกันนะครับพี่จุ๊บแจมพี่พินโยพี่นันทาน้องฟ้าใสนะครับพี่สุมาลานะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่คณิษฐานะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2คูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผม ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสวัสดีครับพี่แมวภูวการนะฮะแล้วก็สวัสดีอะไรนั้นน้องพี่แมวบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรมานานแล้วแต่บ่ได้ทักอะไรนะตัดยางตัดเสร็จแล้วเลยได้ทักอ๋อโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยครับน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับน้องแชมป์เป็นไงบ้างฮะน้องแชมป์ไม่เจอกันนานนะฮะพี่เต้นะครับพี่น้องนุชนันทครครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ป่ะอย่ารอช้าฮะไปฟังเพลงกันต่อครับกับอีกหนึ่งบทเพลงแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช่างเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะ02-248-1366ครับ

0: ลิเวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 39

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์คิดครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับนะทุกท่านที่มาดูแลในช่วงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับทักทายในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวนะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สังครับพี่พินโยจากคีรีรัตนิคมนะฮะพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะคุณยายพอเพียงนะครับสวัสดีครับพี่พรชัย

0: พี่นันทาคุณพี่บุญเลียนนะฮะทุกท่านครับที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับพี่สุชาดานะครับพี่อะไรนะสวัสดีไปถึงพี่หนึ่งรองก๊อกด้วยนะครับกำนันแดงไหนดูสิมีใครบ้างกำนันแดงมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลง It Story ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมในช่วงของเพลง It Story ฮะจบไปอีก2เพลงขอฮักอ้ายต่อไปได้บอสจากพี่ไต่อรทัยแล้วก็หมดห่วงนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของวงค็อกเทลตามคำขอเลยนะฮะทักทายครับพี่สุภัทราพี่สุวรรณีครับคุณยายพ่อเพียงบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณเพชรนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เก่งละสีนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อุไรพี่สุชาดานะฮะบอกลงไปดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็นั่นแหละถ้าเวลาโดนฝนได้นิดหน่อยปุ๊บโอ้เรียบร้อยเลยนะฮะเสียงแบบแหบๆเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่พายับนะครับพี่สุมาลาพี่ใครนะพี่จุนใช่ไหมฮะจุนสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่อมรานะฮะพี่บรรเทานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมก็มีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทรครับ1158นะครับผมอ่ะสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน์กรุนะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่อุไรครับพี่รุจิราครับพี่เจริญครับพี่หนูริงนะฮะพี่สุมาลานะครับสวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับพี่สุภัทราด้วยฮะพี่จุ้งพี่ชัยยุทธขอบคุณที่ส่งสติ๊กเกอร์กดลงกดไลค์คอมเมนต์มาให้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

เอาละครับต้องขออภัยนะฮะรู้สึกว่าไฟเพลงนี้มีปัญหาแน่ๆเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูอีกสักรอบนะครับผมมาหรือยังมาหรือยังเอ้าแสดงว่าไฟเสียนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนเพลงดีกว่ามันก็ต้องมีกันบ้างเนาะเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเพลงนี่ผมขออนุญาตเปิดเพลง AC ดีกว่า AC นะผมไม่แน่ใจว่าประเทศอะไร AC ของเรามีประเทศอะไรบ้างนะมีเวียดนามใช่ไหมมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์นะครับมาเลย์อะไรอีกประเทศสปป.ลาวใช่ไหมฮะอ่ะก็ลองดูครับเพลงนี้จะเป็นยังไงได้หรือยังได้หรือยังเอาทางฟิลิปปินส์กันบ้างดีกว่านะเพลงนี้จากMorissette นะครับเพลงนี้ชื่อว่า

ไม่เวิร์กจริงๆฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงอื่นดูนะไม่รู้ว่าเป็นที่ไฟหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่แอปนี้นะฮะเอ้าใช่แล้วนะครับน้องเมฮะพอดีไฟ Winamp ของเราไม่เวิร์กเปิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันเปิดไม่ได้สักเพลงเลยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวน้องเมลองมาดูให้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะถูกต้องครับน้องสุรัตน์บอกว่าถ้าเป็นเวียดนามต้องเป็นกวางหุ่งใช่ไหมกวางหุ่งที่มาไทยแล้วพูดไทยเก่งๆนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นอะไรไม่รู้ลองดูนะฮะก็ตะกี้ก็กดปกตินะจู่ๆก็เสียงไม่มาเฉยเลยนะครับอ่ะก็ระหว่างรอนะครับทักทายกันก่อนดีกว่ามีใครบ้างฮะพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ถึงพี่ปราโมทด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังจากจังหวัดตราดนะฮะเป็นยังไงบ้างเนาะลองดูสิเพลงมาได้ยังอ้าวเงียบไปเลยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เป็นไรครับงั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังโฆษณาสักแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแก้ไขแอปพลิเคชันก่อนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะไปฟังกันเลยครับ

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซี

ซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Goodร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมานะครับโอ้มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะก็เรื่องของแอปพลิเคชันตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ทางโคโปรแกรมทางช่างนะครับดูแลกันก่อนแต่ว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปขอบคุณมากๆครับทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับคุณพี่บุญเรือนพี่หนูเล็กนะครับพี่ลำพันธ์นะฮะพี่สุภัทราขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมพี่เยเฮอร์ด้วยนะฮะพี่ชาลิตาขอบพระคุณมากๆนะครับที่ทักทายกันมาเนาะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมขออนุญาตลาไปกับอีกหนึ่งบทเพลงตามคำขอเลยที่ขอมาทางหลังมาเยอะที่สุดนะบทเพลงของวงแอลกอฮอล์นะครับแค่ฝุ่นวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ันที่โชค
1: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 2016512 หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

ดีค่ะคนตาถึงทั้งหลาย5 นาฬิกา 14 นาทีกลับมาพบกันนะคะกับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ7 สิงหาคม 2569นะคะวิทยุ

0: สมททั่วประเทศไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะจริงๆเรื่องการแต่งตัวนะรูปลักษณ์ภายนอกมันก็นะแล้วแต่มุมมองนะคะอย่างที่เพลงบอกบางทีก็ง่ายๆนะบางคนเนี่ยใส่เสื้อปุ๋ยก็ได้นะก็แถมมาให้อ่ะแล้วก็ใส่นะมันก็ไม่ได้เป็นเสื้อมือสองนะเสื้อปุ๋ยเป็นเสื้อใหม่นะก็ใส่ได้นะคะใส่เสื้อแถมใส่เสื้อแจกของยี่ห้อสินค้าต่างๆอะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ใส่ได้ค่ะก็บอกว่าวิธีการก็ให้ใส่คู่กับกางเกงยีนขาสั้นนี่ถ้าเป็นผู้หญิงแบบโชว์ขาหน่อยอะไรประมาณนี้นะวิธีแต่งให้มันดูสวยงามไอ้เสื้อปุ๋ยที่ก็แถมมานะคะใส่ยังไงให้ดูสวยใส่ให้หลวมๆหน่อยนะคะเพื่อให้ดูทันสมัยนี่นะคะแล้วก็อะไรอ่ะเพิ่มเครื่องประดับเข้าไปนะมีแว่นกันแดดมีหมวกอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ออกไปทำงานใส่เสื้อปุ๋ยควรจะเลือกได้เหรอเสื้อแถมมาบางทีมันเลือกไม่ได้นะคะเสื้อปุ๋ยเขาก็ให้มายังไงก็ต้องใส่อย่างนั้นนะคะหรือจะมาบอกว่าอ๋อต้องเลือกโทนสีเข้ากับผิวตัวเองบางทีเลือกไม่ได้ค่ะนะคะก็อย่าไปคิดอะไรมากเนาะเสื้ออะไรก็ใส่ได้นะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้อ๋อใส่ได้มีเงินในกระเป๋าก็พอนะแต่ว่าถ้าไปข้างนอกนะไปในสถานที่ที่แบบจำเป็นจะต้องดูดีหน่อยนะคะก็ต้องแต่งให้ถูกกาลเทศะเนาะนะคะก่อนหน้านั้นมีคนพูดถึงเรื่องของการนุ่งขาสั้นใช่ไหมก็นุ่งได้นะขาสั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไปวัดเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยไปวัดบางโทงมาวัดบางโทงอยู่ที่กระบี่นะคะก็เขาก็ติดเอาไว้เลยค่ะว่าให้ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นเหนือเข่าตรงที่วางรองเท้าอ่ะเขาก็จะมีตะกร้าใส่ผ้าถุงไว้ให้มาพันรอบตัวให้มาดูดีหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เรื่องของกาลเทศะนะถ้าเรารู้ว่าเอาแล้วนุ่งขาสั้นไปก็ไม่ควรที่จะเข้าไปในสถานที่แบบนั้นเนาะแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่บางทีต่างชาติเนาะเข้ามาแล้วก็ไม่รู้อ่ะทางวัดเขาก็เตรียมผ้าถุงผ้านุ่งอะไรไว้ให้ตรงนั้นก็สะดวกสบายดีไม่มีปัญหานะคะพูดถึงนักท่องเที่ยวนักสนิทหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้คนปากเกร็ดโพสต์ภาพฝรั่งเร่ร่อนหรือฝรั่งร่อนเร่ดีอันไหนก็ได้เนาะเหมือนกันในความหมายฝรั่งร่อนเร่กับฝรั่งเร่ร่อนมาริมนอนอยู่ริมถนนเลยค่ะเขาบอกว่านอนอยู่เหมือนกับใกล้จะตกน้ำอ่ะคนที่โพสต์ที่ถ่ายมาก็ไม่กล้าเข้าไปสกิดว่าเอ้ยก็นอนอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ตกน้ำแล้วกลายเป็นเรื่องอื่นไปนะคะแถวท่าน้ำปากเกร็ดนนทบุรีนะคะปัจจุบันนี้มีคนเร่ร่อนอยู่เป็นจำนวนมากนะเร่ร่อนแหละไม่ใช่ร่อนเร่เนาะจริงๆนนทบุรีเนี่ยปากเกร็ดนะเนาะเขาก็จะมีสโลแกนของเขาว่าปากเกร็ดเมืองน่าอยู่แต่ว่าถ้ามีคนเร่ร่อนอยู่มันก็ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เนาะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะหลังจากมีคนโพสต์ก็ไปติดตามตัวฝรั่งที่ว่านี้เป็นผู้ชายค่ะก็ไปดูว่าตั้งแต่ท่าน้ำปากเกร็ดเลาะไปตามริมเขื่อนจนถึงวัดสนามเหนือเนี่ยตอนแรกยังไม่พบตัวพอหลังจากนั้นก็สอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกมีจริงเป็นชายต่างชาติน่าจะพักอาศัยแถววัดกลางเกร็ดน่ะก็เดินไปสอบถามเจ้าหน้าที่วัดนะคะก็ยังไม่พบตัวคาดว่าน่าจะเดินเร่ร่อนออกไปหาอะไรกินตามปกติทุกวันนะคะจนสุดท้ายเจอเจ้าหน้าที่วัดกลางเกร็ดพอดีน้องร่องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะกำลังเล่าอยู่เมืองไทยน่าอยู่ขนาดฝรั่งยังมาเร่ร่อนอยู่เลยนะคะ
1: โอ้

0: อยู่ที่ท่าน้ำปากเกร็ดอ่ะเนี่ย
1: คือเขาหมายถึงว่าเขามาเที่ยวแล้วไม่กลับเลยเนี่ยหรือว่า
0: ใช่เป็นนอร์เวย์เลยสุดท้ายเนี่ยรู้เลยว่าชื่อมิสเตอร์

0: ัวเดิมนั่นแหละเหมือนที่อยู่แถบเจ็ดนะสวมรองเท้าแตะเนื้อตัวก็มอมแมมแล้วล่ะค่ะปวดเท้ารุงรังแล้วกำลังคุ้ยขยะหาเศษอาหารมานั่งกินอยู่ริมถนนน้องโด้ง
1: โอ
0: ้โหก็เขาบอกว่าในออสเซียนเนี่ยมาประเทศไทย2ปีครึ่งแล้วค่ะ2ปี6เดือนมาคนเดียวเพื่อมาหาเพื่อนผู้หญิงที่อยู่นครสวรรค์แต่ไม่สามารถติดต่อเพื่อนคนนั้นได้จากนั้นก็เดินทางไปทั่วจนมาถึงนนทบุรีแล้วถูกคนร้ายเนี่ยลักเอากระเป๋าซึ่งมีหนังสือเดินทางกับเอกสารต่างๆไปหมดเลยสุดท้ายก็กลายเป็นคนเร่ร่อนอาศัยอยู่ตามวัดมา2ปีกว่าแล้วนะคะก็เขาไม่ได้สติไม่ดีอะไรนะพูดจารู้เรื่องเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะกลับบ้านเกิดที่นอร์เวย์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็เลยอยู่วัดนั่นแหละ
1: โอ้โห
0: ดูดิ
1: อยากจะกลับบ้านด้วยจริงๆจะมาบอกหรือไม่ว่าถ้าพูดถึงว่าสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนอร์เวย์นี่มันน่าจะเป็นกลุ่มประเทศที่แบบคนมีความสุขที่สุดในโลก
0: เลยใช่อีก3ประเทศแถบสแกนดิเนเวียน่ะร่ำรวยเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายขึ้นมาเนี่ยอยู่ประเทศตัวเองเนี่ยน่าจะรักษา
0: ดีกว่ามาก
1: ยาดีไอดีโอ
0: จริงนั่นแหละที่ว่าบ้านเขาไม่ต้องแย่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแน่ๆ
1: ใช่
0: แต่ว่าฝรั่งคนนี้ดูดิ2ปีครึ่งแล้วนะคะนั่นแหละเมื่อวานคนที่เขาโพสอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเจอบ่อยมากเลยฝรั่งร่อนเล่ร่อนคนเนี้ยยังมาอยู่วัดเนี้ยเป็นปีแล้วนะคะหลวงพ่อก็สงเคราะห์ไอ้แท็กซี่พาไปส่งสถานทูตเพื่อจะได้กลับประเทศหลวงพ่อเนี่ยเคยจ่ายค่าแท็กซี่ให้นะแต่ไม่รู้ว่าทำไมฝรั่งถึงกลับมานอนที่ศาลาวัดเหมือนเดิมแล้วกลายเป็นคนเล่ร่อนเหมือนเดิมใส่เสื้อผ้าขาดขาดเพื่อขอเงินชาวบ้านไปวันๆแล้วล่าสุดเนี่ยค่ะว่าติดเหล้าขาว40ดีกรีมาด้วยนะคะติดเพราะว่าคืนทุกวันนะบางทีก็เดินมั่วนี่มันก็ไปในงานวัดแล้วก็ไปขอเงินเสื้อผ้าที่มาจัดงานโดยอ้างว่าจะขอเงิน 2,000 บาทกับประเทศนอร์เวย์แต่คนที่ถูกขอเขาบอกว่าต้องให้ได้เพียงแค่100 200เท่านั้นแหละสุดท้ายก็เอาไปซื้อเหล้ากินจนบางครั้งก็เดินเซไปเซมารอบแถวๆนั้นนะคะอยู่ตรงท่าเรือบ้างปักเก็ตเนาะแล้วก็เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เลยอยู่2ปีครึ่งนะเนี่ยไปทำอะไรเหมือนจะรู้เรื่องนะเล่นมา2ปีกว่าก็คือขอเงินไปทั่วซื้อเหล้าดื่มแล้วก็ถามว่าสาเหตุทำไมเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคุยไม่รู้เรื่องค่ะหมายถึงว่าคนที่อยู่แถวปักเก็ตเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาเล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าก็มาหาเพื่อนผู้หญิงที่นครสวรรค์แล้วติดต่อไม่ได้ก็มาเล่ร่อนอยู่นะคะเบื้องต้นนั้นเนี่ยเมื่อวานนะคะผู้สื่อข่าวก็ประสานกับตม.นนทบุรีให้แล้วตรวจสอบนะคะเพื่อประสานกับสถานทูตในการช่วยเหลือให้กับประเทศต่อไปนะคะเพราะว่าวีซ่านั้นขาดอายุเป็นที่เรียบร้อย
1: โอ้นี่ต้องให้ตม.ผลักดันกลับไปได้แบบว่าไม่รู้เวลาผักดันจับนี่ต้องเสียค่าตั๋วไหมนะพี่นะ
0: อุ้ยสถานทูตน่าจะช่วยได้ค่ะ
1: อ๋อเออ
0: นะ
1: สถานทูตเนาะ
0: สถานทูตอ่ะหุ่ยเจ้าหน้าที่ที่ในสถานทูตอ่ะรับรองเลยว่าพร้อมจะช่วยแน่ๆเขาคงมีงบอ่ะนะ
1: ครับ
0: ไม่เคยเจอเหมือนกันเนี่ยประเทศนอร์เวย์ที่มาร่อนเล่อยู่ในประเทศไทยนะคะทั้งคนแตกอยู่แหละฝรั่งคนนี้เกิดแตกเข้าใจแล้วว่าพอผู้สื่อข่าวบอกติดเหล้าขาว
1: ถ้าอยากจับถ้าอยากจับแต่ไม่ได้จับเนี่ยถือว่าน่าสงสารมากต้องมาเผชิญชะตากรรมได้ร่อนนอนวัดปุ๋ยขยะกินข้าวเนี่ยโอ้โห
0: ใช่แล้วประเทศนอร์เวย์เนี่ยประชากรก็แค่5ล้านกว่าเองนุ่งประชากรก็น้อยนิดแล้วก็เ
1: ป็น
0: ประเทศที่รวยอ่ะประเทศรวยนะคะเขามีอุตสาหกรรมน้ำมันเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรก็ดีไปหมดเลยอย่างที่บอกนะว่าเรื่องโรงพยาบาลเรื่องโรงเรียนอะไรของเขาเนี่ยโคตรจะรวยเลย

0: ว่าไอ้นายคนนี้ตอนเล่นเล่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่น่าเชื่อจริง
1: ๆครับผม
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ
1: ขอให้ได้กลับขอให้ได้กลับ
0: ขอให้ได้กลับ
1: ขอให้ได้กลับบ้าน
0: มันคงต้องรักษาเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปที่นู่นน่ะมันไม่มีเหล้าขาวแน่ๆนี่คือจิบเหล้าขาวแล้วนะคะเนาะสถานทูตต้องรักษาก่อนให้หายบำบัดก่อนเนาะไปถึงโรงแดงแล้วคือภาพอะไรรู้ไหมตอนที่เขาไปคุยถังขยะเพื่อหาเศษอาหารมากินหนังร่องแบบโอ้โหมันใช่หรือนั่นอ่ะ
1: โอ้
0: ไม่น่าเชื่อจริง
1: ครับ
0: ค่ะมาตกยากในบ้านเราสองปีครึ่งไม่มีใครแจ้งสถานทูตไทยเหรอหรือยังไงเพิ่งเจอเมื่อวาน
1: คร
0: ับ ค่ะน้องเมย์สายยังว่างอยู่นะคะรอรับท่านผู้ฟังค่ะ022481366ค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องเมย์แจ้งว่ามาแล้ว
0: มาแล้วเหรอมาแล้วก็รับเลย
1: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ยูฮูพี่สวัสดีพี่สวัสดีอยู่ขอนแก่นพ
1: ี่
0: สว
1: ั
0: สดีโทรมาใหม่นะคะเดี๋ยวน้องเมย์โทรกลับอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
1: ได้ทีนี้จะได้ฟังน่าจะเป็นความลำบากของคนไทยบ้างละกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: คนไทยอย่าให้ถึงคุยขยะหาเศษอาหารกินเลยนะคะเนาะมันดูแบบโอ้โหกดถูไปเนาะ
1: ใช
0: ่กดถูมากนะคะตอนนี
1: ้
0: ในบ้านเรามีแหละแต่ว่าอาจจะแบบอดมื้อกินมื้อกินผักกินอะไรที่แบบอยู่ในตามธรรมชาติตามวิถีของเราค
1: ่
0: ะ
1: ก็เนี่ยหลายคนบอกแต่ก็ใกล้แล้วนั้นใกล้จะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าโดนตัดสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ก็ไม่ผ่าน
0: ทำอะไรอ่ะดูที่นี่สิต้องงงกันทั้งโรงพักเมื่อวานนี้เดี๋ยวช่วงรอสายที่สวัสดิ์เล่าข่าวนี้ให้ฟังอันเรื่องมาจากว่าตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์อ่ะอยู่ๆนั่งทำงานกันอยู่บนโรงพักนะคะใครไม่รู้น้องต้องสั่งกาแฟหรูมากแบรนด์ดังมา18แก้วนะคะ 3,000 กว่าบาทให้สั่งแล้วก็ให้ไรเดอร์มาส่งไว้ตรงจุดประชาสัมพันธ์ของโรงพักอ่ะคือตั้งแต่บ่ายสองเมื่อวานจนถึงห้าโมงเย็นก็ตำรวจบางนายก็ไม่กล้ากินก็ไม่แจ้งชื่อผู้รับผู้ส่งเดี๋ยวคือมันแพงอ่ะเอาจริงๆก็ไม่กล้ากินนะคะ
1: มันก็คิดได้หลายอย่างนะใส่ยาถ่ายหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าถ้าคนที่ไม่ชอบตำรวจนะ
0: ก็ใช่สิแล้วใครจะกล้าดูดตำรวจบางคนก็แบบแต่งซื้อให้นานๆได้กินสิบเวรเมื่อวานคือสิบตำรวจตรีนครินทร์มั่นทัพไพบูลย์นะคะประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็บอกว่ามีทั้งกาแฟแล้วก็กาแฟเย็นด้วยนะแล้วใส่รู้มากเลยทีนี้ก็บอกว่าตอนแรกอ่ะมีอะไรได้เอามา9ถุงก่อนมาส่งไว้เวลานั้นเนี่ยประชาชนมาแจ้งความมาทำนู่นนี่นั่นก็เลยวุ่นไม่ได้ถามว่าส่งให้ใครแต่ไรเดอร์แจ้งมาว่าเขาบอกว่ามาวางไว้ที่ประชาสัมพันธ์นั่นแหละเดี๋ยวจะมีคนมารับ18แก้วนะคะแยกเป็นบินละ1,400กว่าบาทกับอีกบิน1,700บาทนะคะรวมแล้ว 3,200 อ่ะในบินไม่ระบุคือถูกวางทิ้งเอาไว้จน5โมงครึ่งอ่ะเอ้าก็ยังไม่มีใครมารับไปแล้วก็เลยให้ตำรวจเนี่ยติดต่อกลับไปที่ร้านกาแฟนะคะว่าไอ้กาแฟทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้ใครร้านก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครแต่คนสั่งไม่ได้แจ้งชื่อและไม่ได้แจ้งว่าส่งให้ใครนะแล้วก็ทางร้านกาแฟบอกว่าให้นี่พี่ตำรวจเนี่ยกินได้เลยนะคะซึ่งตอนแรกก็คิดว่าคนสั่งจะสั่งไปเลี้ยงใครหรือเปล่าหรือยังไงสมมติว่าส่งผิดที่ไม่กล้ากินอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็

0: ทรไปตามบินที่เห็นในเบอร์เนาะก็แจ้งมาว่าเปิดทันได้เลยนะร้านแจ้งมาว่าต้นทางไม่ระบุว่าส่งให้ใครนะคะนั่นแหละแต่ว่าตำรวจนายนี้เขาบอกว่าผมมาไม่กลัวนะว่าจะมีส่งผลกระทบต่อร่างกายเพราะว่าตรวจสอบกับร้านแล้วเขาบอกเลยว่าส่งตรงมาที่สน.สภ.รัตนาธิเบศรแหละก็เลย
1: ไม่ได้ใส
0: ่แจกให้กับตำรวจดูดกันชื่นใจไปเลยนะคะ
1: ชื่นใจแล้วไม่ได้ใส่อะไรมานะ
0: ไม่ใส่ท่านผู้กำกับบอกว่าทราบเรื่องแล้วขอบคุณด้วยที่ใจดีส่งกาแฟหรูมาให้กินก็จนสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครสั่งใครสั่ง
1: ผมเป็นคนที่รักตำรวจ
0: คนที่รัก
1: คนรักตำรวจเยอะแต่คนที่ไม่รักนี
0: ่ก็เกือบ200นะไอ้กาแฟมันเป็นซาบัคเดี๋ยวยี่ห้ออะไรอ่ะถุงเนี้ยซาบัค
1: นั่นแหละซาบัคกับพี่แก้วละตั้ง150-160
0: เกือบ200อ่ะ18แก้ว 3,200 อ่ะ
1: โอ้โห
0: เราไม่ค่อยเข้าหรอก
1: อยากจะขอบคุณตำรวจ
0: ไม่ถูกฮะ
1: เป็นอยากจะขอบคุณตำรวจอาจจะนะ
0: ตำรวจงงตำรวจงงอ่ะคือไม่กล้ากินนะไอ้กาแฟร้อนยังโอเคอยู่กาแฟเย็นอ่ะตามข่าวบอกว่ามันเริ่มละลายหมดแล้วกว่าจะได้กินเกือบ6 โมงเย็น
1: ก็ได้เมื่อวานคุณรู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวจะส่งมาให้ที่ขึ้น95เราบ้างนะฮะจะเก็บปลายทางนะพอตู้ผมไม่ต้อง
0: เก็บปลายทางนะสั่งตรงถือบอเลยค่ะพอใจดีเอ้ยถ้าสั่งก็บอกชื่อหน่อยเนี่ยอย่าทำให้งงนะคะบางที
1: มันไม่กล้ากินนะของพวกนี้เนาะ
0: มันไม่กล้ากินใช่ป่ะมันงงอ่ะเดี๋ยวจะเสียของไม่ใช่อะไรแล้วบางทีเราเห็นไอ้ตรงโต๊ะเมื่อก่อนอ่ะช่วงหลังโควิดหนักๆอ่ะน้องๆนะบางทีคนมาส่งของอ่ะก็กองไว้ตั้งนานเนาะ
1: ครับมึงใช่
0: บางทีชื่อมันไม่ชัดอ่ะใครก็ไม่กล้าหยิบของคนอื่นไปกลัวว่าจะหาว่าเป็นขโมยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหากัน
1: ครับผม
0: พี่สวัสดมาหรือยังเนี่ยพี่สวัส
1: ดเปลี่ยนสายแล้วครับรู้สึกว่าจะเป็นคุณยายรอดนะครับไปรับสายกันอีกทีนะครับสวัสดีครับคุณยายรอด
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: คุณยายคุณยายก็ไม
1: ่ยายอยู่ไหม
0: ไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่เบอร์มือถือโทรศัพท์เรานะคะคุณยายรอดสวัสดีค่ะทั้งสองสายมาในเรื่องเดียวกันค่ะเมื่อกี้คุณพี่สวัสดิ์จากขอนแก่นก็มาเรื่องของอุทธรณ์บัตรประชารัฐค่ะน้องดงยายรอบเนี่ยเล่าว่าคร่าวๆให้น้องเมย์บอกน้องเมย์มานะว่าลูกสาวลงทะเบียนบัตรประชารัฐให้ทั้งของยายและของตาแต่ของตาเนี่ยมันขึ้นว่าไม่ได้ลงทะเบียนมันหมายความว่ายังไงจงอธิบายน้องดง
1: แล้ว
0: เขาไปยังไงลงทะเบียนแล้วแต
1: ่
0: มันขึ้นว่าไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะอะไรเนี่ย
1: ถ้าอย่างนี้นะอุทธรณ์ยังไม่ได้เลยนะพี่ใช่ไหมเพราะว่าถือว่าไม่ได้ลง
0: ไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่แรกไม่ได้
1: ใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าคุณจะไปอุทธรณ์ถึงสิ้นเดือนนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณไม่ได้ลงอ่ะ
0: ในระบบแต่ว่าเนี่ยคุณที่คุณยายเล่าเนี่ยเหมือนคุณยายจะผ่านได้ลงทะเบียนใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าของตาน่ะไม่ได้ลงอ่ะกลับไปที่พี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์มาอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: ได้คุยกันแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องสีน้องโด่งครับ
1: ยังไงครับ
0: บัตรประชาร ัฐไม่ผ่านใช่ไหม
2: ไม่ผ่านไปอุทธรณ์ก็ไปแล้วไปก็เติมน้ำมันให้เขาไปนู่นไปขนส่งชุมแพนู่นก็ตั้ง400-500
0: โอ้โห
2: แล้วก็ไม่ผ่านมึงเป็นคนเก่าด้วย
0: แล้วมีปัญหาเรื่องรถเหรอ

0: อยากรู้ว่าเขาเอาอะไรมาวัดไอ้ที่ผ่านกับไม่ผ่านเนี่ย
1: คุณลุงก็ในระบบมันขึ้นว่าอะไรก่อนคุณลุง
0: ฮะ
1: ในระบบมันขึ้นว่าอะไรก่อนขึ้นว่าเราที่ไม่ผ่านเพราะ
0: ก็นั่นแหละไปที่ชุมแพแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ลุงมีรถมอเตอร์ไซค์ 2-3 คันนั้นตั้งแต่นู้นตั้งแต่ลุงออกจากโรงเรียนป.4 วิ่งรับจ้างตั้งแต่ทางรปช.นู่นแล้วเดี๋ยวนี้ลุงก็70ปีแล้ว70กว่าแล้วแล้วไอ้ที่ถ้าเป็นเพราะไอ้ประกันชีวิตนั่นก็คนอื่นเขาประกันให้เขากลัวว่าลุงตายจะไม่มีเงินทำบุญทำเสร็จให้เขาก็ญาติเขาก็มีอันจะกินบ้างเขาก็ทำให้ก็มีแค่นี้แหละไอ้เรื่องที่ลุงสงสัยมันหรือว่าเอาไอ้ข้อนี้ไปเป็นข้ออะไร
1: ไม่แล้วคุณลุงตรวจของตัวเองยังที่มันไม่คือมันต้องมีเหตุผลเพราะอะไรอ่ะเพราะประกันหรือเพราะรถ
0: ก็นั่นแหละลุงก็ไปคนถุงก็ไปแล้วก็ไปบอกเขาว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรเขาก็กดดูในคอมเขาก็บอกว่าลุงมีมอเตอร์ไซค์สองสามคัน
1: แล้วลุงก็เลยยื่นอุทธรณ์ไหม
0: ยื่นอุทธรณ์แล้วค่อยไปคนถุง
2: เ
0: ขาบอกให้ไปคนถุงลุงก็ไปคนถุง
1: แล้วลุงได้แจ้งที่ขนส่งต่อไหมว่ารถเราลุงมันโอ้โหเราเลิกใช้ไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณลุง
2: เข้าใจว่าชื่อคุณลุงอ่ะยังเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์อยู่ลุง
1: ใช่ก็ส่วนใหญ่เคสเป็นแบบนี้นะก็ยังถามไว้ที่ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะก็เลยเป็นกังวลว่าทำไมถึงยังไม่ผ่านน่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องรถเก่าอ่ะบางทีก็ไม่ได้ยังไม่มีชื่อเป็นเจ้าของรถอยู่นั่นแหละบางทีก็เก่าก็ยังไม่ได้แบบจำหน่ายอะไรไปบางคนก็ขายไปแล้วนะแบบตัวอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีก็ไม่ได้ไปโอนเป็นกิจจลักษณะเนาะคนนั้นเอาไปขับไปเจ้าของก็ยังเป็นคนเดิมอันนี้แหละปัญหาก็ไม่ผ่านกันเยอะในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นก็หุ้นทุกจ้างลดไปเนาะสนใจมากพี่นุ่งเนาะ
1: โอ้โห400นะ
2: ใช่วิธีการต้องทำยังไงเนี่ย
1: ถ้าคุณลุงเขาตรวจสอบข้อมูลเรื่องทะเบียนรถแล้วก็ต้องยื่นอุทธรณ์ไว้อะนะ
2: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวรอ
1: เอาหลักฐานจากขนส่งมายื่นผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านแอปทางรัฐ
2: อีกที
1: ครับ
2: ค่ะแต่เข้าใจว่าคุณลุงน่าจะไปยื่นไว้แล้วล่ะยังไม่รู้ว่าจะปลดล็อกได้ไหมอะไรอย่างงี้เนาะ
1: ครับผม
2: ขนส่งถ้าขนส่งเขาก็ต้องทำยังไงให้อ่ะเขาปลดล็อกให้ไหมถ้าชื่อสมมติว่ามันเป็นรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบมันนานมากแล้วคุณไม่ได้อาจจะขายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนอะไรอย่างนั้นแหละเจ้าของเดิมก็ยังเป็นเจ้าของอยู่นั่นแหละนะ
1: เพราะว่าขนส่งจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เรานะฮะเพื่อที่จะให้เราไปเอาหลักฐานเนี่ยไปยื่นอุทธรณ
2: ์นั่นแหละค่ะแต่ถ้าฟังเมื่อกี้จากลุงสวัสดิ์บอกว่าได้ทำแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านจริงๆก็ยังไม่ได้ประกาศใช่ไหม
1: ยังนะไม่ได้เกณฑ์ที่อุทธรณ์หรือยังแค่สายดูไปแล้วเหรอจะสายดูไปแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
0: สวัสดี
1: ตอนนี้อยู่ไหมฮะ
2: วันนี้โทรศัพท์ไม่เป็นใจเลยคุณลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณลุงเล่าหลังไมค์ไว้ก็ได้นะคะมันไม่ได้ยินน้องบ้างนะ
1: ครับผมครับผม
2: นะคะสัญญาณเราไม่เป็นใจจริงๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงเช็คสัญญาณกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ

0: หือค่ะเพลงเพลงนี่แบบโอ้โหนี่ก็เศร้าไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: ตรงนี้เป็นช่วงที่หลายคนเอาจริงๆนะชาวบ้านประชาชนน่ะเก้านะบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนถูกทิ้งอ่ะเออทำไมคนอื่นเขาได้เขามีสิทธิ์เดี๋ยวเขาก็นี่แหละคือถามใครๆเขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะกับไอ้บัตรประชารัฐเนี่ยนะลูกเออ
1: ครับ
0: จริงๆบางทีจบไปพอคุยกับใครเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยอยากสงสารเห็นใจมากนะบางคนเออทำยังไงจะช่วยเขาได้เออเนาะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นอย่างเงี้ยเยอะนะคะชาวบ้านประชาชนเยอะมากที่มีปัญหาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วบางทีชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะแล้วทำไงต่อนะครับ
0: อืมใช่ค่ะ
1: แล้วรัฐบาลจะบอกว่าถ้าเป็นรถเก่าไปแล้วไม่ตัดสิทธิ์ถือว่าไม่ตัดสิทธิ์รถจักรยานยนต์เนี่ยแล้วแต่โดนไปแล้วทำยังไงอ่ะเขาต้องไปขนส่งแล้วยังไงต่อใช่ไหม
0: ใช่มันดูแบบคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาจริงๆนะบางทีเราก็เห็นใจว่าช่วยเขาไม่ได้นะเราก็รู้สึกว่าโอ้ทำให้คนเช่าเนี่ยมันบาปนะคะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

0: อย่าคิดว่าโอ๊ย300 บาทเองต่อเดือนอะไรเงี้ยไม่เองนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงว่าทั้งเดือนเนี่ยเขาสามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้นะคะบางทีเนี่ยมันหยิบหาอะไรไม่ได้เลยอ่ะในแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะเพราะนั้นก็อย่าลดทอนคุณค่าของชาวบ้านต้องช่วยเขาให้เต็มที่เจ้าหน้าที่นะคะมันอย่างเราไปธนาคารหนึ่งนั้นต้องเชื่อไหมว่าต้องไปยืนสังเกตอยู่นะคะนี่ก็คือจะไปสังเกตอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เขามีหน้าที่เฉพาะ2 คนที่ช่วยเหลือชาวบ้านในการอุทธรณ์เรื่องบัตรประชารัฐนี่นะคะคือเอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่เต็มใจอ่ะนั่งหน้าบูดหน้าเบี้ยวแล้วก็พูดจาไม่ดีกับชาวบ้านอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเหมือนโดนถูก
1: บังคับมาให้นะ
0: มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงทำไมหรอ
1: ถ้าไม่ชอบน่าจะอยู่บ้านเฉยๆนะถ้าไม่ชอบบริการอ่ะก็มาทำงานบริการทำไมไม่ดูนะ
0: ก็บอกหัวหน้าบอกผู้จัดการสาขาไปว่าเราไม่ขอทำไอ้ตรงจุดนี้เนาะก็ได้คือนั่งหน้าบูดเหมือนกับกลัวว่านั่งระแวงกลัวว่าคุณยายคุณป้าคุณตาจะเข้าไปถามจะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างนั้นบูดยืน
1: ตลอดแบงค์จะทำอะไรฮะถ้าไม่ทำงานบริการเนี่ยนะ
0: จะได้ค่ะเนี
1: ่ยน่าให้ไปนั่งนับเหรียญต้องไม่มีเหรียญให้นับในยุคนี
0: ้อันนี้ไม่ได้กล่าวหานะไปยืนสังเกตดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ตายมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะนี่ค่ะมันมีอย่างนี้แหละเจ้าหน้าที่อ่ะมันวางตัวอีกระดับหนึ่งกับชาวบ้านไม่ไหวนะคะต้องมีการตรวจสอบค่ะ
1: ระวังแล้วโดนชาวบ้านเขาถ่ายแล้วไปร้องเรียนนะอย่างนี้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ทำหน้าตาพูดจาไม่ดีเนี่ย
0: โอ้โหหน้าตานี่คือไม่รับแขกเลยเอาจริงๆนะพูดจาไม่ดีคือแบบคงเหนื่อยแหละนะเข้าใจว่าวันทั้งวันก็คืออยู่แต่กับเรื่องนี้นะคะคงเหนื่อยคงเครียดแก้ปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได
1: ้ค่ะโอ้โหไม่ได้หรอกไม่ได้ท่านนะที่ท่านเหนื่อยต้องอยู่บ้าน
0: ต้องพัก
1: ให้ออกไปพักอยู่บ้าน
0: จริงค่ะเหนื่อยมีสิทธิ์เหนื่อยได้แต่ว่าถ้าเหนื่อยเยอะเกินไปแล้วจนเครียดเนาะต้องพักแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะช่วงนี้มีเรื่องของการร้องเรียนอย่างที่บุรีรัมย์เมื่อวานเนี่ยค่ะชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ที่ตะควนชัยจะบอกว่าจะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดซื้อสินค้าประจำหมู่บ้านก็ซื้อของไป128 บาทก็สแกนหน้ายืนยันตัวตนตามขั้นตอนนั่นแหละค่ะก็เอาของกลับบ้านถัดมาอีก2 วันแต่จะเดินทางไปเยี่ยมญาติในตัวเมืองประโคนชัยก็ว่าตั้งใจจะใช้วงเงินที่เหลือไปซื้ออีกรอบนึงแต่เมื่อให้ร้านค้าตรวจสอบกับเพราะว่าวงเงินแกน่ะถูกใช้ไปหมดแล้วเอ้
1: า
0: ก็เพิ่งซื้อของได้แค่ครั้งเดียวอ่ะทำไมอ่ะซื้อไป128 บาทเองเมื่อ2 วันก่อนน่ะเอาทีนี้แกก็บอกว่าเช็คให้หน่อยไปเช็คร้านค้าเดิมก่อนจะทราบว่าร้านค้าแห่งนั้นมีการหักวงเงินของคุณลุงท่านนี้ไว้1,000 บาทค่ะ
1: อ้าวนี่ถ้าลุงไม่มาไม่ได้ใช้อีกรอบไม่เสร็จเลยนะ
0: แกไม่รู้
1: หายไปเลยนะ
0: แล้วร้านค้าก็ชี้แจงว่าเอ้าก็เป็นความยินยอมของลุงเองสุดท้ายก็โต้เถียงกันนะก่อนที่ร้านค้าจะคืนส่วนต่างเป็นเงินสดให้แล้วลูกค้าอ้างว่าร้านเนี่ยหักเงินลุงไว้99 บาทเป็นค่าภาษีส่วนทางร้านก็ยืนยันว่าไม่ได้หักแล้วก็เถียงกันอีกนะคะเอาล่าสุดเลยค่ะล่าสุดของล่าสุดพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์รับทราบเรื่องนี้แล้วบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแบ่งเป็น2 ประเด็นก่อนอันดับแรกเลยคือการรูดบัตรซื้อของ128 บาทแต่ร้านค้าร้านนี้หักเงินไว้ 1,000 บาทซึ่งต้องพิจารณาว่าทั้ง2 ฝ่ายตกลงกันยังไงตอนแรกถ้าตกลงร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องสแกนใบหน้าหลายครั้งแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการแต่ว่าในทางปฏิบัติอาจจะพอจะผ่อนปลนได้ในบางกรณีทีนี้ประเด็นที่ร้านค้าเอาเงินสดมาคืนให้ลูกค้าหลังหักวงเงินในบัตรเกินกว่าราคาสินค้าที่ซื้อจริงนั้นอันนี้ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนเพราะว่าโครงการนี้

0: ที่เขากำหนดให้ใช้วงเงินเพื่อซื้อของเท่านั้นไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเงินสดได้ทุกกรณีเนี่ยห่างลงแล้วเดี๋ยวถ้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งร้านนี้นะจะโดนตัดสิทธิ์ค่ะทั้งคู
1: ่
0: ด้วยนะทั้งคนถือบัตรและร้านค้าก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการร่วมโครงการแล้วไม่สามารถรับชำระเงินผ่านบัตรอีกได้อีกต่อไปค่ะเนี่ยระวัง
1: เพราะคุณลุงเนี่ยถือว่าไปยินยอมพร้อมใจในการรับเงินสดมาอย่างนี้หรอแล้วคุณต้องโดนคนใช้ต้องโดนตัดสิทธิ์ด้วยฮะ
0: ถูกค่ะทั้งคู่เลย
1: ว่า
0: ทั้งคู่เลยนี่พาที่จังหวัดแจ้งแล้วนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งตอนนี้ทั้งยาหาทำนะคะโดนตัดสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งร้านค้าด้วยแล้วก็ทั้งประชาชนด้วยนะคะผิดเงื่อนไข
1: ครับค่ะอย่าทำนะร้านไหนที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีนะที่300แล้วแบบว่าตอนแรกเป็นเงินได้นะแต่ร้านเก็บ50บาทอันเนี้ยเคยได้ยินนะก็คือมารูดเต็ม300แต่ว่าจะได้เงินกลับไปอ่ะอาจจะ250 220นะ
0: มีคนทำมีร้านค้าทำ
1: บางคนเขาอยากได้เป็นเงินสดเขาก็ไปทำไปรูดซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับมาดูเรื่องเสือขย่ำหน่อยนะพี่นะเสือขย่ำเจ้าหน้าที่
0: น่าสงสารมากเลยชัดแล้วเนาะว่าเป็นเสือจริงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็เจอตัวแล้วด้วยว่าเป็นตัวไหนนะครับเมื่อวานเนี่ยเขาไปเอาภาพที่เหมือนกับเป
0: ็
1: นใช่ภาพที่ตั้งกล้องไว้ในป่า
0: ค่ะ
1: เป็นลูกเสือโคร่งนะครับวัย1ปีครึ่งนะฮะเป็นแค่ลูกก็ไม่ขนาดลูกเสือแล้วเนี่ยเป็นลูกเสือเพศผู
0: ้ก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะลูกเสือลูกตะเข้ที่เขาว่าเนี่ยเนาะ
1: เขาบอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเหยื่อนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยหลับไม่ได้ขยับร่างกายเขาบอกว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเจอมนุษย์นะแล้วขยับร่างกายมันจะกระโดดหนีนะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่ามันจะหนีนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเป้านิ่งๆเนี่ยมันจะค่อยๆสังเกตแล้วมันจะค่อยๆเข้าใกล้นะครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็ขย่ำตะปบเราในที่สุดนะฮะข้อนี้เนี่ยเขาบอกมีลูก3ตัวนะมันจะไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะมีแม่ชื่อว่าปิญญา
0: แม่ชื่ออภิญญาม
1: ีลูกสาม
0: ตัว
1: ใช่จริงเขาบอกว่าพ่อมันจะตายไปพ่อพันธุ์มันตัวพ่อมันจะตายไปนี่นะก็เลยทำให้เหมือนกับมันเนี่ยก็ไม่มีคนดูเหมือนกับก็จะมีเสือสัตว์ป่าเป็นเสือตัวอื่นเนี่ยที่จะเข้ามายึดพื้นที่ของเขาอ่ะนะเขาก็เลยต้องอยู่กับแม่เขานะฮะน่าจะด้วยความที่เขาเรียกว่าเหมือนกับพอไม่มีพ่อดูแลนะครับก็มีตัวอื่นเข้ามาก็เลยทำให้เขาต้องพลัดเล่ร่อนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเจ้าถิ่นคอยดูแลนะครับ
0: ไม่มีหัวหน้าครอบครัวละ
1: ไม่มีหัวหน้าครอบครัวก็เลยโดยธรรมชาติเนี่ยเสือ
0: ก็เลยต้องล่าเหยื่อ
1: ก็จะเข้ามา
0: แล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่กำลังนอนพักอยู่ใช่ไหมเขาถึงมาทำร้ายมา
1: ใช่นอนนิ่งอยู่ก็เขาบอกว่าพฤติกรรมของวัยนี้นะเสือวัยนี้คืออยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเรียนรู้ทักษะในการล่าเหยื่อทีนี้พอมาเจอเจ้าหน้าที่เป็นเหยื่อแล้วเนี่ยนอนนิ่งๆเนี่ยมันก็เลยนะมันก็เลยอยากรู้อยากเห็นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นเจ้าหน้าที่ลุกขึ้นมาเฮ้ยเอาไม้มาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหนีทันทีเลยเหมือนกันมันก็กลัวคนเหมือนกันมันก็กลัวคนนะฮะแต่วันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คงจะหลับนั่นแหละไม่ทันได้ลุกขึ้นมาสู้เลยครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนราบกับพื้น ทำให้ลูกเสือเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเหยื่อ

0: ไม่กล้าดูคลิปอ่ะมันขย่ำเลยเหรอคือไอคลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นคนที่ไม่ชอบดูเลยแบบเป็นคนโอ้ยดูไม่ไหว
1: เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนราบอยู่กับพื้นนะพี่มันก็เคยเข้าใจว่าเป็นเหยื่อตามธรรมชาติที่มันเจอตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าไปขย่ำ
0: เลยนะคะ
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: แต่ยังไม่ใช่พฤติกรรมของเสือกินคนนะเขาบอกว่าเสือกินคนเนี่ยต้องสองลักษณะคือทำร้ายมนุษย์นะครับแล้วก็ลากมนุษย์ไปฆ่าเนี่ยอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่น่ากลัวแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้ายังเจอคนมันก็จะยังหนีอยู่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนหลับสนิทแล้วก็ดันนอนกับพื้นมันก็เลยคิดว่าเป็นแบบเหยื่อที่อยู่กับพื้นอ่ะมันก็เลยเข้าไปตะปบ
0: เป็นบอกว่าพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยพี่ศักกลินเนี่ยแกไม่ต่อสู้ไม่อะไรเลยไม่พยายามที่จะหนีอะไรอย่างนี้หรอ
1: ใช่พี
0: ่
1: ก็ไม่รู้ว่าหลับลึกหรือว่าเกิดอะไรเนาะแต่ก
0: ็
1: คงไม่ทันคิดว่าเสือเสือบอกปกติเนี่ยไอ้ลูกเสือเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาภายในพื้นที่อาคารของคนอยู่แล้วแต่ด้วยวัยที่มันอยากรู้อยากเห็นมันก็ดันเข้ามาแล้วมันก็มาเอิญจังหว
0: ะ
1: ที่เขาไปนอนที่พื้นให้มันเห็นพอดี
0: ก็
1: ขย่ำเลยฮะ
0: ขย่ำเลยเนี่ยเป็นเสือเด็กด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าเอาล่าสุดจริงๆนะทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เยอะนะคะนักวิจัยทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยก็บอกว่าคืออย่างที่บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าพฤติกรรมเสือโคร่งเด็กตัวนี้เนี่ยจะย้อนกลับมาจุดเกิดเหตุเพียงลำพังอย่างตอนแรกพี่โน้ตบอกว่าไปกันสามแม่ลูกไปไหนก็ไปกันใช่ไหม
1: ครับ
0: หนึ่งในสามตัวของลูกแม่อภิญญาเนี่ยกลับมาตรงนั้นคนเดียวตัวเดียวนะคะเนี่ยตรงเนี้ยก็คาใจอยู่นิดนึงว่ากลับมาคนเดียวแล้วก็ในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เคยใช้บริเวณเนี้ยเป็นสถานที่พักค้างคืนนะแล้วในคืนเกิดเหตุเนี่ยผู้ประสบเหตุได้กลางมุ้งเปิดพัดลมด้วยนะนะคะกลางมุ้งเปิดพัดลมแต่ไม่พบคราบเลือดบริเวณจุดนอนนะแต่ว่าไปเจอมุ้งสีเขียวเปื้อนเลือดตกอยู่ห่างไปประมาณ15เมตรในระหว่างแต่ว่าระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างก็ไม่พบหยดเลือดหรือว่าคราบเลือดอะไรด้วยจนกระทั่งถึงจุดที่พบร่างนั่นแหละมีร่องรอยถูกกัดกินแล้วก็เลือดเนี่ยแห้งแล้วไอ้อย่างเนี้ยทีมนักวิจัยเสือโคร่งอธิบายว่าเสือจะหลีกเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างที่น้องรุ่งบอกเมื่อกี้ถ้าแบบหยับขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยเสือก็จะวิ่งหนีทันทีเพราะฉะนั้นการที่เสือสามารถคาบผู้เสียชีวิตออกจากจุดนอนได้โดยแทบไม่มีร่องรอยการดิ้นรนต่อสู้เนี่ยอันนี้แหละเป็นประเด็นคาใจทีมวิจัยมากว่าต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: แต่มันผิดปกติอ่ะที่ต้องอาศัยการศึกษาข้อเท็จจริงรอบด้านเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องติดกล้องเพิ่มหรือยังไงไม่ทราบเนาะ
1: ครับครับ
0: นั่น
1: เนาะแปลกที่เขาเพิ่มความระมัดระวังขึ้นไปอีกสเต็ปแล้วประมาทไม่ได้แล้วแบบนี้
0: ค่ะน้องเจ้าหน้าที่นะจะไปนอนอย่างนั้นไม่ได้แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะต้องพูดนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคร์พร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิตเกิร์ดเบลสิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์ม

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่อง

0: รสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ซุปเปอร์สเตชั่นของเรานะคะกับเช้าวันศุกร์วันนี้7สิงหาคมสัตว์หน้าขนคนหน้าหมาไม่ได้โอ้ยขำจริงเหรอสัตว์หน้าขนคนหน้าหมาไว้ใจไม่ได้คนหน้าหมานี่หน้าตาเป็นยังไงครับพี่ส่งมาสวัสดีพี่มานิดพี่มายาลาบสาบเสือด้วยนะคะพี่อารมณ์อนุวงค่ะเสือขย้ำแต่ไม่มีเลือดสักหยดใช่อันนี้ค่ะเนี่ยนักวิจัยเสือโคร่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะสำหรับในเคสนี้นะตอนนี้เสือจะกลายเป็นแพะหรือเปล่าอ๋อคงก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันละค่ะไปทำงานก่อนจ้าเปิดดังๆให้บ้านข้างๆฟังด้วยนะคะพี่อุทัยสวัสดีต่อพี่จามอนมานะคะพี่ศิรเมธอรุณสวัสดิ์ค่ะให้ผู้จัดการธนาคารฝากอบรมสมาธิอบรมจิตใจให้พนักงานให้จิตนั้นติดแอร์เพราะว่างานบริการจะกระทบกับผู้ใช้บริการใช่ไหมแถวไหนคะพันละร้อยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นั่นโอ้ยมีอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะมันผิดนะผิดกฎผิดระเบียบไปหมดเลยนะคะก็อยากเจอหน้าคู่กรณีรีเปิดเพลงนี้มันมีเมื่อวานนี้ใน Facebook น่ะเขาเตือนว่าอันนี้น่าจะเป็นมุกมากกว่าเนาะก็บอกว่าโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาแจ้งผู้เข้าพักทุกท่านค่ะกรณีที่คุณเข้าพักแล้วโดนผีหลอกทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบงดชดเชยในทุกกรณีหมายถึงว่าแขกสามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับทางวิญญาณคู่กรณีได้โดยตรงเลยไม่ต้องให้โรงแรมมารับผิดชอบอะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นมุกหรือเป็นอะไรนะคะแต่เขาระบุว่าที่พังงานะคะก็น่าจะเป็นมุกแหละเนาะทีนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยผมอยู่พังงามาเป็น10ปีแล้วขับรถกลางคืนผ่านโรงแรมล้างชายหาดเปียวๆพื้นที่ใกล้สุสานหรือไม่เคยเจอเลยไม่เคยเห็นไม่ทราบคิดมากไปหรือเปล่านะคะเคยไปพักโรงแรมที่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตไอ้พักโซนที่รปภ.เคยเล่าให้ฟังว่ามีเขามากองศพอยู่ตอนซูนามิน่ะเต็มไปหมดเลยก็ไม่เคยเจอนะจะผีฝรั่งอะไรอย่างนี้ไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไปเข้าพักโรงแรมที่ไหนนะโดนผีหลอกเนี่ยโรงแรมบอกว่าจะไม่รับผิดชอบงดชดเชยในทุกกรณีเอาถ้าจะชดเชยยังไงล่ะน้องร่องผีหลอกอ่ะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ผีหลอกนั่ง
0: ครับ
1: ก็ผีหลอกมันตัวใครตัวมันนะฮะ
0: ใช่ไหมซึ่งโรงแรมก็ถูกแล้วเราบอกว่าไม่ชดเชยทุกกรณีนะคุณผีหลอกอ่ะเพราะว่าคุณไปเรียกร้องค่าเสียหายกับวิญญาณโดยตรงคู่กรณีได้นะฮะแต่ใครก็ไม่อยากเจอหรอกใช่ไหม
1: ครับ
0: เราไม่ได้กลัวผีนะแต่เรากลัวไอ้สิ่งที่มันมองไม่เห็นนะรู้ออกไหมอันนี้เป็นคนไม่กลัวเท่าไหร่แล้วพออายุปูนนี้แต่กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันอยู่ในความมืดอะอะไรก็ไม่รู้
1: อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ใช่ไหมพี่หรืออะไรสิ่งที่มองไม่เห็นนะสิ่งใช่ไหม
0: สิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหมดน่ะคืออะไรก็ไม่รู้ก็กลัวไปก่อนนะมืดๆอ่ะ

ใครจะไปเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้มันสุกนะคะบางท่านก็อาจจะไปแบบใกล้ๆเนาะมาแถวหัวหินตะอำนะคะยังพอที่จะได้อยู่หรือเปล่าแล้ว

0: ก็เช็คสภาพอากาศนิดนึงนะเพราะยังมีฝนมีลมอยู่นะคะฝนตกค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็ต้องมีเวลาสักประมาณอย่างน้อย 3-4 วันน่ะ
1: ครับ
0: ต้อง 3-4 วัน
1: จะไปหน้านี้มีโอกาสเห็นแบบพวกทะเลหมอกนี้นะเห็นคนเข้าไปเหนือกันนะพี่แล้วก็ขึ้นไปพวกตามดอยอ่ะโอ้โหทะเลหมอกสวยช่วงเช้าแบบนี้เออ
0: ค่ะ
1: ก็เจอฝนแต่ว่ามันก็จะได้ความนี้แหละความเขียวความเมฆหมอกโ
0: อ
1: ้ความแบบเย็นเย็นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะเฉยแฉะหน่อย
0: ใช่ค่ะเที่ยวแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอะเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ต้องแลกเอานะคะ
1: ต้องแลกเอา
0: วันนี้มาข่าวเรื่องของคุณป้อมรัชนีกรหน่อยนะคะ อดีตนางเอกชื่อดังอดีตคุณป้อมนี่เป็นมิสทีนไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยนะป้อมรัชนีกรอ่ะเขาก็ไปทำสัญญกรรมกับคลินิกแห่งหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามความคาดหวังทำให้เธอเสียหายเธอก็เลยไปฟ้องศาลเมื่อวานศาลนัดฟังคำพิพากษาแล้วนะคะเราฟ้องเจ้าของเลยก็เขาบอกมาแล้วนะเป็นโรงพยาบาลเลอรักค่ะน้องรุ่งเพราะว่าเจ้าของผู้บริหารเนี่ยเขาชื่อคุณปิ่นเลอรักนี่แหละหรือชื่อจริงคุณพิษพันศรีชัยยันค่ะ คุณต้องมาชดีกรยื่นฟ้องค่าเสียหาย50 ล้านเธอบอกว่าเธอไป ทำสัญญกรรมตกแต่งใบหน้าแล้วมันไม่ได้ตามที่คาดหวังนะคะศาลก็พิพากษาเมื่อวานนี้นะคะขอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน7,700,000 บาทโดยจะมีโรงพยาบาลซึ่งเป็นจำเลยที่1นั้นร่วมรับผิดชอบนะคะก็ประกอบไปด้วยอะไรค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดแก้ไขสัญญกรรม2,900,000ค่าขาดประโยชน์จากการทำงานประมาณ1,800,000ค่าเสียหายในอนาคตอีกประมาณ3,000,000 บาทนะคะคือเธอเรียก50 ล้านแต่ว่าศาลก็มาคำนวณแล้วก็ให้ตามนี้7,700,000 บาท
1: โอ้โหครับ
0: นี่ค่ะอ๋อคุณต้อมใช้บริการทนายหวนกระแสน่ะชื่ออะไรนะ
1: ทนายตุ้ยฮะ
0: ไม่ใช่อีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวด้วยเหมือนกันน่ะดีนึกซึ่งทนายแก้ว
1: อ๋อทนายแก้วครับ
0: ใช้บริการทนายแก้วนะคะก็คือตอนนั้นจำได้ว่าคุณต้อมรัชนีกรเนี่ยบอกว่าทำหน้านั่นแหละทำจนตาเฉียงเลยไอ้ตาเฉียงมันเป็นยังไงคือไม่สวยอ่ะแกบอกว่าแกไปดึงหน้ามา14 วันนะคะดึงหน้าตัดตามทำจมูกทำตานะคะก็ทำหลายอย่างแล้วก็ไปทำหลายคลินิกด้วยนะแต่ว่าไอ้คลินิกที่ฟ้องเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนแรกน่ะมันไม่ได้ดั่งใจคือมันไม่สวยเอาจริงๆก็เลยบอกว่าอยากได้หน้าเก่ากลับมานะคะประมาณนี้แล้วก็คุณต้อมรัชนีกรเนี่ยแกเคยมีปัญหาไปฉีดซิลิโคนเหลวมานานแล้วนะไปแก้หลายครั้งก็ไม่ตอบโจทย์เนาะคือหน้ามันจะมีความหย่อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องยากลำบากมากเวลาจะแต่งหน้าเวลาจะทำอะไรก็บอกว่าต้องใช้สติ๊กเกอร์พยุงหน้าติดเอาไว้ข้างหลังนะแล้วนึกออกมาสติ๊กเกอร์ติดพยุงไว้ทั้งวันเหรอแกบอกว่าเวลาไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะให้เห็นสภาพหน้าจริงนะมันหย่อนมันคล้อยมันดูไม่ได้เลยอ่ะแกบอกว่าอย่างนั้น
1: มีตัวช่วยเป็นติดสติ๊กเกอร์ให้หน้ามันแบบกระชับขึ้นไป
0: ใช่
1: พี
0: ่กระชับเลยก็คือต้องดึงให้ตึงเลย
1: นะดึงให้ตึงนี่หย่อนเลย
0: ใช่ค่ะนะคะทีนี้แกไปทำกับที่นี่ก็ไม่พอใจนะก็นั่นแหละไปฟ้องจนเมื่อวานนี้

0: ศาลชั้นต้นก็พิพากษาเรียบร้อยต้องอุทธรณ์นะไม่แน่ใจนะเจ้าของโรงพยาบาล
1: ใช่เขาก็มีสิทธิ
0: ์ถ้ามีสิทธิ์
1: จะยื้อเรื่องก็ต้องไปต่อแหละแต่ถ้ามีความจริงใจแล้วก็จะเคลียร์กันก
0: ็
1: ต้องเคลียร์กันนะเนาะก็ว่างกันตามคำสั่งศาล
0: ก็เอาจริงๆนะโรงพยาบาลเลยรักเนี่ยนะก็มีชื่อเสียงอยู่นะ
1: ครับ
0: คือคนอื่นก็ทำสวยก็เยอะนะคะล
1: ่
0: าสุดเจ้าของก็ตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเหมือนกันแกก็บอกว่ายืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยที่ทำสัญญกรรมให้คุณต้อมรัชนีกรเนี่ยเป็นลักษณะการจ้างรีวิวให้กับโรงพยาบาลค่ะ
1: ครับ
0: ก็เจ้าของเองเลยบอกว่าก็ไม่อยากจะต่อสู้กับใครเนาะทีนี้พอมันไม่จบมันก็เริ่มที่จะไปฟ้องศาลกันในประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสัญญาทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรฐานแหละนะคะเรามีสัญญามีอะไรกันเรียบร้อยมีเซ็นกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอผลที่ออกมาเนี่ยก็มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายนะคะก
1: ็
0: คือเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็รีวิวให้โรงพยาบาล
1: คร
0: ับ ประมาณนั้นค่ะเหมือนจะไม่ได้คุยกันก่อนที
1: ่
0: จะฟ้องศาลเนาะ
1: ครับบางทีเรื่องสัญญกรรมเนาะมันก็เป็นทุกคนเลยอยากสวยหมดแหละผมว่านะอยากสวยอยากหล่อหมดแหละใช่ไหมพี
0: ่
1: ตอนเราประเมินแล้วก็คิดแล้วเราฟังแล้วมันก็คล้อยตามว่ามันจะดีมันจะทำได้มันก็ดี
0: ก็มันก็มีความเสี่ยงเนาะเชื่อไหม
1: ใช่
0: ทุกจุดที่ทำอ่ะคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงหมดแหละขึ้นอยู่กับว่าจะแบบไปถึงมากน้อยแค่ไหนอ่ะบางคนนี่โอ้โหไปทำหลายรอบมากอะไรอย่างงี้นะมันก็ทั้งเสียเงินแล้วก็มันเจ็บนะคิดว่าเราว่านะตัดกรามอย่างที่เห็นน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปตัดกรามที่จีนมาอย่างเงี้ยก็จีนก็ทำแล้วนะจีนกับเกาหลีเนี่ยแข่งกันมากเลยเรื่องเนี้ยตัดกรามให้กรามได้เป็นกรอบเลยค่ะน้องนุ่งแล้วพอตัดกรามแล้วนุ่งแล้วมันส่งผลกระทบต่อฟันด้วยนะคะคือหยอดน้ำข้าวต้มอยู่เป็นเดือนๆอ่ะมันเคี้ยวมันกินอะไรไม่ได้เลยก็ต้องอดทนเอาเพื่อความสวยงาม
1: ใครจะทำก
0: ็สู้ๆค่ะดูข้อมูลกันให้ดีเนาะ
1: ครับผมอันนี้มันเป็นของคู่กันแล้วล่ะใช่ไหมยิ่งไอ้พวกถ้าฉีดเชิดเนี่ยปกติแต่ถ้าต้องถึงขนาดอย่างที่พี่ว่าไปเหลาคางผ่ากรามอะไรนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งตาจมูกจมูกนี่ก็เรื่องใหญ่
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้พี่ใหม่เจริญปุระนะครับก็บอกว่าเคลียร์ข่าวยังไงก็สู้ออกมานั่งแถลงด้วยตนเองเลยไม่ได้นะเร
0: ื่
1: องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาคุณแม่ไปทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรานะฮะเมื่อวานนี้พี่ใหม่เลยพาคุณแม่อายุ87นะครับออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองก
0: ับ
1: พี่น้องนะครับมากันทั้งครอบครัวเลยฮะครอบครัวเจริญปุระนะครับมีคุณใหม่นะครับมีคุณแม่วิภากรมีพี่สาวแล้วก็มีผู้จัดการส่วนตัวนะครับก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยครับไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าพาคุณแม่เนี่ยไปนะทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรานะแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณบินบรรลือฤทธิ์เจ้าของบ้านพักคนชราเนี่ยนะฮะจะออกมาให้ข่าวแล้วนะครับว่าไม่จริงนะครับแต่พี่ใหม่บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอยากให้ทุกคนเห็นเองดีกว่าว่าแม่ของใหม่เนี่ยนะฮะหน้าตาแจ่มใสคือคุณใหม่บอกคุณแม่เนี่ยเพิ่งผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยนะล้มมา3 ครั้ง 3 ครา
0: M
1: ีภาวะถึงขนาดเลือดข้างในสมองเลยนะครับคุณแม่ก็ผ่านวิกฤตจุดนั้นไม่ได้ด้วยกำลังใจของครอบครัวนะฮะพอมาเจอข่าวนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องลื่นรมของครอบครัวเลยนะครับคุณใหม่บอกตอนแรกจะปล่อยผ่านนะแต่ทำไมเขาแชร์กันมากขึ้นมากขึ้น คนใกล้ตัวคนรอบข้างเนี่ยส่งมาถามบางโทรมาถามบ้างว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้แบบจริงจังนะฮะ
0: ค
1: ุณใหม่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีพ่อมีแม่คนเดียวนะเป็นแม่พระในดวงใจชีวิตที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะก็เพื่อดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีทางทำอย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนนะฮะวินาทีที่ทราบข่าวคุณใหม่ว่ายังไงนะครับคุณใหม่บอกว่า1สิงหาคมนะรู้ข่าวว่าอุ๊ยตัวเองเอาแม่ไปปล่อยไว้บ้างว่าคนชรานะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะปล่อยผ่านแต่เห็นคอมเมนต์เห็นอารมณ์คนหลากหลายนะครับเป็นหลักหมื่นคอมเมนต์นะหมื่นคนที่เข้าไปแสดงความเห็นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละนะครับแกถึงขนาดแอบร้องไห้เลยนะพี
0: ่โอ้โ
1: หคือคนเราอ่ะพอเราเมื่อมันไม่เป็นความจริงอ่ะคนบอกเอาแม่ไปไว้บ้านคนแล้วคุณชราคนก็มาคอมเมนต์ว่าแบบไม่น่าเชื่อเลยคุณใหม่ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยนู่นนี่นั่นแกอ่านเสพมากๆแล้วเนี่ยนะจิตตกแกบอกว่าระหว่างที่อ่านไปเนี่ยก็แม่ก็นอนอยู่ข้างๆอ่ะก็หันมองคุณแม่ที่หลับอยู่ว่านี่เราดูแลท่านไม่ดีนี่เราคิดคนคิดว่าเราเป็นอย่างในข่าวนั้นจริงๆหรอ
0: นะ
1: แกบอกว่าก็กระทบกับชีวิตในช่วงนั้นในห้วงเวลานั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่แหละความจริงมันก็ปรากฏแล้วเนาะนะฮะแกก็ยืนยันนะพาคุณแม่มายืนยันนะครับว่าดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเดือดร้อนคุณแม่87เนี่ยต้
0: อง
1: มาน
0: ั่
1: งแถลงข่าวด้วยนะฮะวันนี้คุณแม่ก็นะครับยิ้มแย้มนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็บอกกับนักข่าวนะว่าที่ผ่านมาน้องใหม่ดูแลแม่ดีมากๆนะครับ
0: ประ
1: โยคข่าวหรือประโยคข่าวหรือไม่รู้ใครปล่อยข่าวนะอ๋อก็ที่วันนั้นเขาบอกว่าเหมือนกับมีคนชื่อเหมือนใช่ไหมชื่อเหมือน
0: คนที่พักอยู่บ้านสุดท้ายของพี่บินบรรลือฤทธิ์อ่ะชื่อเหมือนคุณแม่พี่ใหม่
1: คือวิภากรเหมือนกัน
0: คิดว่าใช่แล้วมีเมื่อวานนี้มีพี่ดี้อ่ะพี่ดี้นิติพงษ์หอนาคแกก็โพสต์ว่ายายใหม่เพิ่งส่งคลิปมาให้ดูไม่เคยคิดเลยว่าอะไรวะเนี่ยอึ้งแวกว่าถึงขนาดใหม่เจริญธุระต้องพาแม่พี่สาวผู้จัดการมานั่งแถลงอะไรแบบนี้เหมือนต้องมาแถลงว่าใหม่มี10นิ้ว2แขนนะคะแล้วมีบางเว็บบางเพจบอกว่าใหม่มี7นิ้ว12แขนพี่ดีบอกเฮ้ยอะไรวะใหม่เป็นคนสุดท้ายในโลกนี้แน่ที่ฉันนึกออกว่าจะทิ้งแม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องทิ้งญาติทิ้งเพื่อนอ่ะไม่มีทางขนาดฉันแต่งเพลงให้ใหม่นางยังกตัญญูอะไรก็ไม่รู้จนต้องห้ามคอยถามไทยมีอยู่วันหนึ่งอยู่ใหม่เจริญปุระนะคะบอกว่าสั่งโซฟาไปให้พี่ดีโดยไม่ถามสักคำหนึ่งว่าจะเอาไปวางตรงไหนเออบอกว่ามันไม่ใช่ขนมเค้กไม่ใช่ผลไม้นะคือเอาของอะไรส่งมาให้ฉันเป็นโซฟาเบสง่ายๆว่าเตียงนอนเลยได้เลยล่ะถามก่อนไม่ว่าน้องว่าจะเอาไปวางตรงไหนแล้วทุกวันนี้ฉันก็เลยได้นอนงีบตอนบ่ายของทุกวันมาเป็น10ปีนอนหลับสลับกับหมาแล้วนางจะคอยโทรคอยไลน์ถามไทยพี่ดีพี่นิ่มขอกินข้าวบอกแม่อยากเจอคุณนายแม่อะไรอย่างเงี้ยไฮเปอร์มากมันเป็นไปได้ยังไงที่ใหม่เจริญปุระจะทิ้งแม่เนี่ยที่ดีบอกนึกไม่ออกไม่เคยคิดว่าจะเป็นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่เอาไปพูดส่งเดชใน Facebook ที่ดีบอกบาปหนักมากนะสำนึกเอาไว้ค่ะคำจะบอกว่าอะไรมั่วไปหมดเลยงงค่ะจะแกดูแลแม่ดีจริงๆแต่แล้วว่าแม่มาจากว่านั่นแหละนะคะมีคนชื่อนี้อยู่ในบ้านสุขสุดท้ายค่ะ
1: ประโยคข่าวลือไปนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: อีกไหมเรื่องแม่อีกสักคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้คุณล็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะน้องรุ่งแกมาโพสต์เรื่องคุณแม่เจี๊ยบอัธพรพิมพ์โกมลเสนแม่เจี๊ยบกับล็อกกี้น่ะถูกคู่กรณีฟ้องเขาโพสต์หมายศาลเลยค่ะล็อกกี้บอกว่าโถ อยากแจ้งให้ทราบว่าขอรับเปิดเหยื่อเท่านั้นบางทีก็งงกับสภาวะสังคมบิดเบี้ยวเคยได้ยินเขาบอกกันว่าในสภาวะสังคมบิดเบี้ยวความซื่อสัตย์เป็นสิ่งโง่เขลาหรือเราเองที่เพี้ยนวะงงไปหมดละแล้วก็แฮชแท็กขอรับเปิดเหยื่อไม่จบไม่สิ้นก็ดิ้นต่อไปล็อกกี้สุรบดินทร์นะคะก็เป็นหมายสารที่ชัดเจนว่าน่าจะเป็นภรรยาใหม่ของคุณพ่อค่ะน้องลุง
1: อืมครับ
0: เออที่ฟ้องล็อกกี้กับแม่เนี่ยค่ะอืมสดๆร้อนๆเลยนะคะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นคดีอะไรชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความเห็นกันเพียบนะคะ
1: อืม
0: เนี่ยหมายสารเลยนะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีข่าวเพราะมันใกล้วันแม่ด้วยนะ
0: อืมอืมใช่ใช่ค่ะ
1: ครับผมอืม
0: กีฬาไหม
1: กีฬาสักหน่อยนะครับนี่เมื่อวานเพิ่งอ่านไปที่ว่าเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์นี้จะมีวอลเลย์บอลที่เชียงใหม่อ่ะพี
0: ่ใช่ๆ7 8 9 3 3วันเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ครับบอกว่าคนเหนือนะคนที่เชียงใหม่เนี่ยไปนอนรอข้ามคืนเพื่อที่จะจองบัตรเข้าไปดูวอลเลย์บอลกันอ่ะ
0: สุด
1: โอ้เนาะสุดๆจริงๆสุดๆนะครับเปิดขายตอนเช้าอ่ะแต่ไปร้อนแต่สี่ทุ่มคนไทยนะครับเพราะว่าอยากจะเข้าไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยจริงๆนะฮะสนามที่เชียงใหม่เขาจุแค่ได้แค่2,000 คน
0: เอ้าจริงเหรอสมโพธิ100 ปีเนี่ยเอ้ยละสมโพธิ700 ปีเนี่ยนะ
1: 700 ปีใช่พี
0: ่ได้แค่สนามเล็กเหรอนั่น
1: สนามเล็ก
0: อ
1: าจจะด้วยความที่มันต้องเป็นในฮอลล์ไม่ในฮอลล์อาจจะเล็กกว่าสนามบอลที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมพี
0: ่ค่ะค่ะ
1: เขาบอกว่าสามนัดเนี่ยก็ขายบัตร6,000 ใบอ่ะนัดละ2,000 คนครับมันก็เลยทำให้คนก็ต้องไปแย่งกัน
0: น่าจะหมดแล้วล่ะ
1: เปิดตาครับเปิดมาไม่กี่นาทีก็เรียบร้อยครับโหถ้าเฝ้ากันข้ามคืนขนาดนั้นนะฮะตอนนี้บัตรมีค่ามาก
0: มันเนื่องมาจากว่าผลงานของทีมที่ไปเวียดนามมาชนะ3 ประเทศรวดไงคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นสนามที่2ที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหจะได้เห็นอะไรที่แบบบอกว่าเชียร์สุดใจเลยไปนั่งรอซื้อบัตรนะกี่ชั่วโมงก็ยอมแล้วก็ที่สำคัญคือปุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีหัวเสาตลัดอาการบาดเจ็บมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องร่อง
1: โอ้ได้ตัวเก่งได้ตัวดังด้วยนะตัวเก่งตัวดังกับเล่นด้วย
0: ถ้าชูออนนี่หายไปโอ้เป็นครึ่งปีแล้วนะคะน่าจะ6-7 เดือนแล้วนะโอ้วันนี้กลับมาแล้วนะคะก็เห็นทางโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวจะให้บุ๋มบิ๋มลงด้วยเกมนี้เพราะว่าต้องการเลยเพื่อสเปรย์ภาพในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะมาถึงเพราะนั่นหมายความว่าที่เราบอกว่ามีสิทธิ์จะไปลุ้นโอลิมปิกไปแชมป์โลกไปอะไรเงี้ยต้องเยอะเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้16:30 นเจอกับฟิลิปปินส์ค่ะน้องโลก
1: ครับผม
0: ฟิลิปปินส์สนุกแน
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ตามเชียร์ก็ได้ตามเชียร์กันนะฮะส่วนคนนี้ครับพี่จอนนี่มือปราบล่าสุดในโดดเข้าวงการกีฬาแล้วครับพี่ได้ไหมฮะจอนนี่มือปราบ
0: ที่ลาออก
1: หรือตำรวจที่ลาออกมาเป็นอินฟลู
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีวันนั้นมีข่าวเรื่องของพื้นที่แกสร้างรีสอร์ทแล้วไปลุกล้ำพื้นที่ใช่ไหม
0: นี่แกเป็นข่าวอยู่หลายวันเลย
1: ใช่ใช่
0: แกทำรีสอร์ทลุกล้ำพื้นที่ป่า
1: แต่ตอนนี้แกก็เคลียร์นะแกก็เคลียร์ยอมรับอะไรไปล่าสุดนี่นะฮะจะเปิดค่ายมวยนะครับแล้ว ยิ่งเป็นข่าวเข้าไปใหญ่ว่าจะดึงอำนาจรื่นเริงนะฮะมาเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยให้พี่อำนาจมีอาชีพนะฮะ
0: โอ้ใช่จริงๆอำนาจรื่นเริงเนี่ยไม่ใช่ว่าแกดึงไปนะอำนาจรื่นเริงเนี่ยนั่งรถไปเองเลยไปหาจอนี่มือปราบให้ช่วยเรื่องยาให้เลิกยาเสพติด
1: อ๋อเหรอ
0: เอออำนาจรื่นเริงเนี่ยคือดิ้นด้นไปหาจอนี่มือปราบถึงบ้านเลยพี่จอนี่บอกว่าแกก็ช่วยคนมาเยอะนะคะก็เลยเห็นอำนาจรื่นเริงมาหาเอาช่วยอีกเออ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เห็นเลยว่าแกก็แกถ่ายรูปคู่กับพี่อำนาจรื่นเริงนะครับนะฮะแล้วก็โพสต์ภาพอยู่ที่หน้ากกท.คือแกไปจดทะเบียนค่ายมวยเรียบร้อยแล้วนะครับที่กกท.จังหวัดอุบล นะครับไปขอบัตรนะฮะแล้วก็มีการขออนุญาตให้มีครูมวยนะอำนาจรื่นเริงเนี่ยเขามี4ไลเซนส์สามารถที่จะเป็นครูมวยที่ผ่านการรับรองจากกกท.ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจอนนี่มือปราบยิมเน้นส่งเสริมเด็กผลักดันนักมวยนะครับสู่เวทีใหญ่ในอนาคตส่วนจอนนี่เนี่ยเขาก็จดตัวเองเป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะสามารถที่จะจัดรายการมวยดังๆได้เอาซิจะปั้นเขาบอกจะปั้นเด็กอุบลเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนโลกคนต่อไปนะครับนะให้แชมป์โลกปั้นเยาวชนขึ้นมาเป็นแชมป์โลกคอนเซ็ปต์แชมป์โลกปัจจุบันก็คือคนที่เป็นแชมป์โลกอยู่ค่ายแก่อำนาจรื่นเริง
0: เนี่ยแกให้โอกาสจริง
1: ๆอ๋อได้ชีวิตใหม่นะเพื่อนหน้าได้มีชีวิต
0: ใ
1: ช่พอมันมีงานทำมีอะไรทำจะได้ไม่ไปเนาะไม่มีเวลาไป
0: ไม่คืออำนาจรื่นเริงวันนั้นน่ะญาติเขาอ่ะเป็นคนแอบถ่ายคลิปตอนอำนาจรื่นเริงกำลังเสพยา
1: ใช่
0: ซึ่ง
1: ในบ้าน
0: ตอนนั้นก็คือครอบครัวไม่เอาแล้วอ่ะดื้อมากอำนาจรื่นเริงก็คือเลิกไม่ได้สักทีสุดท้ายไม่มีใครเอาอำนาจรื่นเริงก็ไม่รู้จะคิดยังไงก็บอกเขาก็นึกถึงจอนนี่มือปราบรู้สึกว่าเขาจะนั่งรถไปที่อีสานเลยค่ะไปหาจอนนี่มือปราบเลยให้ช่วยไปขออยู่ด้วยอ่ะแบบไปขออยู่ด้วยเลยอ่ะประมาณเนี้ย
1: สุดยอด
0: นั่นแหละ
1: นี่แกก็เลยคิดไอเดียงั้นเรามาทำอะไรกันไหมเปิดค่ายมวยเลยครับ
0: เปิดค่ายมวย
1: สุดยอดพี่จอนนี่สุดยอด
0: แกคิดเก่งเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เนี่ยเอาเด็กมาฝึกซ้อมแต่ก็นั่นแหละนิดนึงนะคะเรื่องเด็กเด็กต่อยมวยอ่ะถ้าให้ดีใส่เฮดการ์ดสักนิดนึงก็ได้เนาะ
1: อ๋อเออใช่
0: เด็กสมองยังนี่อยู่ยังไม่แข็ง
1: อ๋อ
0: ค่ะโอ้แล้วก็ดูเอาจริงเอาจังด้วยนะแล้วดูดิอำนาจรื่นเริงก็เด็ดหืมเน
1: า
0: ะ
1: หน้าตาเขาสดใสขึ้นมาแล้วนะยิ้มแย้มนะคะ
0: ใช่ยิ้มแย้มเลย
1: หน้าตาสดใส
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ยู่บ้านจอนนี่มือปราบเลยค่ะแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะตอนนี้มือปราบเขาบอกว่ารถถังสิบเมืองนนท์ก็โทรมาให้กำลังใจสมรักคำสิงเนี่ยใครต่อใครก็โทรไปให้กำลังใจกันนะคะก็ดีเนาะเลิกได
1: ้
0: แล้วแกเอาจริงๆนะตอนนี้มือปราบเนี่ยแกฉลาดนะแกทำคอนเทนต์เก่งมากคิดว่ารายได้แกน่ะเป็นรายได้หลักเลยนะไอ้ทำคอนเทนต์เนี่ย
1: ครับผม
0: ค่ะตำรวจมือปราบจริง
1: ๆนี่ครับนี่อยากให้ไทยไปบอลโลกแล้วก็มีการประกาศอะไรอย่างนี้นะฮะคืออย่างอาร์เจนตินาเนี่ยพี่อาร์เจนตินาเขาได้แชมป์โลกไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะผิดหวังนะแต่เขาประกาศให้วันที่15กรกฎาคมนะฮะของทุกปีนะที่อาร์เจนตินานะจะเป็นวันทีมชาตินะฮะเป็นวันทีมชาติเพราะว่าเป็นวันที่พวกเขาเนี่ยชนะทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกแล้วก็เข้าชิง เข้าชิงได้นะครับพลิกแซงอังกฤษขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนะฮะประกาศให้ทุกคนเนี่ยได้เหมือนกับจะได้จดจำแมตช์นี้เอาไว้นะฮะคือมันอาจจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าพอเขาชนะอังกฤษเนี่ยจำได้ไหมพี่นักฟุตบอลเนี่ยไปชูป้ายเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทหมู่เกาะฟอกแลนด
0: ์
1: นะครับนั้นเนี่ยสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาก็เลยประกาศให้วันที่15กรกฎาคมเป็นวันทีมชาติอาร์เจนตินา
0: โอ
1: ้ได้หยุดด้วยหรออย่างนี้แต่คงไม่เกี่ยวกับได้เป็นวันหยุดราชการนะถ้าทีมไทยเราได้ไปบอลโลกขึ้นมาควรจะต้องประกาศให้เป็น1วันเป็นวันหยุดราชการนะมันทุกคนจะได้จดจำนะเออไอ้จามอนจะหยุดอย่างเดียวเลยเออเราควรจะต้องมีแม้วันฟุตบอลโลก
0: วันฟุตบอลโลกวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งวันขี้เกียจสากลเราชอบมากเลยวันนี
1: ้ไข่ตั้งนะเออเอาจริงนะสมมติว่าทีมชาติไทยเราลงเล่นนัดแรกของฟุตบอลโลกเนี่ยควรจะต้องเป็นวันหยุดราชการแล้วก็จดจำวันนั้นไปตลอดเลยต้องได้หยุดเด็กๆเพื่อได้จดจำว่าเอ้ยอ๋อวันนี้ไงทีเราไปบอลโลกเลยนะกี่ปีไม่รู้จะได้มีวันนี
0: ้
1: ควรจะต้องมี
0: ใช่ค่ะปิดค่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่า
1: บันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะเราฟังเพลงสดกันสักเพลงก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนพร้อมกันมาสองมือจ้า

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของ

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
6: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
7: อร่อยมากละลายในปาก
6: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
8: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
6: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
8: ทางช่อง 9 MCOT HD
6: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ช่วงสุดท้ายค่ะน้องโดมขาเชิญค่ะ
4: ครับก็ถือว่าจบดราม่านะครับของเรื่องของกรมอุทยานนะพี่นะครับเรื่องที่วันก่อนอาจารย์วีระไปอาจารย์วีระไปกล่าวพูดถึงนะครับนะว่าที่พักอุทยานเนี่ยมันไม่ดีนะจนใช้คำถึงขนาดว่าคำว่าเลวทรามนะฮะที่บอกว่าจบเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะทางท่านอธิบดีกรมอุทยานนะครับได้แชร์โพสต์อาจารย์วีระนะครับแล้วก็เขียนถ้อยคำนะฮะกล่าวขอบคุณคำแนะนำนะครับของอาจารย์วีระแล้วก็บอกว่าที่จำเป็นต้องชี้แจงในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อปกป้ององค์กรแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่นะครับก็ถือว่าอาจารย์วีระขอโทษแล้วนะครับตัวอธิบดีก็แชร์แล้วก็ขอบคุณคำแนะนำของอาจารย์แล้วนะครับก็คือถ้าดูเจตนาที่บอกนะเจตนาของการพูดในกรรมธิการวันนั้นเนี่ยก็เพื่อให้ปรับปรุงที่พักอ่ะให้มันดีให้มันสะดวกสบายขึ้นให้มันระดับหนึ่งอ่ะก็ไม่ต้องถึงกับโรงแรม5ดาวนะครับแต่เพียงแต่ว่าให้มันสะอาดสะอ้านให้มันมีความสะดวกสบายขึ้นอีกระดับหนึ่งเนาะนะครับบางคนบอกว่าเมื่อกี้ผมก็เข้าไปอ่านนะของท่านปลอดประสบสุรสวัสดีท่านเป็นท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนตั้งกรมอุทยานในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ที่พักในอุทยานหลายๆแห่งเนี่ยท่านก็เป็นคนเหมือนกับดำเนินการให้มีที่พักของอุทยานนะฮะท่านก็ชี้ในมุมของท่านว่าการมาเที่ยวธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้จะไปสะดวกสบายแบบนั้นเนี่ยคงไม่ได้อย่างนั้นต้องไปนอนโรงแรมท่านก็ว่าอย่างนั้นนะพี่นะฮะทั้งหมดก็ถือว่าจบดราม่าด้วยดีละเรื่องนี้นะครับ
3: ส่วนไอ้แมงมุมสักนิดนึงก็ได้นะคะช่วงนี้มีแต่ไอ้แมงมุมไอ้แมงมุมล่าสุดนี่ภารกิจตำรวจที่พิจิตรนะคะสภ.เมืองพิจิตรค่ะไปจับไอ้แมงมุมพาเข้าห้องขังได้นะคะปรากฏว่าแกครอบครองยาบ้าค่ะน้องลูก
4: โอ้สไปเดอร์แมนขายยาบ้า
3: จริงแล้วถ้าใส่ชุดไอ้แมงมุมเต็มยศด้วยนะคะนี่ค่ะสภ.พิจิตรก็เลยโพสต์เผยแพร่นะคะชาวเน็ตก็โอ้จริงๆก็ต้องไปปกป้องประเทศนะแต่ว่ามันต้องมีสารกระตุ้นบ้างตำรวจก็ต้องเข้าใจอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องสารกระตุ้นไม่ต้องก็ได้นะคะไอ้แมงมุมก็มีพลังของเขาอยู่แล้วเนาะ
4: ครับผม
3: กฎหมายก็อยากให้ตำรวจเนี่ยก็สหวิธีอ่ะตอนนี้ไม่รู้จะทำไงมันเยอะมากจริงเนาะเยอะจริง
4: ก็จับไปเรื่อยๆฮะจับไปเรื่อยๆจนกว่าผลผลิตมันจะท้อ
3: โอ
4: ้
3: โหมันไม่ท้อหรอกค่ะเชื่อเถอะเพราะว่าไอ้คนติดมันก็ต้องดิ้นรนหาเศษจนได้เพราะมันติดอ่ะ
4: เออจริง
3: ต่อ
4: ครับผม
3: วันจันทร์เราสองคนกลับมาเจอกันเวลาเดิมเหมือนนะคะ 4-5 ถึง 7